0: ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
1: ภาคเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผ่านผลแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศจากประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
0: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
2: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่หากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
3: ตอนนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางเนี่ยแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
0: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาอันคลอสแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมารตีนาลิตาอันดามูรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสของไทยได้เปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศ รวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได
4: ้เอกสารข้อเสนอแนะที่ขอ

0: เร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
2: ช่วงนี้มันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงเมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยท้องฟ้า
4: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธิ

0: ทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวอลโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
1: สำนักข่าวต่างประเทศ

0: ำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจากฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ32ทีมโดยลิโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจาริสชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกเซงน่ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม A นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา 7:00 น.และกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา 10:00 น.แอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียอัลสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติจาการ์ตาบังกาโน่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 19:00 น.จากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา19:30 น.

0: จูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟคลาสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบสุดท้ายคลาสเอชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันยอดสกอร์อีเวนต์พาร์72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พาร์151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สกอร์นอกจากนี้ปนวิทย์ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3-7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟโบรเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอเทนไบค์จะมีพลเอกเดชาแห่งกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานสู่ภูเขาประเภทเอ็กซ์ตรีมคอสคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิตี้มอเตอร์ไบค์จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจัดเดินจักรยานเสือภูเขามอเตอร์ไบค์กับอินเนเตอร์ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่โวลคัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือ ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.3 เซนติเมตรและเวลา 12:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 17:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาธารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.1นาทีกับกปท.สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกระทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้2 อย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.gs
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12 เดือนและประเพณี12 เดือนในระดับชาวบ้านมัก

0: ละเอียดกว่าติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @sarangkromthai และ www.sarangkromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาติโนมินีทั่วประเทศค่ะ

โอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกม2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17.10
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษา

0: วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนขาดอัตราค่าโดยสารทั่วในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดโดยบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า100ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

0: ายพิพัฒน์ยังกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตัวเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต2567/2568วงเงิน477ล้านบาท
2: นายวรวุฒิศิลปอาภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567-2568 เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตันวงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี
3: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 ผู้สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอเชิญความยินดีกับทุกท่านนะครับ
2: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสุดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาหม่อมที่การติดตาโลรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคในสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปดูงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยดีสวยมากเกลือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูแลตั้งแต่เรื่องของผลพืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกมาว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วควอลิตี้เป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
4: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อน ไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
0: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับหลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่งตัวมองว่าเขาอยากนำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหักกับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
6: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่าหนึ่งฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่ช้างโขงป่านั้นมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่ห้านี่ง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนมีตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่มีตกกังวลคือกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพย์ดีแล้วก็ผู้ที่มีตกกังวลหมดละว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับสปก.แล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยสปก.เขามีระเบียบของเขาเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
0: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสำหรับร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอดถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจโนมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายภูมิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึง50%และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็น65%แต่ยังไม่พอใจซึ่งพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายโดมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้ตามมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
7: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
1: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
8: เกษตรกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางโดยมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องเนรไข่ของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายนนี้ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า 40 ตันรองลงมาคือเม็ดแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆการุมนอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
9: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้

ที่ป่าพลุที่เคยเกิดไฟไหม้หากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลายอำเภอที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าพอใจอาทิอำเภอปากใบเจาะไอร้องและจนแนะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน

0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต์
1: คุณทวีดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆย้ำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดกูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ไปรับเขียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห่วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทธโภคกรให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
2: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำ

0: ิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมในขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าอีตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณศิลป์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Halal Health and Wellness Hub โดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพฮาลาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดมุสลิมโลกกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
3: นางพงเพ็ญโคสิตวรรณรัตน์ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสื่อมวลชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมกับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46บริเวณเต็นท์ตลาด5แยกพระยาสุเรนทร์เขตคลอง3วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชนเวลา 16:50 น.จะแถลงข่าวครั้งที่2ณบริเวณลานคนเมืองเขตพระนครเพื่อรายงานการปิดหีบเลือกตั้งและสรุปภาพรวมสถานการณ์การใช้สิทธิตลอดทั้งวันส่วนการแถลงข่าวคาดว่าจะมีขึ้นในเวลา 20:00 น.ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าซึ่งจะเป็นการรายงานผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการโดยคาดว่าผลคะแนนชุดแรกจะเริ่มทยอยเข้าสู่ระบบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 18:30 น.เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
4: ในส่วนของการนับผลคะแนนตอนเย็นนะคะจน

0: งานอยู่ในนั้นก็คือในส่วนของคะแนนของหน่วยแรกเราไม่สามารถกำหนดเกณฑ์ได้อยู่ที่ว่าการนับคะแนนของหน่วยเราต้องนั้นจะเสร็จเร็วแค่ไหนค่ะโดยปกติแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า1ชั่วโมงผิด5โมงใช่ไหมคะหลังกว่าเขาจะนับบัตรแยกบัตรอะไรตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เริ่มตัดก็ประมาณ5โมงครึ่งหน่วยที่น้อยที่สุดก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วฉะนั้นหน่วยแรกน่าจะเข้ามาประมาณ6โมงกว่าน
1: อกจากนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและพื้นที่รองรับสื่อมวลชนภายในสาราว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและพร้อมแถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ต่างๆได้ในทันทีนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ใช้ทรัพย์ภายนอกของท่านไปต่อเอาทรัพย์ภายในจ้างลูกไปจำศีลดูให้ดีนะคนที่มาเลี้ยงเราในวันปฏิบัติธรรมหรือที่เรามาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เยอะๆพระเนร50กว่าทั้งญาติโยม70 80รวมกันเข้าเนี่ยข้าวปลาอาหารที่เขาเอามาเลี้ยงดูนั่นแหละคือทรัพย์ภายนอกที่เอามาเป็นปุ๋ยให้เกิดทรัพย์ภายในเขาทำถูกแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวมาถึงขั้นที่พรหมจรรย์อย่างกลางอย่างสูงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าหีเนนะพรหมจริเยนะขัตติเยอุปปัชชติบุคคลจะได้เกิดในสกุลกษัตริย์หรือเศรษฐีมหาศาลนั้นเกิดเพราะพรหมจรรย์อย่างต่ำคือการให้ทานแต่บุคคลจะเกิดสู่เทวโลกเป็นเทวดาพลั่งพร้อมไปด้วยทิพย์สมบัติที่ประอำนาจนั้นเกิดมาจากพรหมจรรย์อย่างกลางคือศีลแต่บุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกเนื้อเทพเนื้อเทวดาไม่มีทุกข์เบียดเบียนได้ถึงพระนิพพานอาศัยพรหมจรรย์อย่างสูงสัญญาเมนะทะเมนะเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้เรามาปรารภบิดามารดาด้วยพรหมจรรย์ตั้งแต่ต่ำกลางสูงมาเจริญสมาธิภาวนากันมาจำศีลมาให้ทานกันอันนี้เชื่อว่าเรากระทำในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าของเราท่านเล่าอย่างนั้นเมื่อท่านเป็นนกแขกเต้าเขาจับไปถูกบ่วงไม่หวาดหวั่นต่อความตายเพราะจะตายลงวินาทีนี้ก็เชื่อว่าใช้หนี้ด้วยชีวิตเพราะชีวิตนี้ได้มาจากเจ้าของชีวิตคือมารดาบิดาโกศิยพามบอกว่าเราอยากจะเห็นนกเช่นท่านนานๆก็เลยบอกว่าปล่อยแล้วมอบไร่นาให้ท่านเนี่ย500กรีสะ500กรีสะเนี่ยให้แก่ท่านเถอะนกแขกเต่าท่านจงมาเอาจงพาบริวารท่านมาเอาทีนี้นกแขกเต่านี่บอกว่ามันมากไปหรอก500กรีสะข้าพเจ้าขอเอาสัก8กรีสะก็พอเหลือนั้นท่านจงเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านมีสอนโกศิยพามอย่างนี้ท่านจึงชื่อว่าเปื้องนี่เก่าและเหลือจากนั้นทรัพย์ของท่านจงเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีของท่านให้ดีชื่อว่าให้เขากู้หนี้ใหม่ที่มีอีกมากเหล่านั้นท่านจงเลี้ยงดูบำรุงเราสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลนั่นคือว่าท่านฝังขุมทรัพย์ไว้เศรษฐีพอใจมากปล่อยนกตัวนี้ไปแต่เมื่อก่อนเขาวัดเป็นมากกว่าวัดที่ดินของอินเดียกรีสะสิบกรีสะเท่ากับหนึ่งอุสภะหนึ่งก็คือชั่วระยะเสียงหงองร้องคนโบราณเอาเสียงหงองเป็นเสียงเอาห้องแห้งๆมันไม่สุกวงสมัยสมนั้นอุสภะหนึ่งเมื่อได้อุสภะหนึ่งชั่วเสียงร้องแล้วก็มาแบ่งเป็นสิบส่วนนี่คือกะลีสะหนึ่งกะลีสะหนึ่งกะลีสะหนึ่งบอกพระเจ้าประเทศลาวามาตาแทกที่ดินของประเทศอินเดียโอ้เสียงมาเป็นมาตรฐานอุสภะหนึ่งในสิบกะลีสะนี่ไม่เอาถึงอุสภะเอาแค่8กะลีสะแล้วก็เรียนดูสั่งสอนโกศิยพามหลังนั้นท่านก็เล่าต่อไปบางชาติภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านว่าอย่างนี้ภูตะปุพังทิฏฐเวที่สุดทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งอันนี้เมื่อเราเป็นลิงนี่ตัวนี้ลิงนี่ตัวโตขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้เป็นนกแขกเต้าตัวเล็กอันนี้เป็นลิงนี่ตัวโตขึ้นมาเราเป็นลิงเผือกหายากหน่อยอยู่ในป่าหิมพานต์เราได้เป็นพญาของฝูงลิง มีลิงเป็นหมื่นๆที่เราปกครองเรามีแม่แล้วก็มีน้องชายเรามีชื่อว่านันทิยะน้องชายของเรามีชื่อว่าจุลนันทิยะเราอยู่กับแม่ตาบอดในขณะเดียวกันเราก็ปกครองหมู่คณะเมื่อเราได้อาหารดีๆให้หมู่ให้คณะกินแล้วก็เอาไปให้แม่เราแม่เราไม่ได้กินมากเพราะตาบอดพอเพ้อเขาก็มีลิงไปขโมยลิงอื่นไปขโมยกินแม่ก็หอมลงหอมลงก็ถามแม่กลางคืนเวลานอนว่าแม่ทำไมผอมเดี๋ยวนี้ผอมลงผอมลงผลหมากก็หักไม้ดีๆที่ลูกหามาให้แม่ทำไมกินหมดแต่ทำไมจึงผอมแม่บอกว่าอะไรลูกพูดอะไรทุกวันนี้แม่อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแม่เข้าใจว่าป่าทั้งป่านี้คงจะหายากซึ่งผลหมากรากไม้แม่ได้กินไม่ค่อยอิ่มบางวันนี่ไม่มีเลยอ๋อลูกตกใจก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอามาให้ทุกวันให้ลิงอื่นเอามาให้บริวารที่เก็บไว้ตอนหลังมานี่ให้น้องจุลนันทิยะแอบดูก็เห็นลิงขโมยมาขโมยกินก็เลยปรึกษากันว่าจุลนันทิยะจุลนันทิยะน้องพี่น้องจงเป็นหัวหน้าปกครองลิงเหล่านี้นะแม่เราแก่แล้วพี่จะพาแม่เนี่ยลักหนีกลางคืนไปอยู่อุปถัมภ์อุปถากแม่คนเดียวที่เทือกเขาไกลๆนู้นไกลจากตรงนี้แม่ของเราจะได้มีอายุยืนส่วนลิงจุลนันทยะบอกว่าพี่ทำไมต้องเอาเปรียบอย่างนั้นชีวิตเราได้มาจากแม่และทำไมพี่จะต้องไปเลี้ยงแม่คนเดียวพี่ก็เอาบุญคนเดียวแม่ให้ชีวิตเราก็จะต้องตอบแทนแม่เราด้วยชีวิตก็ต้องไปด้วยกันไม่ยอมน้องนี่ก็ไม่ยอมในที่สุดตกลงกันได้ว่าไปก็ไปกลางคืนนั้นสองพี่น้องก็พาแม่ไปจูงไปลักขโมยจากผงลิงไปก้ายไปอยู่เชิงเขาป่าหิมะผ่านอีกด้านหนึ่งในช่วงนั้นแม่ก็กับลูกสองตัวนี่ก็อยู่เย็นเป็นสุขผลหมากล้างไม้หามาให้กินเอาน้ำมาให้บีบนวดให้แม่มีความสุขใจระหว่างสามแม่ลูกทีนี้ก็มีนักเลงเรียนจบไตรเพศจากตักศิลานอกจากนั้นก็ยังเรียนการยิงธนูแม่นแต่เป็นคนนิสัยหยาบช้ามากชาวเมืองพาราณสีอาจารย์จะเป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เรียนหนังสือเก่งฝีมือก็เก่งแต่จิตใจไม่ค่อยดีก็เลยสอนลูกศิษย์ว่าจิตตินจะปกโปนติอธิจเวเทเธอเรียนจบแล้ววิชาความรู้เธอก็สามารถหาเกียรติได้นะแต่ว่าความสุขความสงบเธอจะไม่พบเลยในวิชาความรู้ของเธอถ้าเธอไม่ฝึกฝนจรณะจริยธรรมให้จิตใจเธอเยือกเย็นมีศีลมีธรรมความรู้ที่เธอเรียนจากครูวันนี้ครูไม่แน่ใจเลยกลัวเธอจะไปใช้ในการกระทำบาปทำชั่วเธออย่าใช้มันผิดนะเธอจะต้องฝึกฝนตนใหม่ให้ดีกว่านี้ตอนที่ลูกศิษย์จะกลับครูสอนปรากฏว่านายคนนี้เรียนมามากๆไม่เอาไปใช้อย่างเกินชอบเข้าป่าล่าสัตว์ยิงธนูเพราะยิงแม่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียวันหนึ่งเป็นวันซวยไปหายิงอะไรก็ไม่ได้ยิงอะไรก็ไม่ได้มันซวยไปหมดก็เลยกลับมามองไปที่เชิงเขาเห็นต้นไทรใหญ่ก็เลยฉกคิดขึ้นมาตามนิสัยของนายผ่านว่าตามธรรมดาต้นไทรนี่ย่อมมีลูกในหน้านี้ถ้ามีลูกแล้วต้องมีสัตว์กินเราไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือขายก็ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่จะกินถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปย่องไปดูที่ต้นไทรเนี่ยพอไปถึงต้นไทรไปเห็นลิงตัวแม่ที่ตาบอดนั่งหลับตาอยู่พอเ ะลิงลูกมันเอาอาหารมาให้แม่กินแล้วก็อากันนั่งอยู่ข้างล่างแม่นั่งอยู่ข้างบนก็นั่งอยู่ครบข้างล่างเองครับนายพรานที่มีนิสัยหยาบช้านี่ก็เห็นลิงก็ไม่ได้อะไรก็เอาลิงไปเนี่ยอย่างน้อยก็เอาไปขายราคาถูกๆถ้าเราไม่กินว่าแล้วก็ย่องไปโกงขนูขึ้นลิงนันทิยาพอเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกน้องบอกน้องนายพรานผู้หยาบช้าคนนี้กำลังจะฆ่าแม่เราเธออยู่ตรงนี้นะพี่จะขอตายก่อนที่แม่เราจะตายชีวิตนี้ต้องตอบแทนด้วยชีวิตลิงนี่ก็วิ่งไปบังแม่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นลิงเองพนมมือขอร้องชีวิตถ้าท่านจะฆ่าลิงตัวนี้เป็นมารดาของเราซึ่งมีตาบอดมองไม่เห็นอะไรท่านจงฆ่าเราหรือท่านจะเมตตาท่านจะไม่ฆ่าเราเราก็กินไม่อร่อยอร่อยอะไรหรอกเราขอชีวิตเราไม่เสียดายชีวิตแต่เราไม่มีใครเลี้ยงดูแม่ของเราตาบอดคนคนนี้อยากชาร์จนักจิตใจโหดเหี้ยมนักไม่ฟังเสียงลั่นไกธนูขึ้นมาเสียเข้าตรงหน้าอกเนี่ยตกลงมาตายก่อนที่จะตายนี่ยังบอกจุลนันทิยะเธอจงเลี้ยงดูแม่เราให้ดีนะที่หมดโอกาสที่จะได้กระทำอุปถัมภ์แม่ของเราต่อไปแล้วเพราะนั้นไม่พอใจได้ยังมีอีกก็เอาทั้งแม่มันทั้งลูกมันเฉลยเยอะเลยเยอะเอาโกงหน้าขึ้นมาเอกลูกใหม่ใส่ลูกใส่น้ำยาพิษกำซาบยาพิษจุลนันทิยะเนี่ยผ่าโผล่เข้าไปบังแม่อีกทีหนึ่งบอกว่าถ้าท่านจะฆ่าแม่ของเราท่านจงฆ่าเราเถอะและเราขอร้องว่าฆ่าเราทั้งสองแล้วจงเอาไปเถอะเนื้อหนังท่านปรารถนาอะไรเราขอร้องอย่าฆ่าแม่เราเลยแม่เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีต้นไม้นี้ยังพอมีลูกให้แม่ได้งมกินคนนี้ก็ยิงเลยตกลงมาพอตกลงมาเสร็จเอามันนี้เหลืออีกตัวหนึ่งเอามันทั้งสามตัวไปแจกเพื่อนบ้านมันก็ได้ไอ้ยิงทั้งแม่ทั้งลูกตายแล้วแกก็หาบไปในขณะที่แกหาบลิงนี้ไปมองไปทางบ้านของแกเนี่ยมืดฟ้ามัวตินฟ้าคำรนคำรามฟ้าแรกแปรปามเกิดฟ้าผ่าเกิดผ่าจุปรากฏว่าแกหาบลิงสามตัวนี้ไปถึงยังไม่ถึงบ้านเลยก็เห็นคนบ้านเดียวออกมาถามว่าท่านมาจากไหนชาวบ้านนั้นถามก่อนว่าท่านมาจากไหนก็มาจากป่าละสิมาหายิงสัตว์ก็ได้เพียงเท่านี้ไปตั้งแต่เช้าท่านยังมามัวอ้อยเองอยู่นี่ทำไมท่านเห็นไหมนู่นควันไฟอ้อยเองเป็นอะไรท่านยังไม่รู้หรือที่นี่ดินแห้งมีฝุ่นทลีและอองฟงโง่แต่ที่บ้านเรานูนฝนตกหนักพายุรุนแรงที่บ้านของท่านนะที่บ้านของท่านฟ้าผ่าไฟลุกขึ้นลูกและภรรยาของท่านตายอยู่ในนั้นท่านจะมามัวหาบลิงเพลินอยู่นี่ทำไมคนนี้ทิ้งลิงตนเองเข่าอ่อนสุดหลังจากนั้นฟื้นขึ้นมาได้ก็วิ่งไปบ้านไปหาลูกหาเมียไฟไหม้บ้านหมดแล้วเหลือแต่คือดำเป็นตัวตะกอวิ่งไปร้องหาลูกหาเมียคือนั่นก็พังโคมลงมาทับหัวอีกตายอยู่ตรงนั้นเองท่านก็เล่าให้ฟังว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ที่เบียดเบียนบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนต่อผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นเขาจะได้รับบาปกรรมอย่างทันตาเห็นเธออย่าสงสัยเลยลิงทั้งสองนั้นคือเราและอานนท์นี่เองปรากฏว่าการเล่าถึงบุญคุณนั้นจะไม่ปรากฏเมื่อท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ปรากฏว่าจะมีพ่อมีแต่แม่ตอนเป็นนกแขกเต่านี่ก็เล่าถึงแม่ไม่มีขนปีกขนหางตอนมาเล่าถึงลิงนี่ก็แม่ตาบอดแต่ไม่มีคำว่าพ่อคือในความผูกพันของสัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีแต่แม่เห็นแต่ไก่ตอกตัวนี้แล้วมันเลี้ยงลูกของมันดีทีนี้บางทีท่านก็เล่าว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเห หตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเพราะความไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราก็ยังท่องเที่ยวต่อไปเป็นอเนกชาติในโลกเนี่ยเราเกิดเป็นช้างธนปารกะอีกครั้งหนึ่งแม่ของเราตาบอดเราเป็นช้างเผือกเราได้เลี้ยงมารดาตาบอดพร้อมทั้งโขงแต่ปรากฏว่าเราไม่มีความสุขเมื่อใดจะลงไปสู่น้ำที่สะอาดช้างตัวเล็กตัวน้อยช้างสะเทินก็เบียดลงไปเล่นน้ำขุ่นหมดเวลาเราถอนเง่าบัวถอนล่าบัวขึ้นมาก็ต้องให้มันเหลือจากช้างเล็กช้างน้อยช้างบริวารกินซะก่อนเพราะเราเป็นหัวหน้าเลือนั้นเราจึงจะได้นำมาให้แม่เรากินแม่เราตาบอดเราหาอาหารมาไว้ให้เวลาเรากลับมาเราจะดูดน้ำใส่งวงมาแล้วก็เอามาอาบมาพ่นให้แต่ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่มีความสุขเพราะแม่ของเราไม่มีความสุขความเป็นอยู่ก็อัตคัดขาดแคลนเนื่องจากถูกเบียดเบียนจากช้างอื่นเราได้ทำบุพจริยาครั้งนั้นด้วยการลักขโมยฝูงช้างจากที่อยู่เก่าไปสู่เทือกเขาจันโทรณะในช่วงนี้เลี้ยงแม่อย่างมีความสุขเอาไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เอาตีนขุดดินเป็นแอ่งไปดูดน้ำมาใส่ให้แม่ได้กินค้นแต่อาหารหัวบัวเง่าปัวกอไผ่ไม้ช้างนาวอาหารดีๆมาให้แม่กินวันหนึ่งเป็นข่าวอาภัพเป็นข่าวเคราะห์ร้ายของเราและแม่มีคนคนหนึ่งหลงป่าเสียงร้องไห้เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ในป่าเราไม่สามารถจะอดตั้นด้วยความวางเฉยได้ด้วยความสงสารนั้นเราก็ได้ไปดูไปเห็นคนคนหนึ่งกำลังร้องไห้ก็เลยถามมาท่านผู้เจริญท่านร้องห่มร้องไห้ทำไมท่านมีความทุกข์อะไรชายผู้นั้นบอกว่าเราได้หลงทางมานี่7 วันแล้วออกจากป่าไม่ได้ไม่มีอยู่ไม่กินเลยคิดว่าชีวิตเราคงจะตายอยู่ในป่านี้ช่างธนปารกะบอกว่าท่านไม่ต้องเป็นทุกข์ในป่านี้เราจะไปส่งท่านในแดนมนุษย์ว่าแล้วก็เอาขึ้นแต่หลังพาไปส่งบอกว่าข้าพเจ้าขอความร่วมมืออนุเคราะห์จากท่านบางอย่างท่านอย่าไปบอกผู้ใดว่าได้เห็นข้าพเจ้าเพราะร่างกายของข้าพเจ้าไม่เหมือนช้างอื่นงาข้าพเจ้าก็ดำเล็บของข้าพเจ้าก็ดำหิวของข้าพเจ้าก็ขาวเผือกพองกลัวว่าพระราชาในแว่นแคว้นปรารถนาอยากได้จะเป็นภัยแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีแม่ตาบอดที่จะต้องเรียนดูเราทำบุญคุณแก่ท่านขอท่านจงช่วยสนองอย่าได้บอกข่าวนี้แก่ใครแต่คนร้ายใจบาปหยาบช้านั้นมีความรู้สึกกระยิ่มในใจว่ามึงเถอะทีนี้กูได้ของดีกำหนดจดจำเทือกเขาและต้นไม้ไว้เป็นทิศทางเพื่อไม่ให้ลืมกลับไปนี้จะไปถวายข่าวสารแก่พระราชาหานายหัตถาจารย์มาคล้องเอาช้างตัวนี้เราจะได้รางวัลที่ดีงามเลี้ยงชีวิตเราพอกลับไปถึงแดนมนุษย์ก็ส่งให้กลับบ้านช้างนี้ก็กลับมาหาแม่ล่วงนั้นมาประมาณสัก7 วันชายคนนี้เข้าไปรายงานต่อพระราชาในป่าหิมพานต์เทือกเขาชื่อจันโทรณะมีช้างเผือกสมบูรณ์ด้วยมงคลทหัตถีควรที่พระองค์จะนำนายหัตถาจารย์ไปคล้องเป็นล่าเอาช้างตัวนี้มาเป็นช้างคู่บารมีได้รางวัลอย่างงดงามแล้วก็นำไปปรากฏว่าเขานำช้างไปประมาณ100 เชือกซึ่งเป็นช้างต่อที่จะไปล้อมจับล้อมตีธนปารกะกำลังลงอยู่ในสะโปคารณีไซสะกำลังถอนเง่าบัวมาล้างจะเอาไปให้แม่เพราะตามปกติแล้วจะต้องถอนเง่าบัวนี่ล้างแม่แก่แล้วฟันก็ไม่ดีไม่มีเรี่ยวมีแรงให้กินพืชอย่างอื่นก็เคี้ยวไม่ค่อยได้ซ้ำตาก็บอด ต้องไปหาแต่หัวบัวเง่าบัวต้องล้างให้สะอาดหลังจากนั้นก็ต้องดูดเอาน้ำใสสะอาดมาอาบมาให้แม่เติมในขณะที่ถอนเง่าบัวนั้นก็ได้ยินเสียงป่าสนั่นบั่นไหวโผล่ขึ้นมาก็เห็นโขงช้างและหมู่มนุษย์คลาค่ำไปหมดเลยความรู้สึกก็เกิดขึ้นในใจว่าบัดนี้ภัยมาถึงเราคงจะเกิดจากนายพรานป่าคนนั้นเราช่วยเขาแต่เขาบูชาเราด้วยโทษอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรานั้นเป็นช้างที่มีกำลังมากแม้ว่าเราจะเข็นฆ่าช้างจำนวนร้อยเชือกพันเชือกที่เขาขี่มานั้นก็เป็นวิสัยที่เราจะทำได้แต่ว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้บัดนี้เราเห็นว่าคงจะเป็นที่กรรมของเราก็ขึ้นมายืนให้เขาจับให้เขาจับเห็นนายพรานคนนั้นก็ได้พูดว่าเราได้ช่วยท่านพ้นจากทุกข์แต่ท่านได้ตอบแทนเราด้วยความทุกข์เราไม่รู้จะพูดอย่างไรเราไม่สามารถจะทำอันตรายใดๆแก่ท่านได้แม้เราจะทำก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้เขาก็จับไปขอร้องอ้อนวอนจะกลับคืนไปหาแม่เราก็ไม่ยอมจับไปถึงในเมืองพระเจ้าแผ่นดินดีใจมากจัดงานฉลองช้างมงคลทหัตถีฟางลงทองคำไว้ให้โยมอาหารมีแต่หญ้าดีๆที่ช้างชอบปรากฏว่าธนปลกะไม่ยอมแตะต้องแม้แต่หญ้าแม้แต่น้ำข้าพเจ้าจะต้มกืนลงไปได้อย่างไรข้าพเจ้าจะกินลงไปได้อย่างไรในเมื่อแม่ของข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะกินอีกอาหารที่ข้าพเจ้าหาไว้คงพอกินได้ประมาณ6วันหลังจากนั้นก็จะหมดป่านนี้แม่คงจะต้องร้องเรียกหาลูกหรืออาจจะตกเหวตกถ้ำตกหน้าผาตายไปแล้วแม่คงจะคืนผมเมื่อทมทุกข์มากข้าพเจ้าจะไม่ยอมกินจนกว่าข้าพเจ้าจะได้เห็นแม่ของข้าพเจ้าถ้าไม่เห็นก็ขอให้มันตายเสียที่นี่พระเจ้าแผ่นดินได้ฟังอย่างนั้นปลอบโยนอย่างไรก็ไม่ยอมกินเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็ยังรู้จักบุญคุณของมารดาของมันจับนายพรานนั้นมาถามทีทำไมท่านจึงเป็นผู้ตอบบุญแทนคุณของผู้ที่มีคุณได้โทษอย่างนี้ลงโทษนายพรานนั้นนอกจากยึดทรัพย์สมบัติที่เป็นรางวัลไว้แล้วเอาช้างนี้ไปปล่อยก่อนที่จะไปนั้นให้นายช่างมาสลักก้อนหินรูปช้างตัวนั้นเอาไว้เป็นอนุสรณ์เรียกว่าตตัญญูเจติยาเจดีคือสถานที่ควรเคารพอันแสดงออกซึ่งความตตัญญูช้างตัวนี้ได้กลับไปอาตมาพูดไปว่าแม่กำพร้าแม่กำพร้าได้ยินที่พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านบอกว่าธนปลกะได้กล่าวว่ากัปปิยามาตากัปปนิยามาตาไมหังแม่ของข้าพเจ้าเป็นกัมพาแล้วเป็นกัมพาลูกอยู่ที่เทือกเขาจันโทรณะข้าพเจ้าจะกินได้อย่างไรข้าพเจ้าจะดื่มได้อย่างไรคำนี้อาตมาไม่ได้คิดขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ท่านบอกว่าแม่กำพาในนี้พวกเราถ้าหากลูกเต้าไม่ระลึกนึกถึงก็พร้อมที่จะเป็นแม่กำพาพ่อกำพาเมื่อกลับไปถึงก็ไปกราบโบกขลนีไปถอนเอาหัวบัวล้างให้สะอาดแล้วก็ดูดเอาน้ำช้างผู้เป็นแม่นั้นกำลังสมสารหาลูกร้องเรียกไปในป่าลูกไปถึงก็ค่อยย่องกลัวแม่จะตกใจก็ค่อยย่องไปแล้วก็เอาน้ำนี่ไปพ่นไปให้แม่อาบแม่เข้าใจว่าฝนตกพ่อตาบอดมองไม่เห็นพูดขึ้นมาด่าฝนด่าฟ้าว่าฝนอับปรีฝนจังไรตกมาทำไมลูกของเราก็ไม่มีแล้วเราไม่ปรารถนาฟ้าดินใดๆเราปรารถนาแต่ลูกของเราทำไมน้อยจึงไม่ไปตกในสถานที่ที่เขาพ่อปลูกเราไม่ปรารถนาใดๆฝนอับปรีตกมาทำไม เข้าใจว่าฝนตกแล้วก็ด่าฟ้าด่าฝนคิดถึงลูกลูกนี่พ่นให้แม่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้าไปประคับประคองบอกว่าลูกได้กลับมาแล้วอันนี้เป็นน้ำที่ลูกนำมาให้แม่ได้อาบอันนั้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าด้วยบุญกุศลที่เรามีความกตัญญูต่อมารดาการกระทำเช่นนี้เป็นบุพจริยาพอมาเล่าถึงการเป็นคนเมื่อเป็นคนมีพ่อตอนเป็นสัตว์มีแต่แม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยคือมีภิกษุองค์หนึ่งที่บิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แสดงทำให้พ่อแม่ฟังบรรลุโสดาบันที่เป็นลูกเศรษฐีภิกษุไปฟ้องให้ไล่ท่านออกให้ท่านสึกเอาโทษกับท่านพระพุทธเจ้าสอบถามได้ความว่าบิณฑบาตเลี้ยงแม่เอาผ้าเศษจากพ่อแม่นุ่งห่มเอามาย้อมใหม่มาเย็บใหม่ได้นุ่งห่มจึงแต่จีวรเก่าๆปุบๆปะๆพระพุทธเจ้ายกมือไหว้สาธุแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยให้อภัยเธอเถิดเธอได้กระทำปุพพจริยาแบบที่เราได้กระทำมาเธอได้ดำเนินตามปฏิปทาเช่นเดียวกับเราเมื่อเราเป็นสัตว์ท่านก็เล่ามาเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อเราเป็นส่วนนะสามแม่และพ่อของเราตาบอดเราได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราหาพ่อหาแม่เรื่องนี้น่าคิดมากว่าแต่ก่อนนั้นพ่อแม่ท่านตาดีเมื่ออายุได้12 13ปีเนี่ยพ่อแม่ตาบอดไปหาอาหารหัวเผือกหัวมันในป่าให้ลูกที่กำลังเติบโตอายุ 12-13 ปีเล่นอยู่กับสัตว์ในป่าคือส่วนนั้นสามนี่มีสัตว์พวกเสือช้างทุกอย่างเป็นเพื่อนเล่นอยู่พ่อกับแม่เป็นฤาษีไปหาอาหารหัวเผือกหัวมันผลไม้บังเอิญฝนตกผู้ที่เป็นพ่อก็ชวนดาบทตปาสินีคือดาบทผู้หญิงฤาษีผู้หญิงบอกว่าเราไปเถอะไปอาศัยร่มเงาแห่งต้นไทรอยู่คนละฝากต้นไทรคืออยู่ใกล้กันไม่ได้พอเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นโพรงเป็นโพรงที่อยู่ห้องงูเห่าพอฝนตกน้ำไหลชำระร่างกายที่มีเหือกไข่เป็นเข็มเข้าใจว่าอาหารพอฝนเบามาก็เลื้อยออกมาพอเลื้อยออกมาแผ่พังผ่านทั้งสองนี้ก็ตกใจประวังงูกระดูกกระดิกขึ้นมันก็เป่าทีเดียวตาบอดเมื่อตาบอดแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนร้องเรียกหาลูกอยู่ลูกเห็นพ่อแม่ไม่มาผิดปกติก็มาตามหามากับฝูงสัตว์มาถึงก็เรียกร้องหาพ่อหาแม่ในป่าดังก้องหุบเขาเคิงโถพ่อแม่ได้ยินลูกมาแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยมานี่อย่ามาใกล้พ่อใกล้แม่นะลูกอันตรายงูเห่าอยู่ที่นี่มันเป่าตาพ่อแม่มืดบอดหมดแล้วลูกอย่าได้มาบอดกับพ่อกับแม่เลยอย่าเข้ามานะลูกให้บอดแต่พ่อแต่แม่เถิดความห่วงใยของพ่อของแม่แม้จะถูกพิษร้ายของอสรพิษตาบอดอยู่แล้วก็ยังมีจิตมีใจห่วงลูกอย่าเข้ามานะลูกตาของพ่อของแม่บอดแล้วเอาไม้ยาวๆยื่นมาให้พ่อแม่จับแล้วจูงออกไปมันอาจจะอยู่ตรงนี้มันจะเป่าจะกัดลูกเองลูกนี่ก็ไม่กลัวพ่อเป็นเพื่อนกับสัตว์ส่วนแม่สามนี่มีเมตตากล้ามาตัดเป็นฟูงเป็นเพื่อนก็เข้าไปจูงพ่อจูงแม่ไปเห็นพ่อแม่ตาบอดร้องไห้ร้องไห้ไปพักหนึ่งหัวเราะขึ้นมากักขึ้นพ่อกับแม่ก็เลยว่าอะไรลูกอับปีเมื่อพ่อแม่เจ็บปวดรุนแรงขนาดนี้ร้องไห้แล้วยังต้องมาหัวเราะทำไมไม่รู้จักบาปกรรมหรือลูกบอกว่าพ่อแม่สุดที่รักของลูกลูกร้องไห้เสียใจที่พ่อแม่ต้องตามพึ่งตาบอดกรรมเวรอะไรแต่บัดนี้ลูกดีใจหัวเราะ ตลอดเวลาอยู่ที่นี่มีแต่พ่อแม่เลี้ยงดูมีแต่พ่อแม่ไปหาหัวเผือกหัวมันผลหมากผลไม้บัดนี้เป็นโอกาสที่ลูกจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตาบอดทั้งสองเป็นโอกาสที่ลูกจะได้กระทำคุณงามความดีลูกจึงดีใจจึงหัวเราะสองคนนี้ก็คิดว่าลูกของเรานี่ไม่เลวเลยความดีใจปลื้มปีตินั้นสามารถระงับพิษอันปวดร้าวของหัวเราแต่พักหนึ่งบอกว่าไม่เสียแรงนะที่เราเลี้ยงสามะลูกของเรามาจากนั้นมาส่วนกรรมก็ไปหาหัวเผือกหัวมันมาให้พ่อให้แม่กินเอาเชือกผูกเอาเชือกเอาคือเขาเถาวัลย์ผูกเป็นสายไปทำที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้แม่ให้พ่อนี่ลูดไปตามนี้จะส่วนน้ำนั้นเอามาอาบให้เอามาให้กินทำอย่างนั้นตลอดมาวันหนึ่งถึงข่าวเคราะห์ร้ายพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่ากปิละยักษราชซึ่งชอบกีฬาล่าเนื้อในป่าก็ไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าบอกบริวารว่าอย่ามาใกล้เรานะรออยู่ข้างนอกเราจะไปคนเดียวในป่าริมฝั่งแม่น้ำนี้ก็สัมมตานี้สัตว์ชุมมากเราต้องการจะไปดีกับเพราะเราให้มันสนุกมือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปที่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ก็สมตาพอดีส่วนนักสามไปตักน้ำเอากระออมตั้งหัวไปตักน้ำจะมาให้พ่อให้แม่อาบกินไปไม่ไปเปล่าพวกสัตว์ทั้งหลายพวกกวางพวกเก้งพวกอะไรแห่เป็นฟุ้งเป็นหมู่คนที่มีเมตตาสัตว์ทั้งหลายเขาก็รู้อย่างอาตมาอยู่ข้างบนไล่นกยูงนกอะไรหนีทุกวันทำท่าไล่เฉยๆไม่ได้โกรธมันก็รู้อีกมันบอกคนว่ายดอกคนเทศจะตีเลยไล่หนูขึ้นมาอีกคือเราแต้มนกกาเหว่านกสาลิกานกยูงไปคอยกินหนูจนมืดถ้าอาตมาไม่ลงมามันก็ไม่หนีไปง่ายๆว่าหมายอย่างนี้พอพาท่านทั้งหลายนั่งสมาธิก็ขึ้นไปเตือนนกอยู่ข้างบนมันไปคอยกินอยู่ตรงนู้นส่วนนั้นสามนี่มีแต่สัตว์เป็นเพื่อนพระเจ้ากับปิรักยักษราชมองดูแอบซึ้งอยู่ในป่าเอ๊นี่คนหรือใครหรือว่ากินนอนหรือว่าคนทันหรือว่าเทวดาดูผิวพรรณผุดผ่องงดงามเหมือนทองคำทีนี้สัตว์จึงวิ่งตามเป็นฝูงถ้าเป็นคนเราจะลองธนูของเรายิงคนคนนี้แหละจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาลองดูก็ได้แอบยิงข้างหลังลูกสอนกำทราบยาพิษยิงเข้ามาข้างหลังมีทะลุตรงหน้าอกส่วนนักสามไม่มีเมตตาปาณีมากล้มลงไปก็อักลากเลือดออกมาตั้งสติได้เอามือกุมลูกสอนข้างหน้าข้างหลังแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเนื้อเราก็กินไม่ได้หนังเราก็ไม่มีประโยชน์กระดูกเราก็ทำอะไรไม่ได้ผู้ใดหนอยิงเราถ้าท่านเห็นว่าร่างกายสรีระของเรามีประโยชน์จะกินได้จะทำประโยชน์ใดฉะนั้นท่านจึงไม่มาเอามาเถิดท่านจะหลบซ่อนอยู่ทำไมกับปิระยะคราชในโผล่ออกมาเพราะได้ยินคำพูดว่านี่เป็นคนนี่เป็นคนก็เลยมาถึงมาเห็นแล้วก็เลยบอกว่าท่านจงเอาเถิดสรีระของเราถ้าหากจะกินได้แต่ว่าข้าพเจ้าขอฝากมารดาบิดาของข้าพเจ้าพูด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่อมข้าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม 2570 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: รั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่ม

0: คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่าแรกเข้าเทียมครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลหลังที่การติดตาโลรายงาน
1: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
3: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้า

0: ที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปีย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
2: นางสาวสุกัญญามีย่าวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ

0: ความเชื่อถือด้านข่าวสารจำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462 5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดคิดไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official
2: กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ริศวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลsomnet.p@msu.ac

0: ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอวิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆและการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแก้ข่าวอาชญากรรมเยาวีหาอปปรกู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าถูกคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ
1: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: ผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถระเถระผู้ทรงศีลสตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณมีความเคารพอย่างสมยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทในธรรมจารีในธรรมจารีผู้ใฝ่เสงผู้ใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาส

0: พบตั้งสาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังตั้งใจดีวางลงไว้ในตักหน่อยไม่ต้องพลังมือเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังในการพูดกันวันนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาเสด็จต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ซึ่งเวลาของเรานั้นคงจะมีสักครบในการบรรยายประมาณสักชั่วโมงครึ่งพอได้เงินแปดโมงครึ่งแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะในบางครั้งทุกทางสรีระทางร่างกายคงจะได้ดื่มได้ฉันอะไรมาบ้างแล้วก็คงจะขออดทนนะถ้าทำไมเห็นใจ
1: สำหรับตัวทำงานนั้นยังว่างอยู่ไม่ได้เข้าต้มเพราะว่าคือถ้าฉันลงไปแล้วก็ต้องเลิกหมดวันหนึ่งครั้งเดียวก็พอก็เลยรอให้กำลังใจแก่ญาติโยมด้วยอาตมาได้เดินทางมาพบพี่น้องที่วัดมหาโลกในวันนี้รู้สึกเป็นสิริมงคลอบอุ่นในจิตในใจที่เห็นพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทมีจำนวนมากได้ทราบข่าวจากท่านอาจารย์มา39จังหวัดแล้วก็ประมาณ 1,500 คนน่าอนุโมทนาสาธุการและอีกประการหนึ่งที่รู้สึกเป็นสิริมงคลมากในวันนี้

ได้เดินบิณฑบาตมีญาติโยมใส่บาตรมากคืนไหลใครจะไม่ถึงญาติโยมกว่าจะได้ข้าวไม่ถึงผักเส้นเดียวมาใส่บาตรนี่ก็คงจะละไหลใครจะเหมือนกันถ้าเป็นชาวบ้านนอกตามทุ่งตามท่าทำไร่ทำนาและคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าที่เห็นญาติโยมมาใส่บาตรกันเยอะตอนนี้อาตมารู้สึกแม้จะละไหลใครหยดก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนึกถึงพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าคือประเทศอินเดียอาตมาเคยไปประเทศอินเดียมา6ครั้งแต่ปรากฏว่าอินเดียกับบ้านเรานั้นมันช่างไกลห่างกันเหลือเกินทางความรู้สึกในทางพระพุทธศาสนาพระภิกษุชาวอินเดียมาหาอาตมาท่านวิมลาเถระจบปริญญาเอกเก่งภาษาบาลีภาษาอังกฤษสันสกฤตสิงห์หนและจบโบราณคดีท่านบวชมา30พรรษาแล้ววันหนึ่งท่านได้มาเยี่ยมอาตมานึกถึงวันนี้กับวันที่ท่านมาเยี่ยมอาตมานะตอนเช้าๆที่วัดของอาตมาเป็นวัดป่าพระเนรที่วัดจะต้องตื่นตีสองเป็นประจำในทุกวันนี้ตีสองนี้ระฆังจะสัญญาณลั่นดังขึ้นมาในป่าพระหนุ่มเนรน้อยหลวงพ่อหลวงตาก็จะทยอยกันมามานั่งสมาธิใต้ถุนศาลาเดี๋ยวนี้เพิ่งจะมีศาลาใต้ถุนกันมาแต่ก่อนไม่มีเพิ่งจะทำปีที่แล้วพอได้อยู่ใต้ถุนนะแต่พอนั้นนั่งสมาธิกันใต้ร่มไม้หลับกะละเวงตั้งแต่ตีสองพระเอกท่านก็ไปด้วยมาไปนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันจนถึงจวนสว่างสัก

มื่อทำวัดเสร็จก็มาก็เดินตามไปดูเห็นท่านนั่งถือแก้วน้ำชาแล้วก็ร้องไห้ก็เลยถามท่านว่าวัดไซเปรนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไล่ท่านไปใครดูท่านเหมือนกำลัง

มไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตาผมเนี่ยมันไหลออกมาเองมันเป็นก้อนนิ่งจบในลำคอเป็นก้อนนิ่งและตั้งไม่อยู่น้ำตาไหลออกมาเองก็เลยถามว่ามันเป็นเพราะอะไรท่านนอนท่านบวชมาเนี่ย30 พรรษานอนหยดใต้ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนั้นนะเป็นที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาไม่เคยพบไม่เคยเห็นสภาพความเป็นอยู่แบบนี้ในทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียยุคปัจจุบันและทำให้คิดถึงพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเช้ามาก็พากันไปบิณฑบาตท่านเดินตามหลังอาตมาถ้าท่านมาเห็นวันนี้ท่านคงจะร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าพอโยมมาใส่บาตรเยอะวันนั้นอาตมาพาท่านไปบิณฑบาตทั้งพระทั้งเนรในวัดที่วัดนั้นจะต้องออกไปบิณฑบาตไกลหน่อยเพราะอยู่ในป่าเช้ามาตามปกติก็ฉันกัน3 โมงครึ่งถึง4 โมง 5 โมงกว่าจะฉันได้ความไปบิณฑบาตกลับมาพระแก่ท่านก็เดินตามหลังผ่านออกมาในหมู่บ้านนั้นฝนตกรินหน่อยก็มีโยมคนหนึ่งแก่มาใส่บาตรโยมผู้หญิงแก่แล้วก็มีหลานตัวเล็กโยมคนนั้นแก่ถือศาสนาคริสต์คือที่สกลนครนี้ศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีเชื้อหรือมีวัดในทางพุทธศาสนาที่ขึ้นตรงต่อเป็นเขตมิสังที่นั้นถึง63 เขตมิสังอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนั้นโยมผู้หญิงเป็นชาวคริสต์แต่ไม่เลิกนะล่ะก็มาใส่บาตรและมีเด็กตัวเล็กๆเป็นหลาน2 คนมานั่งคุกเข่าลงในดินที่ฝนตกแฉะพอข้าผ่านไปทีละองค์ในตัวเล็กๆนั้นก็ก้มกราบลงกับดินแล้วพูดว่าทุกเขาพูดไม่ชัดยังเป็นเด็กเลยว่าจะสาธุแต่บอกว่าทุกก้มลงพระแก่ท่านมองเห็นนั้นก็ร้องไห้เดินตามหลังเสือขี้งงร้องไห้อาตมาก็ถามมันเป็นอะไรเองนะครับท่านบอกว่ามันเป็นก้อนนิ่มตกในลำคอของตั้งไม่อยู่พระพุทธเจ้าน่าจะมาเกิดที่ประเทศไทยทำอย่างนี้ไม่น่าเลยที่ไปเกิดในอินเดียเพราะในอินเดียเดี๋ยวนี้บรรยากาศอย่างนั้นมันไม่มีอันนี้เล็กๆน้อยๆเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าท่านมาพบสภาพในวันนี้ก็คงจะน้ำตาไหลเหมือนกันแม้แต่อาตมาเองแท้ซึ่งเป็นพระเป็นคนไทยเกิดอยู่ในเมืองไทยก็เคยเห็นอยู่วันนี้ทั้งเหงื่อนะเกิดไหลใครหยดแต่น้ำตาก็จะไหลเหมือนกันดีใจถึงศรัทธาของญาติของจอมแต่ศรัทธานี้แหละญาติจอมเป็นศรัทธาที่น่าเป็นห่วงพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดมากท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนุ่นเป็นธรรมชาติที่มีท่าเตรียมความเบาเมื่อมันตั้งอยู่ตรงไหนลมยังไม่พัดมามันก็ยังอยู่ตรงนั้นเมื่อไรลมพัดมาทางด้านทิศตะวันออกนุ่นก็จะเปลี่ยวไปทางทิศตะวันตกเมื่อไรลมพัดมาทางทิศตะวันตกนุ่นนั้นก็จะเปลี่ยวไปทางทิศตะวันออกยามลมมาทางทิศเหนือมันก็จะเปลี่ยวไปทางทิศใต้ยามลมมาทางทิศใต้มันก็จะล่องลอยขึ้นทางทิศเหนือฉันใดศรัทธาของปุถุชนผู้ยังไม่เข้าถึงธรรมโสตปัตติยังคะองค์คุณเห็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมในศาสนานี้ก็ไม่ผิดอะไรกับนุ่นบางทีมีอะไรมาพัด

มาสนองตอบความปรารถนาความต้องการเมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรจะอำนวยให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้ผู้คนก็จะไปหาสิ่งนั้นเมื่อใดเรายังไม่เข้าถึงคำเพราะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสธรรมะที่ท่านสอนพระว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายสามารถนำพระผู้ชมคนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยะยังธรรมทำอันประเสริฐที่จะนำเขาออกจากทุกข์เสียได้นั้นเรายังมองไม่เห็นประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งไปกว่าการที่เธอได้นำพระผู้ชมทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยะยังธรรมเมื่อความที่สลายการที่เธอได้นำพระโอชนให้ปฏิฐานมั่นในอริยะยังธรรมนั้นเสมือนหนึ่งเธอได้นำพระโอชนเหล่านั้นปฏิฐานไว้บนสวงสวรรค์เธอได้ปิดประตูอบายปิดประตูนรกให้แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเพราะเหตุนั้นเยเตภิกขเวอันอัมปยาถาเยจะโสตพังมันจะยงดูก่อนพิสังหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนพอจะพูดกันเรื่องกับเธอได้นิตาวานิกอดีอาวัจาวาอัมมาข้าราชการผู้ทำงานให้พระราชาทั้งหลายก็ดียาดิงวาญาติก็ดีสาลุตาวาสายเลือดของเธอเองก็ดีเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังทีสุสมาทะเปตะ

สามารถทำได้อย่างนั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอเหมือนนำมหาชนเหล่านั้นให้ประดิษฐานมันแววบนสวรรค์เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำเขาเหล่านั้นจะไม่ตกนรกอีกเลยเขาเหล่านั้นจะท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์และมนุษย์อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิน7ชาติอาวินิปานตามคำนองเขาจะไม่มีทางตกต่ำนิยโตที่แต่สัมโพธิปรยานองจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าตรัสรู้ไม่นานไม่เกิน7ชาติอันนี้เป็นคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสแนะนำพร่ำสอนแก่พระสงฆ์เจ้าในอดีตการแต่คำสอนเหล่านี้กำลังจะเลือนหายไปในความรู้สึกอย่างในประเทศอินเดียอาจจะไม่ได้เก่งอย่างนี้เลยเมื่อปีที่แล้วอาตมาได้รับนิมนต์จากโซนเผยพระชีวิตประเสริฐของพระหลวงดอกเชียงเหนือซึ่งท่านเหล่านี้ได้จากนี้ไปประเทศอินเดียปีละครั้งละครั้งไปที่เมืองมหาราชที่รับมหาราชมีชาวพุทธอยู่ประมาณสัก 3-4 แสนคนไปกระจายมาแห่งทั้งหมู่บ้านบุคคลเหล่านั้นเห็นภาพพิสุทธิ์สงไข่ไปก็ดีใจพากันไปกราบไปไหว้อยากฟังธรรมแต่ปรากฏว่ามันติดขัดข้องกันตรงภาษาท่านก็เลยมานิมนต์อาตมาว่าอาจารย์สุภาพควรจะไปด้วยกันไปแสดงธรรมที่มหาราชแต่บังเอิญว่าโปรแกรมของท่านนั้นมันตรงกันกับที่อาตมารับงานที่อื่นมันก็ไปไม่ได้ ตรงนี้เล่าให้ฟังวันนี้อาตมาได้เดินทางมาพบกับพี่น้องคิดว่าจะต้องมาพูดกันในเรื่องนี้อยากจะพูดในหัวข้อที่ควรจะพูดและควรจะฟังกันในภาคกลางวันวันนี้ขอให้หัวข้อที่จะนำมาบรรยายนี้ว่าธรรมะกับชีวิตอันดีงามหรือจะให้สั้นลงมาเรียกว่านำสู่อริยธรรมใหญ่ธรรมท่านอาจจะจดหัวข้อนี้เอาไว้ก็ได้ว่านำสู่อริยธรรมใหญ่ธรรมหรือจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็จะให้หัวข้อว่าธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามท่านทั้งหลายถ้าจะเป็นนักฟังเป็นนักชอบโน้ตจดจำเอาไว้บ้างก็จะเป็นการดีแต่ว่าน่าเสียดายพวกเรามีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแก่แม่แก่อายุอันสุดท้ายเรียกว่าใกล้วัยสนธยาแล้วใกล้วัยที่อาทิตย์จะใกล้วัยที่ชีวิตจะอันสุดลงอย่างไรก็ตามในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์พุทธะมีเยอะโยมผู้หญิงอายุ120ปีเนี่ยไปบวชตอนแก่ๆมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าความเป็นพระอริยเจ้าอริยบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ที่อายุไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยแต่มันอยู่ที่ความพอเหมาะพอดีของบารมีของสิ่งที่สั่งสมอบรมมามีผู้หญิงคนหนึ่งพอจะเล่าให้ฟังเป็นกำลังใจให้คุณยายคุณย่ามีลูกมากถึง20คนนะอายุ120ปีท่านมีชื่อว่าพระหุปุตติกาเทรีพระหุปุตติกาชื่อก็บอกเลยว่าเป็นผู้มีลูกมากนางลูกดกอายุ120ปีลูกเต้าที่มีจำนวนมากนั้นก็ร่ำรวยออกบ้านออกเดินไปพอคุณแม่เนี่ยไปอยู่กับลูกผู้ใดนานๆหน่อยเขาก็บ่นมากเหมือนเอามรดกให้เรามากกว่าเพื่อน2เท่า3เท่าแล้วมาอยู่แต่กับเรามากินแต่กับเราทำไมไม่ไปอยู่กับคนอื่นบ้างล่ะคนอื่นเขาก็ได้เหมือนกันมรดกอะไรต่างๆคุณยายก็ย้ายไปหาลูกคนโน้นไปอยู่กับคนโน้นหน่อยอีกหน่อยเขาก็บ่นเขาก็ว่าคุณยายก็ย้ายไปเรื่อยไปหาลูกคนใดอยู่นานๆเขาก็บ่นอย่างนี้นั่นแหละคุณยายก็ลงวัดไปบวชเป็นภิกษุณีแก่ๆแต่เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ถือทิฏฐิมันนะว่าเกิดมาก่อนได้เห็นฟ้าเห็นดินได้อาบน้ำร้อนมาก่อนนางภิกษุณีหนุ่มๆที่เป็นพระอรหันต์แล้วแนะนำพร่ำสอนใช้งานที่ควรทำควรใช้นางก็ทำเมื่อทำธุระทำการงานนั้นเสร็จนางก็ทำความเพียรลุกขึ้นมาเดินโยกกลมไม่ได้เดินไปเดินมาเพราะแก่เข้าลุกขึ้นก็ไปกอดต้นเสาใหญ่ๆเสาศาลาเดินวนอยู่กับต้นเสานั่นแหละ
ันจะล้มสติของเธอก็กำหนดการเคลื่อนไหวของร่างกายกำหนดจิตใจนึกคิดอะไรต่างๆก็เห็นความเกิดขึ้นของสภาวะธรรมความเกิดความดับของกายของจิตที่มันคิดเองมันดับไปเองมันเป็นไปเองด้วยอำนาจแห่งเหตุแห่งปัจจัยนางเห็นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอริยายะปัญญายะสมณสัตโตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเช่นนี้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับนิพพีทิกายะสัมมาทุกขะขยะขามริยาเธอได้ชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุแก่ๆ120ปีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เราได้มาบวชในธรรมจารีชีพังแม้เวลาน้อยนิดนี้อยากจะบอกให้ท่านได้ทราบว่าอาจจะมีบุญมีวาสนามีอานิสงส์มากกว่าผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเณรมา20-30ปีก็ได้ถ้าท่านทำจริงๆบางทีผู้ที่บวชเป็นพระเป็นเณรนานๆนั้นอาจจะประมาทก็ได้ไม่เอาจริงเพราะเหตุนั้นการที่เราได้มา7วันนี้อยากจะให้เราทั้งหลายพากันศึกษาพากันตั้งอกตั้งใจฟังและคิดอยากจะมีเวลาในการฝึกฝนอบรมจิตอบรมสมาธินี้ให้มากๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อยากจะนำสู่อริยญาณธรรมหรือว่าธรรมะกับธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงามก่อนอื่นใดมารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสักก่อนธรรมะนี้เราได้ยินกันมานานแล้วธรรมะธรรมะธรรมะไปที่ไหนก็แสดง

ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นั้นควบคุมไปถึงตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติส่วนความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นควบคุมลงไปถึงการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติให้ถูกต้องความทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยความดับทุกข์ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งในตัวมันและการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ตามเส้นทางถูกต้องนั่นแหละที่เรียกว่าความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเอาล้วงๆควบคุมไว้เพียงแค่นี้ก่อนว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะและการปฏิบัติครับต่อมาที่นี่ก็จะมาสู่ชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามอยากจะขอเรียรายความสงบ

0: พุทธเจ้าท่านเดินที่มรณโยชน์ระโยชน์จนถึงวันปรินิพพานวันนั้นท่านเดินจากเมืองกุสินาราจากเมืองปาวามไปกุสินาราเพื่อจะไปตายนั่นไงนะคนห่าง25ขาววันสุดท้ายท่านเดิน25ขาวแล้วก็แสดงธรรมไปเรื่อยใครก็พักลุกขึ้นมาเบาหน่อยก็แสดงธรรมจนถึงวาระสุดท้ายท่านลุกขึ้นมานั่งแสดงธรรมเรื่องความไม่ประมาทเรื่องการทำประโยชน์หลังจากนั้นท่านก็ปรินิพพานนั่นคือการนำอริยยะธรรมมาสู่โลกปีที่แล้วอาตมาเดินทางไปแสดงธรรม 140,000 กิโลเมตรทั่วทั้งประเทศเมื่อรวมยอดเป็นยอดแบบพระพุทธเจ้าแบบ 8,750 ยอดด้วยอาศัยเทคโนโลยีความมุ่งหวังตั้งใจที่สุดก็คือการทำมือเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอย่างอริยยะธรรมนี้และธรรมจักรของพระศาสดาให้เป็นไปสู่จิตใจของพี่น้องสิ่งเหล่านั้นขออนุโมทนาสาธุการสิ่งที่ท่านกำลังอยากจะทำเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนขอให้ท่านได้รับได้รับตอนนี้แต่ก่อนเราได้ให้บัดนี้มารับกันเถอะมารับกันมาพูดถึงชีวิตที่ดีงามในศาสนาอยากจะเปรียบให้ท่านเห็นภาพพจน์เห็นโครงสร้างเห็นเอาลายเห็นแนวสังเขปสตรัคเจอร์ของศาสนาทุกศาสนาเปรียบเสมือนถนนสายใหญ่ๆที่ทอดไปมหาชนทั้งหลายอันคับคั่งด้วยฝูงชนที่นับถือศาสนาต่างๆก็เหมือนผู้คนที่กำลังเดินฝักใฝ่แสวงหาเส้นทางทางแต่ละเส้นทางถนนแต่ละถนนมีจุดหมายปลายทางในตัวเพราะนั้นศาสนาต่างๆก็จะมีจุดหมายปลายทางอย่างศาสนาที่มีพระเจ้าก็มีจุดหมายปลายทางก็คือการเดินทางสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า going on to the kingdom of the gods อย่างนี้คือเขามีเป้าหมายเขาว่าการได้กลับคืนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าและสูงสุดในวันรูมออฟเดย์ในวันอะไรก็ตามคือที่สวรรค์พุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันของเรานั้นเป็นถนนสายใหญ่สายหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราได้บุกเบิกได้กลุยได้สร้างถนนเส้นนี้เรียกว่าอารยมรรคผลทางอันประเสริฐสำหรับทุกๆชีวิตที่จะต้องก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางโดยเส้นทางสายนี้พี่น้องทั้งหลายก็คือผู้ที่กำลังเดินออกมาจากจุดต่างๆเพื่อจะมาสู่ถนนสายนี้เราอยู่คนละบ้านคนละครอบครัวคนละตำบลอำเภอจังหวัดมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ค่อยจะเหมือนกันบางคนก็พอมีอยู่มีกินบางคนก็ค่อนข้างจะฝืดเคืองบางคนก็มีสุขภาพไม่ค่อยดีบางคนก็มีความเป็นอยู่อย่างพระสงฆ์แต่ก็เป็นการเดินทางทั้งทางกายและทางจิตทางจิตก็ต้องเดินทางไปเรื่อยออกมาจากคนละจุดคนละจุดที่เราตั้งเดินออกมาแต่ไม่แน่บางทีเราอาจจะเดินข้ามถนนสายนี้เดินข้ามไปข้ามมาหรือบางทีก็เดินเข้าไปในป่ากว้างไม่เห็นถนนหนทางแต่เราก็พยายามเดินขออภัยถ้าจะมาจะใช้ระบบซาวด์แทร็กซิสเต็มคือระบบเสียงในฟิล์มภาษาอีสานสักหน่อยนะได้จะแปลให้ฟังภาษาภาคอีสานพูดคำหนึ่งออกมาเห็นภาพพจน์ของผู้คนที่เดินทางคือการเดินทางของชีวิตวนเวียนในวัฏสงสารนี้ให้เห็นชัดเจนอันหนึ่งแต่คนภาคกลางอาจจะไม่เข้าใจคนอีสานพอจะมองเห็นภาพนี้และอาตมาจะขอแปลให้ฟังคนภาคอีสานพูดไว้ในหนังสือเวลาเก่าๆอย่างเรื่องลบลึกประศูนย์ลบไม่ศูนย์แปลเป็นภาษาไทยว่าลบไม่ศูนย์ลบยังไงก็ไม่เลือนหายไม่ศูนย์มีคำหนึ่งพูดไปว่าเข้าหนีผ้ากันดนให้สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาเสียข้างเข้าหนีเที่ยวทางดนเดินไปข้างตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาเสียข้างพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องข้างซิล่งหาหอมพ่อได้หูบนเบื้องข้างเหลียวบนสิตนข้อไหนขอแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าเราทุกคนกำลังเดินฝักใฝ่บางท่านกำลังเดินอยู่ในป่าดิบดงดำไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตก ที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือความปลอดภัยไร้ทุกข์ความยังเป็นสุขบางท่านก็เหมือนตาบอดจึงบอกว่าง่วงเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้พันหงพ่อจูงเขาใส่ท่าถ้าสมมติว่าเราเดินทางในป่ากว้างป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนไม่รู้จักทิศเหนือทิศใต้มีผู้ปรารถนาดียืนอยู่บนถนนเส้นใหญ่ๆที่ปลอดภัยแล้วก็กูรีตะโกนเรียกบอกว่ามาทางนี้เนอะมาทางนี้เนอะหนทางอยู่ทางนี้ถนนอยู่ทางนี้จะได้อยู่ในป่าในดงเลยถ้าเราได้ยินเสียงกูเรียกเสียงเอิ้นเรารีบเดินทางมาตามเส้นทางแห่งเสียงนั้นเมื่อมาถึงถนนเส้นใหญ่ซูเปอร์ไฮเวย์ท่านผู้เรียกนั้นไม่จำเป็นจะต้องบอกไม่ต้องจำเป็นจะต้องจูงเราต่อไปเรานี้แหละจะเดินตามเส้นทางอันนี้เพราะว่าเราได้เข็ดหลาบกับการเดินในป่าดงพรมไพรที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายถนนเส้นนี้จะต้องไปสู่จุดหมายปลายทางจะต้องมีบ้านเรือนคนจะต้องมีน้ำมีท่ากินความเสี่ยงต่ออันตรายก็มีน้อยมากเราจะไม่หลงเข้าป่าเข้าดงอีกนั่นคือเปรียบเทียบการเดินทางของชีวิตที่เกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติทีนี้บังเอิญบางคนนั้นไม่ได้ยินเลยเรียกอย่างไรก็ไม่ได้ยินหรือได้ยินแล้วก็ไม่สนใจที่จะมาสู่เส้นทางสายนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เรียกบุคคลเช่นนี้ว่าอัมสุตตวาปุถุชนุอัมสุตตวาแปลว่าผู้ไม่ได้ยินเสียงกูผู้ไม่ได้ยินเสียงเรียกเป็นคำแปลของอาตมาเองนะถ้าแปลในพระไตรปิฎกบอกว่าผู้ไม่ได้สดับอัมสุตตวาปุถุชนุปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้สดับแต่ถ้าฟังธรรมะอันนี้ฟังถูกเหมือนได้ยินเสียงเรียกและก็ตั้งเข็มมุ่งไปสู่ถนนสังคมสายนี้ผู้ที่ได้ยินเสียงอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุตตวาอริยสาวกโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเรียกผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเหมือนถนนสังคมสายใหญ่ๆที่ทอดไปสู่เป้าหมายปลายทางครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่วันที่เราจัดงานมาท่านเหล่านี้กำลังเรียกเรากำลังกูเรียกหรือบางทีท่านอาจจะลงไปจูงเราขึ้นมาไปจูงมาใส่ทางที่ตอนเป็นความลำบากตรงที่จูงกันมาใส่ทางทีนี้สำคัญที่สุดก็คือผู้เรียกนั้น
1: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ได้ยินเสียงเรียกหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่ากำลังพัฒนาตนเองอยู่ส่วนกลุ่มที่สามนั้นเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วแม้จะไม่มีใครบอกแม้จะไม่มีใครเรียกก็มาถูกเส้นทางอันปลอดภัยกำลังจะเดินทางแม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายสู่จุดหมายปลายทางแต่ก็เดินอยู่วันละก้าววันละศอกวันละแขนวันละกิโลบุคคลเหล่านี้ไม่กลับหลังคนที่เดินไปเรื่อยๆผู้ที่ไม่กลับหลังไม่ผิดพลาดไม่แน่นอนนั้นไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนแล้วไม่กลับหลังไม่หลงทางอีกเลยบุคคลชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปชักไปชวนให้เข้ามาสู่จุดนี้จุดที่แน่นอนอันนี้จุดอันนี้เข้าถึงที่ไม่หลงทางเลยเรียกว่าอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าขีณนิระโยมหินรกของบุคคลเหล่านี้สิ้นแล้วไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยขีณปิติวิสโยมหิไม่มีโอกาสที่จะเป็นเปรตอีกเลยบุคคลเหล่านี้ปลอดภัยดูก่อนพิสูจน์หลายต้นไม้ทั้งหลายย่อมล้มไปในทิศทางที่มันเอนเมื่อรากมันขาดมันเอนไปทางไหนมันจะล้มไปทางนั้นแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงไปสู่สาครมหาสมุทรย่อมไม่กลับคืนสู่ภูเขาอยู่บนยอดผาไม่ฉันใดบุคคลผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสตปฏิยังคธรรมนั้นเขาไม่มีทางตกต่ำแน่นอนเราต้องการให้ถึงจุดนี้พระพุทธเจ้าก็เน้นจุดนี้ถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวัคโสตปฏิยังคสังยุตเล่มที่19ข้อที่1411ไปจนถึง1620กว่าเต็มคลืบไปหมดเลยพระพุทธเจ้าสอนอันนี้ไม่น้อยกว่า500แห่งในพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้า45เล่ม ให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยไปชักชวนไปแนะนําไปพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้เข้ามาสู่จุดนี้เพราะฉะนั้น6-7 วันที่เราจัดงานกันนี้ล้วนแต่มาฟังเสียงเรียกมาฟังเสียงกลูไม่รู้จะฟังถูกหรือไม่ที่นี่คนในจำนวน3ประเภทคือพวกที่พวกหนึ่งนั้นคือพวกด้อยพัฒนาภาษาบาลีท่านเรียกว่าอนุโสตคามีพวกที่ลอยไปตามกระแสแห่งจิตแห่งใจตามอำนาจแห่งกิเลสตัณหาภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีส่วนพวกที่สองพวกที่กำลังพัฒนาตนพัฒนาจิตพัฒนาใจเรียกว่าปฏิโสตคามีผู้ทวนกระแสของความรู้สึกไม่ตามใจตนเองพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันเดี๋ยวนี้1,500คนเนี่ยล้วนแต่เป็นประเภทที่เรียกว่าปฏิโสตคามีท่านต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตข่มใจออกจากบ้านบางคนพ่อบ้านอาจจะห้ามบางคนแม่บ้านอาจจะไม่ยอมให้มาบางทีจิตใจนี่มันก็อาลัยอาวรณ์กับการงานกับสิ่งที่รับผิดชอบกับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนกับครอบครัวสิ่งเหล่านี้เราต้องปฏิโสตคามีเราจึงทวนมันออกมาฝืนความรู้สึกออกมานี่บุคคลพวกนี้เป็นพวกที่กำลังพัฒนาคนประเภทที่3มันเป็นประเภทที่พัฒนาถึงจุดที่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าทิตโตผู้ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแน่นอนไม่กลับหลังบุคคลเหล่านี้ก็ปลอดภัยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือบุคคลที่กำลังตามใจตนเองไม่ทวนกระแสที่ด้อยพัฒนาโดยยังมองไม่เห็นคุณค่าของภัยในวัฏสงสารมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของธรรมนั่นเองเพราะเหตุนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรบางคนก็ยังติดตรงโน้นบางคนก็ยังติดตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องทำงานอย่างปราณีตบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียตรงนี้เป็นห่วงกันมากๆปัญหาในสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้กำลังจะแตกสลายในสังคมทางศาสนาคณะหนึ่งสอนอีกอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งสอนอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นเอกภาพเกิดอาการแตกแยกกันทำอย่างไรเราจึงจะเป็นเอกีภาโมเป็นเอกภาพในแนวการสอนในแนวการแนะนำบางขั้นบางญาติบางโยมยังติดลึกอยู่จุดหนึ่งในป่าลึกพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปช่วยดึงออกมาแต่ก็แกะไม่ออกจากสิ่งที่ติดเอาง่ายๆขอพูดจริงๆสักอันหนึ่งคงจะให้อภัยอย่างเรื่องเราติดในเรื่องเครื่องรางของขลังติดวัตถุมงคลเหล่านี้ทำอย่างไรจะดึงออกมาจากจุดที่ติดนี้มาสู่เส้นทางแห่งอริยะอย่าทำได้อันนั้นยังไม่ปลอดภัยเนตังโขสรณังเขมังเนตังสรณังมุตตมังนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันประเสริฐผู้ใดอาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ไปได้แต่เราก็ต้องรักต้องสงสารต้องเมตตาปานีซึ่งกันและกันทำยังไงจะดึงมาสู่ถนนสายนี้ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านฉลาดท่านก็ดึงออกมาหมดทั้งยวงคือเอาสิ่งที่ติดนั่นแหละดึงออกมาดึงออกมาหมดทั้งโยนแล้วมาค่อยแกะค่อยงิดอยู่บนถนนที่มันปลอดภัยแล้วท่านจึงเอาเครื่องรางของขลังเอาวัตถุมงคลให้เอาไปนะโยมรักษานั่นท่านกำลังยื่นให้เพื่อจะดึงเราออกมาสู่ถนนที่มันปลอดภัยทีนี้เมื่อเอาให้เข้าหนักๆดึงออกมาแล้วก็ไม่แกะออกจากกันในที่สุดเอาแหวนมามันติดด้วยกันพนึงทั้งคืดทั้งผู้ที่ยื่นให้กับผู้ที่รักมันก็ติดไปด้วยกันตรงนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปในประเทศต่างๆนั้นที่นับถือพุทธศาสนาได้ล้มละลายไปล้มเมื่อละลายไปนั้นแต่ก่อนพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของโลกถ้าเราเดินทางลงไปทางใต้ไปจนถึงอินโดนีเซียเราก็จะเห็นซากสลักหักพังสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีศักดิ์ขีพยานของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่บรมบุรุษถ้าไปในประเทศรัสเซียอาตมาเคยไปนอนอยู่ในมอสโกมาเมื่อปี2524 3 วัน 3 คืนหลังจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปในรัสเซียเนี่ยบางรัฐบางแห่งก็ยังมีซากสลักหักพังของวัดพุทธศาสนาอยู่แต่เสร็จแล้วมันก็หมดไปพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งเสร็จแล้วก็หมดไปเพราะไม่สามารถก้าวมาถึงอริยยธรรมส่วนผู้ที่ยังอยู่นี่ก็สืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะต้อง ท่านให้เวลาถวายเวลาทั้ง10โมง30นาทีแต่ไม่ทราบว่าผู้พูดนี้จะมีเรื่องมีแรงในขนาดนั้นหรือไม่ก็เป็นอันว่าเราจะนำสู่อริยญาณธรรมนี้จะต้องทำใจให้กว้างๆอีกสักหน่อยหนึ่งที่จะต้องฟังกันในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตราบใดศรัทธาของเรายังเป็นเหมือนศรัทธานุ่นคือพร้อมที่จะปลิวไปกับลมกับวัตถุนิยมกับสิ่งเหล่านี้เมื่อนั้นแหละยังไม่ปลอดภัยเลยเขาเหล่านั้นจะพลาดโอกาสในศาสนานี้ท่านบอกว่าอิทัพเจนังวิลาเทสิตสัทธัมมัสสนิยมตังจิรังตวังอนุตัปเปสิตเซรีวายังวะวานโยถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในศาสนานี้ในชีวิตนี้ในชาตินี้จิรังตวังอนุตัปเปสิตท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเมื่อภายหลังเซรีวายังวะวานโยเหมือนนายพ่อค้านายวานิชที่ชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นนายเสรีวะนี้มีเรื่องในชาดกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังเขาค้าขายอย่างขาดทุนเราเกิดมาชาติหนึ่งเหมือนมาค้ามาขายแต่ถ้าเกิดมาพบสิ่งที่ประเสริฐในโลกแต่ไม่สามารถถือเอาอันนั้นจะเป็นความขาดทุนอย่างยิ่งใหญ่ย่อยยับและอีกไม่รู้โอกาสใดจะได้พบสภาพเช่นนี้สิ่งที่ประเสริฐที่เราได้มีอยู่ในนี้พี่น้องทั้งหลายเราอาจจะมองไม่เห็นท่านอาจจะน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาในชะตาว่าเกิดมายากจนบ้างเกิดมาไม่ดีไม่งามไม่ได้ดังใจมีแต่ความถื่นขมระทมทุกข์มากอะไรทำนองนี้แต่ความจริงเราลืมสิ่งที่ดีที่งามที่มีอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าอินทริยานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงเกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขามีอินทรีย์ครบถ้วนก็เป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่ในโลกทุลโภโลกสมิงหาได้ยากที่สุดในโลกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้ต่อมาอริยยตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแผ่นดินที่มีศาสนาของผู้รู้ของพระพุทธเจ้าคอยแนะนำพร่ำสอนมีอยู่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญด้วยวาสนาที่เราได้สั่งสมไว้ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายแต่เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากต่อมาอีกเกิดมาพบบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนแม้ว่าจะไม่ทันพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะไม่ทันยุคต้นๆเราเกิดมาท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล2536ท่านบอกว่าตถาคตเปเวคิตัสสะเทเสตาปุคลาทุลภาโลกสมิงการได้เกิดมาพบบุคคลผู้แสดงธรรมของพระตถาคตเจ้าให้เราฟังชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้มาด้วยบุญถ้าไม่มีบุญไม่สามารถที่จะได้พบสิ่งเหล่านี้ต่อมาอีกเราเกิดมาเป็นคนที่ไม่เป็นคนใบ้บ้าปัญญาสามเป็นคนที่มีสติปัญญารู้จักสิบจักห้ารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญนี่เป็นสิ่งที่ได้มาด้วยบุญอันสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัวที่สรุปบุญคือกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงการเกิดมาเป็นผู้พอใจฝักใฝ่แสวงหากุศลธรรมสิ่งที่ดีงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายถ้าคนนั้นไม่มีบุญหมายความว่าบุญนี้จะต้องต่อด้วยบุญเหมือนเอานกไปต่อนกเหมือนเอาไก่ไปต่อไก่เมื่อเรามีบุญระดับนี้เราก็เอาบุญระดับนี้ไปต่อเอาบุญให้บุญนี้งอกงามขึ้นมาบำเพ็ญสร้างสรรค์สั่งสมบุญญาบารมีอันนี้ขึ้นมาทีนี้ในเมื่อเราเกิดมาตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินแล้วเกิดมาพบผู้แนะนำพร่ำสอนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมารู้จักดีจักชั่วจักบาปจักบุญอยู่แต่เราก็ไม่ฝักใฝ่ไม่แสวงหากุศลธรรมมันจะผิดหวังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพลาดอิทัพเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสนิยมตังท่านเป็นผู้พลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตที่มีครบอยู่แล้วนี้เมื่อนั้นจิรังตวังอนุตัปเปสิท่านจะเดือดร้อนใจตลอดการอันยาวนานเมื่อภายหลังทำไมจะต้องเดือดร้อนใจพี่น้องทั้งหลายถ้าสมมติว่าท่านทำบุญมากๆในชาตินี้แต่ท่านยังไม่เข้าถึงอริยญาณธรรมช่วยฟังให้ดีนะการทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลที่เราทำมากๆ บุญเหล่านี้จะส่งเราไปถึงสวรรค์สวรรค์ชั้นจักกามาวาจรท่านจะมีอายุยืนมากในสวรรค์เอาง่ายๆแค่ชั้นจาตุมมหาราชที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่ที่เราอยู่เนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่โลกหนึ่งคือสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชอยู่กับเรานี่แหละเทวดาตามต้นไม้ตามพื้นดินเรียกว่าลุกขะเทวาภูมิเทวาอะไรพวกเนี้ยเทวดาที่อยู่ซ่อนๆกับเราอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราช50ปีของพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่น1วันของเขาถ้าสูงขึ้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเราก็100ปีเท่ากับ1วันที่นั่นทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปถึงยามาดุสิดานิมานรติปรนิมิตตสวัสดีที่เราได้ทำบุญสุนทรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จำอุโบสถศีลแน่นอนที่สุดพระพุทธเจ้าวันหนึ่งวันหนึ่งคืนของผู้จำศีลอุโบสถนั้นมีที่มาที่ไปคือดุสิตชั้นดุสิตดุสิตนั้นก็ยังอยู่ในกามารมณ์อยู่เหมือนกันแต่เป็นกามารมณ์ที่อิ่มเอิบเพียบพร้อมถ้าเราสูงไปจนถึงปรนิมิตตสวัสดีที่เราได้ยินพันเอกสนอเล่าให้ฟังว่าสวรรค์ชั้นที่6นั่นยิ่งหนักเข้าไปอีก 1,600 ปีของเราเท่ากับ1วันที่นั่นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ตรงนั้นนานๆสัก100ปีที่สวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีก็เอา 1,600 คูณ100เข้าไปเวลานั้นเราหมดบุญจากสวรรค์เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงนั้นจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้ที่นี่หรือไม่อาจจะไม่มีแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าอีกเพราะอายุเรายาวยืนจนเกินไปหรือถ้าเกิดว่าเราไปตกนรกก็อีกแหละเพราะเหตุนั้นในชาตินี้จึงไม่ควรให้มันพลาดจากอริยยยธรรมนี้เทวดาทั้งหลายเมื่อจะตายจะว่ามานสูตรพุทธกนิกายอิติวุตตกะเล่มที่25ข้อที่100ข้อที่261หน้าที่266ลองเปิดเมื่อเทวดาจะตายจะไปอวยพรให้กันทั้งสวรรค์ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ท่านจงได้ไปสู่สุคติคือได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ท่านจงพบลาภอันประเสริฐคือให้ไปพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ท่านตั้งอยู่ในลาภนั้นนานๆคือมีศรัทธาไม่ใช่ศรัทธานุ่นนะศรัทธานิวิถามูระชาตาปฏิจิตาขันห้าสังห้าริมาสมณีนวาเทเวนวาเกณจิวาโลกสมิงศรัทธามีรากมูระแปลว่ารากชาตามีรากอันเป็นชาติอย่างลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้วปฏิจิตาตั้งมั่นแล้วหลังจากนั้นเทเวนวาสมณีนวาพามณีนวาเกณจิวาโลกสมิงทันหาอสังหาริมาแม้แต่เทวดามารพรหมผู้ใดในโลกจะไม่สามารถนำใจท่านออกจากความแน่นอนศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ถึงขนาดนั้นจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐถ้าเป็นอย่างนี้ท่านไม่มีโอกาสตรงนรกอีกเลยเพื่อนอาตมาหลายองค์แล้วนะเป็นมหาหลายประโยค7-8ประโยคยังไม่ถึงเทวดานำซ้ำเขาเอาเงินมาจ้างก็ศึกไปเข้าศาสนาอื่นแล้วนั่นคือศรัทธานุ่นท่านต้องฟังให้ดีว่าการที่เรามีศรัทธาได้ทำบุญบ้างได้ให้ทานบ้างได้รักษาศีลบ้างแต่ยังไม่ก้าวต่อไปถึงอริยยธรรมที่เราจะพูดกันต่อไปข้างหน้านี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิผู้เพียบพร้อมด้วยความรักและความสุขในโลกเท้าเธอมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยรัตนะทั้ง7ประการรัตนะแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วหลังจากนั้นก็ปรินายยกแก้วมีแก้ว7ประการเธอเท้าเธอมีอายุยั่งยืนยาวนานถึงหมื่นปีเท้าเธอย่อมให้ทานเท้าเธอย่อมรักษาศีลบ้างพาพระสงฆ์ในกรของเท้าเธอกระทำซึ่งคุณงาม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: มตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีม้าคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ

0: ใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
2: นายอนุทินกามรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการเคลื่อนยิงของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับหรือภาคทางทะเลหรืออันคอสได้หรือไม่ซึ่งอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมธนารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
3: นายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวกรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตหวงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่

0: ได้โครงการจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส.และ SME D Bankในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมครอบแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
2: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ที่ดีไปเบียดเบียนเขาก่อนหรือเทวดาเหล่านี้ก็เล่าให้ฟังเล่าตามที่เล่ามานั้นถ้าเจ้าโลกบาลก็บอกไม่ได้ฉันก็กลัวเหมือนกันคนมีศีลมีธรรมทำไมต้องไปทำอย่างนั้นทำไมต้องไปบอกเขาออกจากพระรัตนตรัยฉันไม่กล้าไปขอโทษถ้าอย่างนั้นไปหาพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ดีกว่าไปหาพระอินทร์ไปเล่าให้ฟังพระอินทร์ก็สั่นหัวอีกเหมือนกันฉันไม่กล้าอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้เป็นผู้เข้าถึงอริยญาณธรรมเช่นนั้นไม่พึงไปเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต้องไปกราบต้องไปไหว้ต้องไปสนับสนุนฉันก็ไม่กล้าไปขอโทษเพราะเธอทำผิดเอาอย่างนี้ฉันจะหาวิธีเขามีทรัพย์อยู่18โกฎเขาฝังไว้ในริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีบัดนี้แม่น้ำนั้นได้ถูกตะลิ่งพังลงไปเพราะน้ำซอกหายไป18กอดอีก18กอดเขาเข้าหุ้นไปค้าทางสำเภาทางเรือเรือแตกอับปางจมอยู่ในแม่น้ำทรัพย์เขา18กอดในทะเลเธอไปเอาทรัพย์เหล่านี้คืนมาให้เขาและอีก18กอดเขาถูกโกงเธอยังไปโดนบันดาลเจ้าของเขาให้นำทรัพย์18กอดมาคืนให้ทั้ง18สามนั่นแหละ6 8 3ลองดู8 2 16 8 3 24 24เอา3เข้าไปอีก54ล้าน5 5 54ล้านบาท54โกดเอาง่ายๆทรัพย์ที่เขาขาดทุนที่เขาสูญเสียให้เทวดาตนนี้ไปนำคืนมาให้เขาเมื่อนำคืนมาแล้วจึงไปขอโทษเขาเขาจึงอภัยโทษให้แล้วเขาจะตั้งศาลให้อยู่ให้อาศัยแล้วอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาจะไล่แห่หัวนี้อีกนั่นพระอินทร์บอกคนสมัยโบราณเขาไม่มีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยอย่างทุกวันนี้ใครมีเงินมากๆเขาก็ไปฝังดินไว้อย่างที่เราได้ยินพระสวดนิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเรอุทกันติเกอเทกิเจสมุปปันเนอทายเมภวิสติพระอยู่ในป่าหาว่าคาถาสวดเอาให้เงินให้คำความจริงมันไม่ใช่คาถาสวดให้เงินไหนคำมันเป็นคาถาสอนคนให้รู้จักเอาทรัพย์ไปฝังไว้ตรงไหนนิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเรอุทกันติเกบุคคลผู้มีทรัพย์เพื่อปรารถนาความปลอดภัยแห่งทรัพย์ต้องการจะได้นำทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยามจำเป็นเขาย่อมขุดหลุมฝังลงไปอุทกันทะเกลึกลงไปถึงน้ำสมัยก่อนไม่มีธนาคารการฝังไว้เช่นนั้นเขาจะเอาใช้เมื่อยามจำเป็นแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์บางครั้งนาคาวาอัปนาเมนติยักฆ่าวาปิหารันตินังบางครั้งนาคเอาไปบางครั้งยักษ์ลักเอาไปบางครั้งสัญญาวาสวิมุยหติฝังไว้ตรงนี้จำไม่ได้ไปหาตรงนู้นบางครั้งก็ถูกขโมยมาลักเอาพี่น้องร่วมมรดกเพราะเหตุนั้นการที่บุคคลต้องการเอาทรัพย์นำไปสู่ในที่สาภาคใดๆก็ได้เอามาฝากไว้ในบุญยัตสทานัสสะยัตสสีลัจจะทานไว้กับฝากไว้กับทานฝากไว้กับศีลสีเลนะสัญญะเมนะธาเมนะฝากไว้กับการสำรวมฝากไว้กับตามข่มใจเจ็ดวันนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านกำลังมาขุดหลุมฝังทรัพย์สัญญะมะข่มใจธาเมนะสำรวมใจสัญญะมะสำรวมใจธาเมนะข่มใจทรัพย์คือความปลื้มใจอันประเสริฐคุณงามความดีจะฝังอยู่ในนี้ตายไปแล้วอาทายคชติถือไปเกิดใหม่คุณงามความดีจะตามไปไม่ใช่คาถาเรียกให้เงินให้คำคนโบราณก็ไปฝังไว้ทีนี้ถูกตะลิงซอกมากระพังอนาถาบินที่กาเศรษฐีจนหมดแล้วเทวดาตนนี้ไปเอาเงินคืนมาให้50กว่าโกดแล้วก็มาขอโทษเรื่องนี้พูดแล้วมันก็เหมือนเลื่อนลอยเหมือนนิยายปลำปาแต่อยากเล่าเรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้เรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้มันเหมือนกับเรื่องนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไปที่จังหวัดหนองคายนั่งรถผ่านจังหวัดอุดรบ้านยังไม่ถึงบ้านหนองสองห้องแต่จะเป็นอีกบ้านหนึ่งเรียกบ้านน้ำสวยจะมีบ้านหลังเขียวๆอยู่ทางซ้ายมือเขาจะเขียนป้ายว่าห้างหุ้นส่วนธรรมะเจริญคนนี้เป็นคนเคารพบูชาศาสนามากเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบทำแต่บุญพอใจในธรรมตั้งชื่อร้านตนเองห้างหุ้นส่วนธรรมะเจริญถ้าพูดถึงบุญแล้วแกทำไม่รู้จักเบื่อจากไหนตอนหลังมาแกเจงจนโผเขาโกงวัดเท่าแก่แสนนอนร้องไห้เขาจะมายึดเป็นหนี้ธนาคารอยู่5ล้าน นอนร้องไห้เลยแม่เราเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญทำทานบุญก็ไม่ช่วยหมดเงินหลายล้านตั้งแต่ทำบุญก็นอนร้องไห้เพราะว่าถูกโกงหมดเข้าหุ้นกับใครวันนั้นแกอธิษฐานใจว่าสาธุถ้าหากในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาสู่บ้านข้าพเจ้าภายใน7วันข้าพเจ้าจะถามว่าบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมถ้าเข้าใจแล้วจะเลิกเพราะทำบุญมามากทำไมบุญไม่ช่วยมันจึงยากจนพอดีแกอธิษฐานใจวันนั้นมันบังเอิญอาตมาไปแสดงธรรมในคุกจังหวัดหนองคายกับลูกศิษย์ฝรั่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อเขาตะพายย่ำตามหลังบังเอิญนั่งรถมาฝรั่งไข้ลูกศิษย์ไข้ไข้ก็เลยนึกถึงเนี่ยโยมแสนแกเป็นคนอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ขาดพาลูกศิษย์ฝรั่งลงตรงนี้เพื่อจะได้รัก

อริยเจ้าอะไรท่านจะบอกเลขบอกหวยถ้าพระอริยเจ้าท่านมาที่นี่ท่านก็ไม่บอกนั่นไม่ใช่วิสัยของท่านมันเป็นมหาศีลท่านเว้นขาดจากการกระทำเช่นนี้ดีพระอย่างอาตมาพระปุถุชนมันไม่รู้จักก็บอกไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยว่าเป็นอย่างไรแกก็เล่าให้ฟังคืนนั้นอาตมาบอกว่าไม่ต้องนอนไปขึ้นชั้น3ไปทำอะไรจะบอกวิธีให้มันระงับดับทุกข์ทำเหมือนนั่งสมาธิคืนนั้นพานั่งสมาธิยันสว่างจะเจริญอาณาปานสติมันจะได้อะไรแกบอกไม่ได้อะไรก็ช่างหัวมันได้นั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกนั่งสว่างเลยไม่ให้ถามพอจบตอนเช้าแกบอกว่าอาตมาถามว่าเป็นยังไงโยมทำบุญมานี่มากไหมประมาณสัก3ล้านแกบอกที่ให้ทานมาถ้ารวมกันแล้วประมาณสัก3ล้านคนบ้านนอกจนๆอย่างผมเนี่ยเงิน3ล้านที่ทำบุญกับนั่งคืนนี้ยันสว่างอันไหนมันยากกว่ากันอันนี้ยากแกว่าอย่างเนี้ยเพราะเหตุนั้นอันนี้จึงดีกว่าอัน3ล้านถ้าทำอย่างนี้ไปอีกสัก3ปีจะเป็นอย่างไรเอางี้นะอธิษฐานใจให้ดีๆทางออกของชาวพุทธไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการอ้อนวอนชาวพุทธที่ตั้งมั่นในธรรมแล้วจะไม่อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินที่ไหนแต่จักอธิษฐานใจด้วยความดีเล่าให้ฟังว่ามหาชนกพระโพธิสัตว์ของเราเรือแตกอยู่ในกลางทะเลคนทั้งหลายร้องไห้ระงมไปหมดเลยอ้อนวอนหาคุณพ่อคุณแม่เทวดาฟ้าดินพระอินทร์พรหมยมยักษ์มาช่วยลูกช้างแน่ๆตัวนี้เรือแตกพระโพธิสัตว์ไม่อ้อนวอนเทวดาตนใดเลยทำอย่างไรเอาข้าวมากินเอาอาหารมากินเอาน้ำมันเนยมาเทราดตนเองเรือจมลงปีนขึ้นเสากระดงอธิษฐานใจสาธุถ้าหากว่าคุณงามความดีที่เราได้กระทำมาถ้าคุณงามความดีนี่ดีพอก็ขอให้คุณงามความดีนี้คุ้มครองอย่าให้เราตายในทะเลถ้าหากคุณงามความดีไม่พอทำคุณงามความดีมาไม่พอให้มันตายไปเลยตายแล้วจะได้เกิดใหม่มาทำคุณงามความดีอีกให้มันพอเดี๋ยวนี้ถ้าดีไม่พอตายรวดโอ้ยอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเรือก็จมลงจมลงพวกที่ร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนเทวดาก็ถูกจระเข้กินบ้างปลากินบ้างในที่สุดเรือก็จมลงมหาโพธิสัตว์อยู่ยอดเสากระดงหลังจากนั้นก็อธิษฐานจิตครั้งสุดท้ายว่าถ้าไม่ดีจริงคุณงามความดีที่ทำมาไม่พอก็จงตายในทะเลเสียเถิดถ้าหากยังมีคุณงามความดีขอความดีนั้นคุ้มครองโดดลงไปในทะเลเกาะขอนลอยในแม่น้ำ7วัน7คืนคลื่นสงบปลาเต่าจระเข้ตรงนี้ก็ไม่กินมันคงจะกินพวกนั้นอิ่มหมดแล้วมันไม่หิวมันก็เลยไม่ต้องกินนั่นไม่ตายเพราะนั้นทางออกของชาวพุทธที่เข้าถึงธรรมไม่ใช่ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจงอ้อนวอนคุณงามความดีว่าพอหรือยังไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีถ้ามันไม่ตายแล้วให้มันเลื้อยไว้ให้มันดีเอาอย่างนี้นั่งสมาธิปั๊บก็เสกคาถาว่าไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีไม่ถึง2ชั่วโมงจะไม่พลิกไปไหนว่าอย่างนี้ลองดูถ้าอย่างนี้ไม่นานน้ำก็จะเก่งเพราะฉะนั้นทางออกอาตมาก็บอกว่าโยมแสนนะให้อธิษฐานใจถ้าทำดีมามากแล้วคุณงามความดีอาจจะเป็นเม็ดเป็นหน่วยไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เขาจะยึดบ้านยึดช่องเข้าไปเถอะไม่ได้หามาจากท้องพ่อท้องแม่เกิดมามีแต่ตัวให้เตรียมตัวไว้หลังจากนั้นอาตมาก็กลับมาแกก็ทำสมาธิภาวนาไปจะถึงวันหวยออกฝันเห็นเด็กร้องไห้เอามือกำแก้มมาร้องไห้มึงร้องไห้ทำไมมันบอกว่าเจ็บแก้มนี่มาดูแกะมือออกมาเห็นเลขอยู่ในแก้มเด็กไม่บอกใครเลยเกิดมายังไม่เคยซื้อหวยแต่ก่อนนั้นไม่ซื้อแกไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันวันนี้มีเท่าไหร่ไปซื้อหมดเมียก็ไม่บอกไปซื้อเสร็จก็มานอนแต่ลูกสาวเขาเห็นแต่พ่อร้องไห้เมียก็เลยบอกลูกสาวคนสุดท้องคนเล็กว่าลูกพ่อมีแต่ร้องไห้ลูกคนไหนก็ไม่เลี้ยวแลพ่อเลยเธอไปเอากางเกงพ่อเอาผ้าพ่อไปซักหน่อยสิยังไงก็พ่อของเรานี่แหละเมียแกบอกลูกสาวคนเล็กก็เอากางเกงไปซักไปเปิดกระเป๋าพ่อกระเป๋าหลังว่าพ่อกูเนี่ยมีเงินกี่บาทเนาะแต่ร้องไห้เปิดมาไม่มีเงินสักบาทไปเห็นโพยหวยก็บอกฮี่แม่พ่อซื้อหวยพ่อก็ลุกขึ้นวิ่งไล่แย่งลูกเอามั้งมึงจะไปบอกแม่มั้งนะเดี๋ยวแม่ด่ากูก่อนแม่ก็ถามลูกว่าเขาซื้อตัวไหนลูกก็บอกเถอะอย่าไปซ้ำเติมพ่อเลยเขาซื้อไปแล้วเขาไม่มีทางเลือกเขาอาจจะเป็นไปแม่ก็ดอดไปซื้ออีกลูกก็ดอดไปปรากฏว่าเขาถูกหวยกันไปได้ล้านเก้าแสนบาทธนาคารไม่กล้ายึดเหมือนกับเทวดามาช่วย

คนในศีลในธรรมหลังจากนั้นที่ดินตามสองข้างทางทางไปจังหวัดหนองคายเฒ่าแก่แสนเป็นคนมีศีลมีธรรมขายโรงสีเขามาซื้อแต่เสร็จแล้วเขาไม่เอาเงินให้เขาบอกว่าแกไม่ฟ้องหรอกแกคนธรรมะธรรมโมเอานาที่มันไม่ดีไม่มีราคาเนี่ยให้เป็นหนี้ 60,000 เอาพื้นดินให้พื้นหนึ่งไปหาขาย 5,000 ไม่มีใครซื้อตาแสงก็ถือไว้พอถึงช่วงนี้สะพานข้ามน้ำโขงเกิดขึ้นที่ตาแสงขายที่ละ20ล้าน30ล้านเหมือนทรัพย์ในดินที่มันถูกจมหายไปนั้นมันกลับคืนมาพวกนี้ถูกโกงอะไรต่างๆแกได้คืนมารวยไปหมดอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องอริยะญาณธรรมเรื่องเทวดาฟ้าดินต้องมองกันหลายแง่หลายมุมที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงว่าการนำกันเข้าสู่อริยะญาณธรรมหรือธรรมะกับธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามชีวิตนี้คืออะไรเราไม่ต้องเสียเวลาเป็นคำถามและเป็นคำตอบเรารู้จักอยู่แล้วว่าชีวิตก็คือความเป็นอยู่นี้เองทีนี้ชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญพี่น้องทั้งหลายทำไมจึงเรียกว่าอริยเจ้าทำไมจึงเรียกว่าอริยชนอรินั้นแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปถ้าเราสามารถนำจิตนำใจเราออกไปจากข้าศึก 25% เราเป็นโสดาบันโสดาบันก็คือการนำจิตใจออกจากข้าศึกไปได้ 25% ถ้า 50% ก็เป็นสกิทาคามีถ้า 75% ก็เป็นอนาคามีถ้า 100% ไกลห่างจากข้าศึกตลอดไป 100% ก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าเราทำอย่างไรจะต้องออกจากข้าศึกนี้ได้ต้องรู้จักตัวข้าศึกอะไรคือข้าศึกในชีวิตเรานี้มีสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าศึกอริยะนั่นแปลว่าผู้ไปไกลจากข้าศึกไม่ใช่ผู้ดำดินบินบนเหาะเหินเดินอากาศสิ่งที่เป็นข้าศึกของชีวิตนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าพูดภาษาพระก็จะเรียกว่าอวิชชาตัณหามานะทิฏฐิหรือว่าโลภะโทสะโมหะเอาง่ายๆเอาภาษาบ้านเราดีกว่าสัญชาตญาณสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตไม่มีใครบอกใครสอนเป็นเองอยู่4ประการตัวนี้เป็นข้าศึกอยู่ในตัวเดียวนี้เราหาเราดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนเพราะสนองตอบตัวสัญชาตญาณอะไรคือสัญชาตญาณอาหารนิทราพยเมทุนันจะสามันเนตปสุภินารานังการอากินอาหารการนอนหลับสะดวกสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายคือความตายเป็นที่สุดการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อันนี้เป็นตัวสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดมามีพร้อมกับชีวิตภาษาฝรั่งก็เรียกว่า instincts of life เป็นสัญชาตญาณของชีวิตทุกวันนี้เรากำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบร้องไห้หัวเราะกับสิ่งเหล่านี้โลกจึงวุ่นวายตึงตังทั้งตาปีแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตบ้านเมืองก็เลยวุ่นวายชีวิตก็เป็นทุกชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมไม่มีความสุขเพราะไม่เพียงพอต่อการสนองตอบสัญชาตญาณกินกามเกียดกลัวสี่อันนี้ที่มันขบกัดเราอยู่ทำอย่างไรเราจะไกลห่างนำจิตของเราให้ไกลห่างจากสี่อันนี้ลงไปได้ให้สัญชาตญาณสี่อันอยู่ใต้อำนาจของเราเราสามารถควบคุมมันได้จนในที่สุดสามารถทำให้มันถอนรากถอนโคนสิ้นไปอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าอริยะการเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันนั้นเราจะไกลห่างจากสัญชาตญาณเอาชนะสัญชาตญาณนี้ไปได้ 25%พอถึงสกิทาคามีจะหมดไปอีก 50% พอถึงอนาคามีจะหมดไป 75% ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมดสิ้นสัญชาตญาณเหล่านี้เหลือแต่เพียงยะถาภูตญาณคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจเราได้ทีนี้เมื่อเราเข้าถึงอันนี้ก็เรียกว่านิพพานนิพพานนั้นคือเป้าหมายของชีวิตที่ดีงามที่สุดคนโบราณของเราจะให้ทานเข็มเล่มเดียวข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียว
เราก็จะพูดอยู่คำเดียววันนิพพานะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเลขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินคำพูดเหล่านี้เราพูดกันมาบ่อยๆแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะปรารถนานิพพานจริงหรือไม่พอพูดว่านิพพานไม่มีผัวไม่มีเมียนิพพานนั้นไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองนะอาคติงนะนาคติงนะจุดติงนะอุปัตติงไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีการจุดติไม่มีการดับเราก็ถอนใจว่ามันจะไม่ว่างโหวงเหวงหลงเหลงหรือปากก็พูดว่านิพพานนะปัจจโยโหตุอนาคเตกาเรขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้านุ่นเทินเมื่อเรายังไม่เข้าใจนิพพานชัดเจนเราก็ไม่ปรารถนานิพพานพูดตามอุดมการผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นห่วงในเรื่องนี้มากเมื่อคนไม่สนใจนิพพานอันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาและทำอย่างไรท่านจึงสอนพระให้ลดระดับลงมาลดระดับการสอนคืออย่าเน้นไปที่ตรงนั้นถ้าตรงนั้นเขาไม่พร้อมเขาไม่พอให้ดึงลงมาใส่สะพานสะพานที่จะทอดไปสู่พระนิพพานบันไดที่จะทอดไปสู่นิพพานประตูที่จะเปิดไปสู่พระนิพพานแม้เราจะไม่ต้องพูดว่านิพพานก็ได้ฟังให้ดีท่านยังบอกว่าดูก่อนที่สังหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ชนเหล่านั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอมาตย์ญาติโกโหติกาสายโลหิตมิตรสหายก็ตามเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในธรรมะสี่ประการนี้คืออริยยายยะธรรมโสตปฏิยังคะนี้ถ้าเธอสามารถทำได้เช่นนั้นเธอก็เหมือนปิดประตูอบายให้แก่เขาเธอเปิดประตูนิรันดรพระนิพพานเพื่อเขาแน่นอนเขาไม่มีทางตกต่ำเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคำว่านิพพานเราอาจจะยังห่างไกลยังไม่ปรารถนาลดลงมาสู่ระดับโสตปฏิยังคะโสตแปลว่ากระแสปฏิยังคะองค์คนผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งพระธรรมผู้ใดเข้ามาถึงนี้ไม่ถอยหลังไม่ตกต่ำนรกไม่ต้องตกกันเองสตรีมอินเทอร์เข้าถึงกระแสอันนี้ทำอย่างไรจะเข้าถึงกระแสอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสดาบันอันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระนิพพานคือชีวิตที่ดีงามจะเริ่มต้นตรงนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจเนี่ยกายนี้เปรียบเสมือนรถคันหนึ่งยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโธระโทอิติเปรียบเสมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันทั้งห้าธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเราประกอบชิ้นส่วนของรถท่านกำลังนั่งหายใจนั้นท่านกำลังเอาธาตุลมเข้าไปเอาออกมาท่านดื่มน้ำเข้าไปท่านเอาน้ำเข้าเดี๋ยวเหือกก็ออกเดี๋ยวท่านก็ต้องปัสสาวะออกดินน้ำไฟลมอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดอันนี้เหมือนส่วนประกอบของรถถ้าแยกออกไปแล้วตัวเราส่วนเป็นกายก็ไม่มีเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมที่นี่ส่วนจิตตัวนี้สำคัญกว่าเพื่อนที่สุดตัวจิตนี้เองที่พาเราไปเกิดสวรรค์บ้างนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตตังอัตภาโบจะสุขทุกข้าจะเกวลาเอกจิตตะสัมมาโยตาลหุโซวัตติขโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวซึ่งมันก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดอย่างนี้เทวดาเหล่าใดจะมีอายุอยู่เป็น 84,000 กับก็ตามเทวดาเหล่านั้นก็จะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้ไม่มีทั้งสองดวงตรงนี้จะขัดกับพวกอภิธรรมถ้าใครเรียนอภิธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ากับปังติดขันติเยมะรูจะอยู่เป็นกับเป็นกันก็ตามเขาจะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวนั้นเพราะนั้นเมื่อร่างกายแตกสลายไปจิตดวงนี้ยังจะต้องไปยังจะต้องไปตามอำนาจอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุลุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้ว
ตันหิตัสสะสกังโหติตันจะอาทายคัจฉติบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตอนนี้เราต้องการจะปิดกระแสบาปเปิดท่อทานแห่งบุญที่เรียกว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลหลั่งหลากออกมาไม่ขาดสายแห่งบุญอริยยยธรรม4ประการนี้มีชื่ออีกอันหนึ่งว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญเราจะเอาแต่บุญบาปเราจะปิดมันไว้เราจะทิ้งบาปเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปรียบจิตของเราเหมือนพืชยะถาหิอัญจตลังพิชังเคเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปัทวีละสัญจะอาคามะเสเนหั่นจะตะทูพยังขออภัยผู้ภาษาบาลีออกจะรุงรังถ้าไม่พูดก็เหมือนว่าเอาเองนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นครูบาเป็นอาจารย์ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนพืชอันใดอันหนึ่งหล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นเพราะเหตุหนึ่งยางซึ่งมีอยู่ในพืชภาษาบาลีว่าสิเนหาสิเนหันจักตะทูพยังปัทวีละสัญจะอาคัมมะอาศัยรสความชุ่มชื้นของน้ำความอบอุ่นแผ่นดินและยางอันมีอยู่ในเมล็ดพืชพืชก็เกิดขึ้นคนเราตายไปนั้นเรามียางยางใจจิตนั้นเหมือนเมล็ดพืชกิเลสตัณหาเป็นยางภาษาบาลีจึงบอกว่าตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางเหนียวๆของจิตกรรมังเขตังกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนานั้นเหมือนพื้นแผ่นดินที่จะให้ตัณหางอกงามขึ้นมาจิตงอกงามขึ้นมาพี่น้องทั้งหลายเมื่อสรุปแล้วยางของจิตมีอยู่2ประเภทปาปะสิเนหายางแห่งบาปปุญญะสิเนหายางแห่งบุญเราเกิดมานี้เรามาจากเชื้อพันธุ์เผ่าพันธุ์ของเมล็ดแห่งชีวิตคือยางในจิตในใจจึงมีคนสวยมีคนรวยจึงมีคนงามจึงมีคนขี้เลจึงมีคนทุกข์ยากลำบากเพราะเหตุแห่งยางเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์เมื่อเช้าบิณฑบาตมาถึงเห็นโยมพูดกันไม่ได้ใส่บาตรเสียดายจะได้นั่งร้องไห้ไปทุกนั้นส่วนอันนี้เป็นยางบุญยางบุญที่เหนียวแน่นมันจะนำให้เกิดคุณงามความดีนี่มาเห็นโยมสองคนไม่ถอดรองเท้าที่ไม่ถอดรองเท้าเพราะไม่ได้ตั้งใจใส่นะลืมอาตมาก็บอกว่าโยมถ้าถอดรองเท้าจะได้บุญมากขึ้นกว่านี้นะทำไมจึงต้องบอกให้ถอดรองเท้าอย่างนั้นเพราะกลัวว่ายางบุญอันเนี้ยจะไม่สมบูรณ์การให้ทานระหว่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นปฏิฆา6กับทายกญาติโยมผู้มีศรัทธาที่ให้เนี่ยถ้าประกอบไปด้วยองค์5จะสมบูรณ์เรียกว่าศรัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาสกจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพหลังจากนั้นอนุคหิตจิตตังทานังเทติให้ทานด้วยความหวังอนุเคราะห์หลังจากนั้นให้ทานด้วยไม่มีการเบียดเบียนให้ทานถูกการเวลาขณะนี้เวลานี้แค่ไหนเพียงไรควรจะให้อย่างไรเมื่อบุคคลให้ทานครบวงจร5ประการเนี่ยในการกระทำครั้งเดียวผลมันจะออกมาครบวงจรทั้งรูปสวยทั้งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมีแล้วไม่มีใครสามารถเบียดเบียนโจรขโมยเอาไปไม่ได้ยามยากไร้อยู่ตรงไหนมีคนช่วยเหลือไว้ทันนอกจากนั้นจิตใจผู้นั้นจะน้อมไปบริโภคแต่สิ่งที่ดีที่งามการให้ทานไม่เคารพอย่างไม่ถอดรองเท้าไม่ถอดหมวกพระพุทธเจ้าว่าบุคคลนั้นเมื่อทานนั้นให้ผลเขาจะร่ำรวยแต่เขามีบุตรภรรยาสามีจักไม่ได้ดังใจปุตตาติวาทาลาติวากรรมการติวาณนมตังจิตตังสุนาติเมื่อเขาให้ทานด้วยความไม่เคารพเขามีลูกไม่ได้ดังตัวมีผัวไม่ได้ดังใจมีลูกไม่เชื่อฟังมีผัวนอกอกนอกใจมีเมียก็บกพร่องมีลูกก็เสียคนเราเป็นปัญหาใหญ่บางทีพ่อแม่ร่ำรวยรูปร่างสดสวยลูกเต่าแต่มีปัญหาอีกลูกไม่เชื่อถ้อยฟังคำสวรรค์นรกของพ่อของแม่มันอยู่ที่ลูกนี่เองเพราะนั้นบางคนแม้จะทุกข์ยากลำบากลูกก็ดีลูกเชื่อถ้อยฟังคำมันเกิดมาจากการให้ทานที่มีความเคารพ
กราบไหว้ถอดรองเท้าถอดหมวกการให้แก่ผู้มีศีลไม่เหมือนเจ้านายให้แก่ทาสแก่กรรมกรให้ด้วยความเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปรารถนาอยากจะให้เราดีงามท่านก็อนุเคราะห์บางองค์ท่านก็เกรงใจท่านไม่พูดเลยจารธรรมาก็เกรงใจแต่ก็สงสารอยากจะให้ได้สิ่งที่ดีก็ต้องบอกว่ายอมถ้าถอดรองเท้าจะได้บุญมากกว่านี้นะยอมไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วแต่ยอมลืมเพราะนั้นอันนี้เป็นยางจะไม่ดีว่ายางของจิตของใจเหมือนกับยางเมล็ดพืชพืชเมื่อหมดยางเม็ดมะขามเอาไปคั่วให้มันแห้งข้าวสารข้าวเปลือกเอาไปคั่วเป็นข้าวตอกแล้วเราเอาไปหว่านในดินเรารดน้ำมันจะไม่เกิดจิตใจเราเมื่อใดหมดยางเมื่อนั้นเราก็จะเป็นผู้ไม่ต้องเกิดอย่าเข้าใจว่าจะต้องตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดนะถ้าผู้ใดเชื่อว่าตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดไม่รู้จักจบผู้นั้นเป็นสัตตตทิฏฐิเห็นผิดนอกศาสนาแต่ถ้าผู้ใดว่าตายแล้วก็แล้วไปไม่ต้องเกิดผู้นั้นเป็นอุทเฉททิฏฐิเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนอกศาสนาแต่ว่าชีวิตนี้มีเกิดมีตายมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตที่เกิดมาชีวิตะธรรมโมหิมรณะชีวิตซ่อนอยู่ในความตายนั้นเมื่อชีวิตนั้นยังมียางจิตนั้นยังมีกิเลสตัณหาแต่เมื่อใดเราสามารถเข้าสู่อริยยธรรมพัฒนาจิตให้สูงขึ้นให้ยางน้อยลงน้อยลงเมื่อนั้นการเกิดก็น้อยลงพระโสดาบันจะเกิดไม่เกิน7ชาติเพราะเยื่อใยยางในหัวใจกิเลสตัณหาได้เบาบางลงแล้วหมดไปแล้ว 25% จึงเรียกว่าโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสผู้ที่เป็นพระสกิทาคามีจะเหลืออย่างนิดเดียวมาเกิดได้ครั้งเดียวจึงเรียกว่าสกิทาคามีสกิงแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาสกิทาคามีแปลว่าผู้มาสู่โลกอีกครั้งเดียว one returner กลับมาครั้งเดียวทีนี้พอถึงอนาคามีไม่กลับมาอีกเลยอะแปลว่าไม่อาคาอนาคาไม่กลับมาอีกท่านผู้นี้ไม่กลับมาอีกเลยทีนี้พอถึงพระอรหันต์ก็สุดกันเพราะเหตุนั้นอริยยยธรรมอันแรกเราต้องการจะปิดกระแสบาปที่เรียกว่ายางแห่งบาปปาปะสเนหาเมื่อปิดกระแสยางแห่งบาปไว้แล้วเราไม่ต้องตกนรกกันอีกไม่ต้องเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีงามขึ้นสวรรค์วนเวียนมาอยู่ในมนุษย์นี้ไม่เกิน7ชาติอันนี้เป็นชีวิตที่ดีงามเริ่มต้นตรงนี้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนปัญจสอนุคังโหติชายาวะอนุปายินีเงาตามตัวของท่านไปฉันใดบาปและบุญก็จะตามท่านไปฉันนั้นทีนี้เราก็มาต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซปุริโซสัปปุริโซวิจคโนบุคคลใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีศรัทธามีการเสียสละปล่อยวางมีปัญญารู้เท่าทันจิตเป็นผู้สดับศึกษาอยู่บุคคลนั้นเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมอาทิยติสาระมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนที่เกิดมาในโลกนี้ชาตินี้ไว้ได้โดยแท้พี่น้องทั้งหลายชาตินี้เรามาถือเอาประโยชน์อย่าให้มันไร้ค่าอย่าให้มันสิ้นความหมายที่เกิดมามาปิดประตูนรกปิดประตูอบายด้วยการเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาทำสี่ประการนี้

0: ประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่อมค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะหากพบผักภาระให้ประชาชนให้เร่งแก้ไขทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: รดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีม้าอรวรรณพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ

0: ารินทร์น้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาแนวทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทรัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกรมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบบรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขทันทีขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอริณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
3: นางสาวไปทะเลลักษมีแสงจันทร์จอมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางกับโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลาสติกและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนเพื่อขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวนกว่า179ล้านบาททางนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ

0: ที่อาโดนรายงานค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูกาลผลิตปี 2567/2568นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100% ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ5นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผา
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เรื่องอานิสงส์ของการบวชโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจเจเววิคเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโรโกอรหันเตหิอัสสะธัมโมสกัจจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบแห่งจิตความพลาสุขทุกประการจนบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในภาควันพระในวันนี้นั้นอาตมาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมิกถาอีกครั้งหนึ่งก็จะขอกล่าวต่อในเรื่องอานิสงส์แห่งการบวชซึ่งได้พูดกันมา2วันพระแล้วมันก็ยังไม่จบลงเอ้ยอยู่ดีๆเพราะว่าเวลาอันจำกัด1ชั่วโมงมันก็หมดสิ้นไปวันนี้ก็เลยจะขอมาพูดเพิ่มเติม พูดเพิ่มเติมให้มันจบในภาคนี้2วันพระที่ผ่านมานู่นได้พูดแต่ในเรื่องอานิสงส์เหตุแห่งการออกบวชก็ดีและการประพฤติปฏิบัติในการบวชตั้งแต่เริ่มได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็เข้าใจแล้วก็มาพิจารณาด้วยใจอันละเอียดเมื่อเข้าใจแล้วก็เลยละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชมาออกบวชแล้วก็สำรวมอินทรีย์เมื่อสำรวมอินทรีย์แล้วมีสติสัมปชัญญะมีศีลอันงดงามมีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เลยมีความสมบูรณ์ด้วยข้อชงคือทำเจ็ดประการแล้วก็มีความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความหลุดพ้นเราวิชาวิมุตติงบริปุเรนติว่าเช่นใดว่าเป็นทอดที่พระศาสดาแสดงว่าเหมือนฝนตกเม็ดใหญ่ๆตกหยาบๆลงมันตกที่ยอดเขาไหลลงมาข้างล่างมาคั้นตามแอ่งบึงน้อยบึงใหญ่ตลอดทั้งเต็มห้วยน้ำลำธารห้วยหานละหานน้องเล็กใหญ่เต็มขึ้นไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่สู่ทะเลมหาสมุทรเต็มไปชั้นใดการศึกษาการปฏิบัติการออกบวชจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานการได้ผลนั้นเริ่มต้นง่ายๆเหมือนฝนตกแต่ละเม็ดละหยาดนั่นนะตกมากขึ้นมากขึ้นรุนแรงขึ้นเริ่มตั้งแต่ได้คบเสพสัตบุรุษเริ่มคบตั้งแต่ได้ฟังคำสั่งสอนของสัตบุรุษเริ่มตนเองมีศรัทธาแล้วก็คิดพิจารณาอย่างละเอียดละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกบวชแล้วก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่อินทรีย์สังวรตำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมาตั้งแต่นู่นเลยปฏิโมกสังวรถึงตั้งวรอินทรีย์สังวรมาการเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องมันก็เป็นทอดๆมาอย่างนี้แล้วเราก็มาเล่าเรื่องการออกบวชสลดสังเวชเมื่อได้คบเสพกับสัตบุรุษได้ฟังธรรมของท่านหลังจากนั้นก็มองเห็นโทษเห็นคุณของโลกเห็นโทษของโลกเห็นคุณเห็นเหยื่อล่อเห็นอัสสาทะรสเสน่ห์อันเย้ายวนอันติดอกติดใจฉาบไล่ฉาบทาให้มนุษย์เราติดจมอยู่ในโลกแล้วก็เห็นโทษอันต่ำทรามแสบเผ็ดทารุณของความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งทั้งหลายตามันก็เห็นทางออกคือการออกบวชนี่เป็นการ เป็นชีวิตที่เบาโปร่งเป็นชีวิตอิสระเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนออกบวชแล้วก็เริ่มประพฤติปฏิบัติสำรวมปฏิโมกข์สำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะ

นเดียวขอเท้าความอีกทีนึงได้ฟังเทศมาขอลาพ่อแม่บวชพ่อแม่ไม่ให้บวชก่อนนอนกลิ้งขอตายพ่อแม่ไม่สามารถจะอ่อนวอนต้านทานได้ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าศรัทธานุสาลีแหล่งตามศรัทธาหลังจากนั้นเพื่อนฟุ้งมาบอกก็ไม่ยอมในที่สุดพ่อแม่ก็เลยอนุญาตให้บวชแต่ขอให้มาเยี่ยมเมื่อบวชแล้วก็ได้ประพฤติธรรมบรรลุความเป็นพระอรหันต์กลับมาบิณฑบาตที่บ้านเพื่อจะมาเยี่ยมพ่อแม่แต่ปรากฏว่าพ่อแม่จำไม่ได้ว่าเห็นผ้าเหลืองก่อเคืองตาพากันด่ากันก่อนวาดพวกสมณะศีรษะโล้นเหล่านี้แหละที่ทำให้บุตรชายคนเดียวของเราได้ออกบวชเสียใจท่านบิณฑบาตไหนไม่ได้ก็แวะมาที่บ้านตนเองมาเห็นนางทาสีเอาขนมบูดไปทิ้งเศรษฐีกินทุกวันไม่หมดเอาไปทิ้งทุกเช้าจะให้คนอื่นกินก็กลัวชิบหายวายวอดตามประสาสัญชาตญาณนายทุนหน้าเลือดมันไม่เหมือนคนมีโอบอ้อมอารีเป็นเศรษฐีใจบุญท่านก็ไปขอขนมบูดน้องหญิงจงเทขนมกุมารอันบูดแล้วลงในบาทของอาตมานี่เขาเทขนมบูดให้ท่านก็ไปนั่งกินข้างฟ้าเรือนที่นี่พวกนางทาสีจำได้ก็ไปบอกพ่อบอกแม่วันนั้นรัฐบาลมาขอขนมบูดที่ข้าเจ้าข้าพเจ้าเอาไปทิ้งพ่อแม่ก็โกรธไปต่อว่าบ้านนี้ทำไมไม่ไปไปกินขนมบูดมันเสียตระกูลน้องตนเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรากับกบิลพัทเช้ามาเนี่ยพักที่นิโคทานรามก็เหมือนกันเช้ามาก็อุ้มบาทขอทานบิณฑบาตนางพิมพาตีอกชกหัวเสียใจไปบอกพ่อขายขี้หน้าใหญ่แล้วพระราชโอรสของพระองค์เที่ยวอุ้มบาทขอทานเขาอยู่นู่นขายขี้หน้าตระกูลกษัตริย์ขอก็มาถามตระกูลของเจ้าไม่เคยมีคนทำอย่างนี้บ้านมีอดอยากทำไหมเจ้าจึงมาต้องมาขอเขากินมาว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามหาราชตระกูลของอาตมาทำอย่างนี้แต่ตระกูลของมหาราชไม่ได้ทำอย่างนี้คนละตระกูลกันแล้วอาตมาทำตามตระกูลทำตามวงของอาตมาเรียกว่าอาริยวังสปฏิปทาอาริยประเวณีประเพณีของพระอริยเจ้าปฏิปทาอยู่ในวงตระกูลของพระอริยเจ้าขอเขากินตามมีตามเกิดไม่ใช่ตระกูลของพระราชาอย่างท่านให้เป็นอย่างนี้ในที่สุดก็เลยทำให้เราได้เห็นว่านี่คือการบวชมาก็พอดีทางรัฐบาลก็พูดอย่างเดียวกันรูปไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วศรัทธาครสมานนคาริยังประภาชิตังเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วมหาราชออกคหบดีอาตมาไม่มีเรือนเคยไปบิณฑบาตผ่านบ้านของคหบดีก็ได้ยินแต่เสียงด่าพ่อก็เลยนิมนต์ฉันพวกนี้พวกนี้ข้าไปฉันเอาเงินเอาทองมากองท่วมหัวท่วมกล่าวบอกให้ท่านซึกมาท่านก็ไม่ซึกเอาพวกนางคาสีตาสาคนสวยคนงามเอาเมียรู้เมียเก่าแต่งตัววับวับแวมแวมมาก็พากันมาชักชวนมาหยวกมายวนมาจับมือถือแขนจับแขนจับขาให้ท่านซึกท่านก็ไม่ยอมในที่สุดก็เลยบอกว่าจะถวายอะไรก็ถวายเถิดนิมนต์อาตมามาแล้วอย่าได้มาทำให้อาตมาลำบากเลยพ่อก็เลยถวายอาหารเมื่อถวายอาหารเสร็จท่านฉันเสร็จท่านก็เลยเทศให้ฟังก็ไม่ได้เทศเรื่องอะไรเทศเรื่องความสวยความงามของร่างกายซึ่งพ่อได้นำเอาเมียเก่าทั้งหลายมาแล้วก็เอานางทาสีคนสวยใครก็ได้ที่สามารถจะยั่วยวนให้รัฐบาลศึกท่านก็เลยเทศเยอะเย้ยพวกความจริงเนี่ยไม่ใช่เยอะเย้ยในความรู้สึกของพระอริยเจ้าจงมาดูอัตภาพอวิจิตมีกายเป็นแผลอันคมกันอยู่แล้วกระสับกระส่ายไปที่ดำริของชนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงจงมาดูรูปอันวิจิตด้วยแก้วมณีและกุณฑลมีกระดกอันหนังห่มห่อไว้แล้วงามพร้อมด้วยผ้าเครื่องแต่งกายของหญิงเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดทุกวัน

ก็บอกว่าปากที่ทาสีแดงเล็บแดงๆหน้าที่ไล่ด้วยจูนด้วยแป้งพอจะหลอกคนโง่ให้ลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ผมที่แต่งงามดัดเป็นลอนๆตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดทุกวันนี้ทาตาดำเหมือนถูกกำปั้นเรานี่พอจะหลอกคนโง่ได้แต่จะหลอกผู้แสวงหาฝั่งคือนิพพานไม่ได้กายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการแต่งตัวงามเยิ้มด้วยทองด้วยย้องสวยสดงดงามเสื้อผ้าอาภรณ์หลากสีแต่ภายในมันหุ้มห่อของเน่าไหลเข้าไหลออกเป็ดๆอยู่นั่นน่ะก็ใครอย่าว่าอาตมานี่พูดจาอะไรรุนแรงเป็นเนกาทีฟนะว่าตามพระอริยเจ้าพอกายเน่าที่ห่อหุ้มด้วยเครื่องอลังการประดุษธนานยาหยอดอันใหม่วิจิตพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ท่านทั้งหลายเป็นดังพรานเนื้อวางบ่วงไว้คือกันกับนายพันธ์ไทยแห้งไว้เฮ็ดบ่วงไว้เอาเนื้อกินเอาเงี้ยไปล่อแต่เนื้อตัวฉลาดไม่ติดบ่วงเมื่อพรานเนื้อกำลังข้ามควรอยู่เรากินแต่อาหารและจากไปไม่ไปติดบ่วงนี่ท่านยืนเทศนะเท่าวันนี้บางแห่งยืนเทศไม่ได้เข้าใจผิดกันไปแล้วสมัยพุทธกาลยืนเทศพระพุทธเจ้ายืนเทศบ่อยๆพระอริยเจ้าพระอรหันต์ยืนเทศเหมาะสมพระรัฐบาลนี่ก็ยืนเทศเลยนะเชิญลองไปเปิดพระไตรปิฎกรัฐปาลสูตรมัชฌิมปัณณมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่439ให้ลองเปิดดูท้ายแห่งข้อนั้นน่ะจะบอกว่าท่านยืนรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรกแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งที่ว่าอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรหรอกหน้าที่ของพระก็คือบวชแล้วปฏิบัติธรรมเทศให้คนฟังสอนสิ่งที่ถูกที่ต้องไม่ต้องมามัวผมมาจะโรกายากหรอกไม่ต้องมารอคอยทำมาดตีนสิงเหลื่อมหยาบๆเงียบๆพอจะยืนเทศก็เทศกลางคณะก็เทศใต้ร่มไม้กลางป่าเทศทุกวันเนี่ยโอ้ยทำมาดระยิบระยับเหลื่อมหมาบหมาบขึ้นไปนั่งหาที่จะวางมือไม่ได้มีแต่แนวกินมีแต่อาหารมีแต่น้ำหอมเยอะมีแต่น้ำหวานน้ำส้มพอไปมันจะน้ำหอมตั้งเป็นแถวแสดงอวดกันว่าวัดนี่ไม่ยิ่งหย่อนนะเจริญผ่านบางแห่งสติ๊กอยู่นั้นยืนเทศไม่ได้ไม่เหมาะสมว่าเขาเป็นนั้นไม่รู้ว่าเป็นความโง่หรือความฉลาดในสูตรนี้เราจะเห็นมีหลายแห่งพระพุทธเจ้าก็ยืนเทศอย่างเทศในพาหิยะฟังจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ยืนอยู่กลางบ้านกลางทางเดินบ้านรัฐบาลเทศกันนี่ยืนนะยืนลองไปเปิดพระไตรปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณะเล่มที่13รัฐปาลสูตรข้อที่439หน้าที่401แท้ท้ายของข้อที่439นี่จะบอกให้รู้ว่าท่านรัฐบาลนะท่านยืนเทศยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิขาจิระของพระเจ้าโกรบว่าอย่างนี้อัตโคยสมารัสปาโลทิตโกวะอิมาคาถาภาสิตวาเยนะรัญโยโกรพยัสมิคาจิรังเตนุปสังกมิทิตโกวะอิมินาคาถายืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วอิมินาคาถาภาสิตวายืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วเยนะรัญโยโกรพยัสสมิคาจิลังเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาอัญจตระสมิงลุขมูเลทิวาวิหาลังในสีทิครั้นท่านพระรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรพภาษาบาลีว่าโกรพยะแล้วนั่ง
พักกลางวันอยู่ในโคนไม้แห่งหนึ่งจำไว้ดีเพราะส่วนมากก็อยู่กันใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเอาผ่านไปนี่เราพูดถึงตรงนี้ในตอนแรกนะในตอนแรกต่อมาตอนสองในวันพระที่ผ่านมาโน้นแล้วก็พูดถึงอนิสงส์ของการบวชที่พระเจ้าโกรบรู้ข่าวก็ไปหาพระรัฐบาลสงสัยว่าลูกเศรษฐีนี่ทำไมจึงบวชตามปกติแล้วคนบวชมันจะต้องมีความเสื่อมสี่ประการหนึ่งเท่าแก่ชราโรยหนังโอยลูกโอยไปทุกผ้าเสื่อมเพราะชราหางกินไม่กลุ่มฟบปุ่มปากและบวชสองบวชเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเสื่อมเพราะพยาธิหาอยู่หากินไม่ได้ก็เจ้างอแงเป็นคงพิกงพิการเอาไปฝากวัดพ่อแม่สมัยนี้วันก่อนอาตมาไปวัดแห่งหนึ่งเมื่อเร็วๆที่เข้าไปแล้วเป็นวัดคิดว่าจะไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสว่างพอดีมีเวลาพักเที่ยงในการประชุมพักเพลครูบาอาจารย์หมู่พระสงฆ์องค์จากท่านชั้นเพลเราไม่ได้ชั้นเพลเราเคยชั้นครั้งเดียวก็เลยบอกว่าอยู่เฉยๆก่อนไม่คราวที่ไปหาหลบมุมสงบวัดตรงไหนในป่าสงบก็ไปในขณะที่ไปในวัดใหญ่ปรากฏว่าไม่มีพระอยู่กุฏิวิหารก็ใหญ่ต่อเห็นผู้หญิงสาวๆสองสามคนหาเห็ดในขณะเดียวกันเราก็ถามว่าพระไม่อยู่เหรอเขาก็บอกว่าไม่รู้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่มาหาเห็ดแสดงว่าไม่คุ้นเคยกันสักท่านหนึ่งก็เห็นสามเณรนึกว่าเป็นพระตัวใหญ่ผ้าสบงมอมแมมไปหมดมือถือไขควงแล้วก็ถือเหล็กอะไรเดินก็ไปถามว่าลาหลวงปู่ใหญ่ห้องอยู่บอครูบาอาจารย์ไปสายถามไงก็ไม่พูดถามไงก็ไม่พูดสั่นหัวเอหน้าตาใหญ่เป็นคนรูปร่างใหญ่โตถือไขคงไขควงถืออะไรดูสะบงมอแมมดูหน้าตามันยังไงชอบก่อนแล้วจะมีผู้หญิงมาหาเห็ดเป็นสาวๆเนาะคิดไปไกลเลยทีนี้อาตมาว่าเอนี่แสดงว่าแกพูดไม่ได้ไปถามคนอื่นว่าเป็นคนพูดไม่ออกไม่มีเสียงพูดแล้วบวชเข้ามาได้อย่างไรเป็นคนพิกงพิการวิกลจริตผิดมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ให้บวชในศาสนาในธรรมวินัยนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งอยู่ในวัดคนเดียวเป็นหนุ่มเต็มตัวเลยเห็นสาวๆมาวัดก็อยู่ในป่ามหาเก็บเห็ดดูจะมันยังไงกันเกิดบ้าบออะไรมาไม่ดีไม่งามขึ้นมาโอ้ยขายขี้หน้าศาสนานี่ก็มาบวชขนาดพูดไม่เป็นนี่จะบวชนะก็น่าคิดอีกเหมือนกันมันก็เหมือนที่พระเจ้าโกรบถามพระรัฐบาลนะความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกนี้เข้าถึงแล้วย่อมปลงผมและนวดหนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตว่าอย่างนี้ความเสื่อมสี่ประการเป็นไงเสื่อมเพราะชราเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เสื่อมเพราะโภคสมบัติเสื่อมจากญาตินี่เขาจะเห็นได้ว่าบวชเพราะอันนี้เป็นการดำริที่ผิดที่จะบวชเฒ่าแก่ชราโรยหาอยู่หากินไม่พออยู่พอกินแล้วเขามาบวชถ้าบวชเท่าแล้วเบื่อหน่ายต่อโลกเคยได้เคยมีเคยเป็นเคยอิ่มเคยอดเคยหิวเคยหวานเคยชื่นเคยชื่นเคยขมเคยเป็นพระเอกเคยเป็นพระเอกเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียจนมาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เบื่อหน่ายโลกนี่มันก็มีเท่านี้เองมีเท่านี้เองบวชแสวงหาฝั่งแสวงหาฝั่งปาระคเวสิโนไปแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานคือความดับทุกข์ถ้าอย่างนี้ก็น่าอนุโมทนาเท่าปันได้ก็ควรบวชแต่ว่าจะต้องเข้าใจอย่างนี้ต่อมาเสื่อมเพราะเจ็บไข้แต่ป่วยอดอ้อยแอดพิกงพิการหาอยู่หากินไม่ได้มีคนอุปถัมภ์จนบวชนี่อีกอย่างนะให้เป็นภาระให้แก่ทางศาสนาองค์กรของศาสนานี้ก็เลยตกได้แต่คนที่ล้าหลังในสังคมแทนที่จะมาเป็นผู้นำทางสติปัญญามันเป็นคนล้าหลังทั้งทางสติปัญญาทั้งทางอาชีพทั้งอะไรหมดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะมันก็แย่ต่อมามีความเสื่อมจากโภคทรัพย์สมบัติเป็นคนล้มละลายสโพสุนโยล้มละลายโดยประการทั้งปวงมีไหลมีนาซาโททรัพย์สินสมบัติเงินทองข่าวของพ่อแม่แบ่งสรรปันส่วนให้เอาไปถันลุงสักเครื่องเล่นโบกเล่นไพ่เล่นเหล็กเล่นหวยหาซื้อเหล็กลงเหล็กไหลเล่นการพนงพนันหมดเกลี้ยงไม่มีทางไปรวยเขาบวชแต่เงินอีกยังสิซิกออกไปไหม
อะไรทำนองเนี้ยและอันที่สี่เสื่อมเพราะญาติจากญาติเป็นคนกำพร้าพ่อแม่ล้มหายตายปากจากโรคตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากกันแล้วก็เริ่มแบบมีที่พึ่งพาอาศัยหันเข้าบวชถ้าสลดสังเวชไม่เป็นไรดีอย่างนางปตาจาราลูกตายเสียผัวตายจากพัดผ่าพ่อแม่ตายพี่ตายน้องตายไฟไหม้บ้านตนเองเป็นบาทะเลิดทะละได้ฟังคำและสังเวชสลดถึงเรื่องราวของชีวิตเป็นอเนกชาติที่เกิดมาก็มีอย่างนี้ได้มาก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าอยู่เพียงแค่นี้แหละนางเอ๋ยเลยจงแสวงหาฟังเถิดเฮนี่ก็บวชประพฤติธรรมได้เป็นพระอรหันต์แต่นี่เสื่อมจากญาติบวชแล้วพอมีเงินมีทองก็ไปหาญาติใหม่ครับเอาว่ากันไปนี่พระเจ้าก็ลบถามนะไม่ใช่อาตมาพูดเอาเองความเสื่อมสี่ประการนี้ไม่ได้พูดเอาเองถ้าไม่คนบวชพระเจ้าก็ลบให้ใหม่อย่างนี้คนบวชเพราะความเสื่อมสี่ประการอันนี้ความเสื่อมสี่ประการนี่แหละที่ทำให้คนเราได้ออกบวชในสมัยพุทธกาลนู่นนะแต่ว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าความเสื่อมสี่ประการนี้เอกโจชินโนโหติวุฒโธมหัลละโกอันทักโตวะโยอนุปัตโตนี่บวชเพราะความเสื่อมเมื่อแก่เท่าโสอิติปฏิสันจิคติอหังโคมิเอตระหิชินโนวุฒโธมหัลโลมหัลละโกความคิดเหตุที่ให้เสื่อมเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ก็คิดอยากจะบวชจะว่าอย่างไรแต่ความจริงนั้นพระรัฐบาลท่านบอกไม่ได้บวชเพราะอันนี้อะไรๆก็มีหมดใช่พระเจ้าก็รบก็รู้ท่านมีหมดทุกอย่างพ่อแม่ของท่านรวยที่สุดในเมืองนี้ญาติของท่านก็เยอะไปหมดนับหน้าถือตาร่างกายของท่านก็อุดมสมบูรณ์กำยำล่ำสันสมบัตินี่มีมากแต่ท่านบวชนี่เพราะอะไรหรือท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้บวชเพราะความเสื่อมเหล่านี้แต่ได้ฟังธรรมนะเห็นไหมล่ะทำอะไรธรรมุตเทศ4พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกอัญชลานำไปนำไปไกลและไม่อย่างยืนโลกนี้คือมูสัตอัญชลานำไปนำไปไกลและไม่อย่างยืนโลกนี้ไม่มีผู้ตันตานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอย่างเงี้ยโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปมี 84,000 ล้านมีแสนโกฏิจักรวาลเป็นสมบัติของเราคนเดียวก็จะต้องถอดทิ้งไปไม่ใช่เป็นของเราได้จำจะต้องละสิ่งเหล่านี้ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีสมมงกุฎมีคทาทองคำอยู่ก็จะต้องละสมบัติเหล่านั้นไปเหมือนยาจกขนยะขอทานก็มีสิทธิเสมอเท่ากันเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเพราะนั้นจะมีมากสักแค่ไหนความอิ่มความเต็มไม่มีนะกหาปนวัตเตนะทิติกาเมสุวิชติให้ฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองใหม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกไผ่ภูเขากลายมาเป็นทองคำใหม่เพียงพอต่อการของความต้องการของคนโลกตายแล้วตายอีกตายอีกตายแล้วอีก5 ล้านชาติก็ไม่เพียงพอต่อตัณหาจึงบอกว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเราได้ยินได้ฟังธรรมอันนี้เราจึงออกไปบวชหันว่าอย่างนี้ลองคิดดูไม่มีอิ่มไม่มีเต็มก็เลยต้องออกไปบวชอาตาโนโลโกอนภิสสกโรติออกบวชในธรรมวินัยของพระศาสดาเพราะมองเห็นธรรมเหล่านี้ทำเหล่านี้ได้ฟังได้ยินก็เลยออกบวชเข้าไปอุทิทายมหังยตวาจะทิสวาจะสุตวาจะอนาคารสมานาคาริยังปปจิโตกัตมีจะตารองให้ฟังธรรมจากพระศาสดาผู้รู้ผู้เห็นด้วยธรรมมุตเทศ4ข้อนี้แหละเราจึงออกบวชว่าอย่างนี้อัปปนิยติโลโกอันทุโวติขอมหาราชาเตนะภวตาชนตาโลกคือหมู่สัตว์อัญชลานำไปนำไปไก่ใหม่ยังยืนโลกไม่มีความอิ่มความเต็มโลกผ่องอยู่เป็นนิด
โลกไม่มีใครต้านทานจำจะต้องพัดพาไปจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปไม่มีอะไรเป็นของของเราถ้าก็ว่าของท่านสี่ข้อเนี่ยเรื่อยเปื่อยไปก็เลยออกบวชถ้าเจ้าโกรธท่านก็ให้อธิบายท่านก็อธิบายให้ฟังว่าโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรื่องความแก่ความเฒ่ากำลังวังชารถน้อยถอยไปเดี๋ยวนี้พระองค์มีอายุ80ปีแล้วแต่พระองค์มีกำลังวังชากำลังแขนกำลังขากำลังหลังกายสามารถจะรบทัพจับศึกเอาชนะข้าศึกศัตรูดัสกรอยู่แลหรือบอกโอ้โหไม่ได้แล้วตั้งแต่ลุกขึ้นจะก้าวไปข้างหน้าก่อนลำบากสมัยก่อนนึกว่าตนเองมีฤทธิ์เก่งที่สุดนั่นแหละเรียกว่าโลกคือมูสัตว์อัญชลานนำไปไก่ไม่อย่างยืนตาไม่อย่างยืนหูไม่อย่างยืนอาตมาได้ยินคำนี้ขอบวชก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นถวายอย่างนี้ข้อที่สองโลกไม่มีผู้ตันทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอย่างนี้จะเอาอะไรมาต้านทานทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจะมาต้านทานไว้ไม่ได้จะต้องล้มหายตายจากพัดผากจากกันเงินสิ่งนี้เงินหลานเงินคือก็ตามสางพระญามาจุลาดนี่บ่เห็นแก่เงินคำนี่เงินคือไทยเอาบ่มีได้ตายทิ่มนี่อันหนึ่งละอันที่สองละอันที่สามไม่มีอะไรเป็นของของตนมีมากแค่ไหนจะต้องถอดทิ้งอันที่สี่เกิดมาเอก500,000ชาติก็ไม่รู้จักอิ่มจักเต็มดอกชีวิตนี้น้อยนิดไม่เพียงพอต่อตัณหาความอยากความปรารถนามันไม่อิ่มโลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดครอบครองแผ่นดินแผ่นนี้แล้วยังไม่พอในที่สุดท่านก็สลบในคมคาถาท่านบอกว่าเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกเป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วยังไม่ให้เพราะความหลงเขาว่าไม่ให้คือมีมากๆแล้วก็ไม่ให้ทานไม่ให้ทานไม่ได้หมายว่าให้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าให้สมณพราหมณ์ให้คนอื่นก็ไม่อยากจะให้โลกเต่าเล้าล้านเองก็ยังหวงหึงเอาไว้บางคนมีมากเท่าไหร่ก็ขี้เหนียวเป็นเศรษฐีที่หาความสุขไม่ได้ไปไหนมีแต่นาเศรษฐีไปไหนมีแต่สิ่งของเศรษฐีบ้านเศรษฐีคนนู้นบ้านเสียนั่นเสียนี่แต่เสียนั้นไม่เคยบริจาคไม่เคยให้ทานใครเหมือนกับจะเป็นผู้ครองโลกในทั้งโลกนี่ท่านบอกว่าเราเห็นอย่างนี้ปัสสามิโลเกสถานีมนุษย์เสรทานวิตตังนะทัทันติโมหะเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์แล้วย่อมไม่ให้เพราะความหลงโลภแล้วย่อมทำการสะสมทรัพย์และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปปรารถนายิ่งขึ้นไปสะสมเท่าไหร่ก็ยิ่งปรารถนายิ่งขึ้นไปทิโยจกาเมอภิปัฒนยันติปรารถนากามยิ่งขึ้นไปว่าอย่างพระราชาทรงแผ่อำนาจชนะตลอดทั้งแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดมีได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกพระราชาและมนุษย์เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานยอมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปแท้ความอิ่มด้วยกามย่อมไม่มีในโลกเลย ดูมีมากแค่ไหนก็ไม่พอไสหะปะทะวิมวิชิตวาสะสะกรันตังมหิมาวะสันโตโอรังสมุทัสสะอติตรูโปปารังสมุทัสสะปิปัทเยทะเดอไม่รู้จักพอทรงครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นที่สุดไม่ได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาไม่ได้ทรงรู้จักอิ่มเพียงฝั่งสมุทรข้างนี้ยังทรงปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกที่ท่านเทศสรุปนี่คมคาถาของท่านพระราชาและมนุษย์แม้เหล่าอื่นเป็นอันมากยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานย่อมเข้าถึงความเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิดละร่างกายไปเท่หมายความว่ายังไม่เคยอิ่มในความปรารถนานั้นตายซะก่อนหิ้งตายซะก่อนย่อมเข้าถึงความพร่องอยู่ละร่างกายไปเท่สำนวนพระไตรปิฎกฟังยากคนสมัยนี้ราชาจะอันเยจะพระหุมนุษย์ซ่าอวีตตันห้ามาลานังอุเปนติบ่ฮันอิ่มตายก่อนเหมาะภาษาอวีตันห้ามาลานังอุเปนติเลิกสิยังไม่สิ้นความทะเยอทะยานเข้าถึงความพร่องอยู่ละร่างกายไปโดยเท่ค
ความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยท่านว่าอย่างนี้

ความอิ่มในกามนั้นไม่มีในโลกเลยกาเมหิโลกัมหินหัตถิทิฏฐิความอิ่มในกามย่อมไม่มีในโลกเลยอันหนึ่งญาติทั้งหลายพากันสยายผมคร่ำครวญถึงผู้นั้นพากันกล่าวว่าตายแล้วโอ้ยตายแล้วเด้ท่านตายแล้วหนอพวกญาตินำเอาผู้นั้นคลุมด้วยผ้ายกขึ้นเชิงตะกอนเอาไฟเผาเอาไม้คมเหงทับเอาไม้เคียเพื่อให้ไฟไหม้ไวๆแห้งด้วยลาวเหลือแต่ผ้าพื้นเดียวละโพกทรัพย์สมบัติไปนุ่งแต่ผ้าพื้นเดียวเข้าลงไปเงินทองเหลือสวนไหลหน้าเศรษฐีทั้งหลายก็ทิ้งไว้ในโลกอยากก่อดีมิก่อดีหายทั้งหลายเป็นที่ต้านทานของบุคคลผู้จะตายไปไม่มีเอิญมาหันใจซอยกับบ่อได้มาซอยแบ่งเบาความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานทางกายไม่มีทายาททั้งหลายก็ขนเอาทรัพย์ของผู้นั้นไปส่วนสัตว์ก็ย่อมไปตามกรรมที่ทำไว้ทรัพย์อะไรอะไรย่อมติดตามคนตายไปไม่ได้หวังนัทนะมันเวดิกิมจิทรัพย์เหล่านั้นไม่ตามไปหมดภรรยาทรัพย์แหวนแคว้นก็เช่นเดียวกันบุคคลย่อมไม่ได้อายุยืนด้วยทรัพย์ไม่ใช่ว่ามีเงินมากจ้างให้อายุยืนยืนมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยล้านและจ้างให้อายุยืนยืนไม่ได้ว่าบุคคลย่อมไม่ได้อายุด้วยทรัพย์และไม่กำจัดชราได้ด้วยทรัพย์ว่าอย่างนี้นักปราชญ์ทั้งหลายเห็นข้อนี้แหละจึงกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจนล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนอัฏฐาจะทริธาจะสเพมัจะปรายนาทั้งร่ำรวยทั้งมั่งมีล้วนแต่จะตายด้วยกันทุกคนทั้งคนรวยคนจนย่อมกระทบผัสสะทั้งคนพาลทั้งคนโง่ทั้งบัณฑิตนักปราชญ์ก็กระทบผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่คนโง่ย่อมนอนหวาดผวาข้อความที่ตนเป็นคนโง่ส่วนนักปราชญ์อันถูกสัมผัสด้วยอารมณ์ใดๆถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนั้นแลปัญญาจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญาเป็นเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได้คนเป็นอันมากทำบาปทำกรรมเพราะความหลงในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่มีปัญญาเครื่องให้ถึงที่สุดสัตว์ที่ถึงการท่องเที่ยวไปมาย่อมเข้าถึงในครรภ์บ้างปรโลกบ้างคำว่าในครรภ์ก็คือเกิดในท้องแม่บ้างปรโลกก็คืออาจจะไปตกนรกบ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคำว่าในครรภ์นี้หมายว่าในครรภ์ของมนุษย์จึงบอกว่าสัตว์ทั้งหลายถึงต้องเที่ยวไปเที่ยวมาย่อมเข้าถึงครรภ์บ้างปรโลกบ้างผู้อื่นนอกจากผู้มีปัญญานั้นย่อมเชื่อถือได้ว่าจะเข้าถึงครรภ์และปรโลกหมู่สัตว์ผู้มีบาปทำละโลกนี้ไปแล้วย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองในโลกหน้าเปรียบเสมือนโจรผู้มีความผิดถูกจับเพราะโจรกรรมมีการตัดช่องหย่องเบาเป็นต้นย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเองฉะนั้นความจริงกามทั้งหลายวิจิตรสอร่อยเป็นที่รื่นรมใจย่อมย่ำยีจิตด้วยรูปมีประการต่างๆมหาบพิตรราชสมภารอาตมาภาพเห็นโทษในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นจึงบวชเสียผลไม้ทั้งหลายยังไม่หล่นทีเดียวมานพทั้งหลายทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมมีสรีระทำลายได้พูดง่ายว่าผลไม้ทั้งหลายในส่วนมากมันจะหล่นก็ต่อเมื่อมันแก่มันสุกงอมแล้วแต่คนเรานั้นทั้งหนุ่มทั้งแก่ย่อมตายแต่น้อยๆก็มีมหาบพิตรอาตมาภาพรู้เหตุนี้จึงบวชเสียความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณประเสริฐแท้ดังนี้เชียวนี่หมายถึงคุณของการบวชที่พระเจ้าโกรพยะได้สักถามท่านรัฐบาลท่านก็เลยเทศให้ฟังเทศสุดท้ายท่านก็ลงท้ายอธิบายมาหมดแล้วก็บอกว่าความเป็นสมณะการออกบวชเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้ตสมาหังบรรพชิตโตมหิราชะธุมพลาเนวะปตันติมานวาทหราจะวุฒาจะสรีระเพธาเอตังวิธิตวาปันปชิโตหิราชะอปันนกังสามันจะเมวะเสยโยติอปันนกังสามันจะเมวะเสยโยติการบวชเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดอปันนกังไม่ผิดเป็นคุณอันประเสริฐแท้สามันจะเมวะ

0: ช่วยโยนประเสริฐกว่าธรรมดาหวังกันเถอะนะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าคำกล่าวของลูกเศรษฐีคนมีเงินคนนี้ท่านได้พูดอย่างนี้ทีนี้ก็ขอจบอุทเทศในเรื่องรัฐบาลเนี่ยว่ามองเห็นคุณค่าของการบวชอย่างนี้แล้วก็มาสรุปกันอีกทีว่าการบวชนั้นมันมีประโยชน์ยาวนานประโยชน์ของตนดังที่กล่าวมาแล้วว่าประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาปัตถปิเจปัทมาทายะอนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสยังโรเกอภิรัชเชนตังวรังแม้จะออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนอุ้มบาตรเที่ยวขอทานคนอื่นเลี้ยงชีพความเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนปราศจากการเบียดเบียนประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนี่เป็นประโยชน์ส่วนตนถ้าท่านยังมองไม่เห็นมันก็จะมองประโยชน์ที่ไกลออกไปประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์พิเศษออกไปคือประโยชน์เพื่อพระศาสนาประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสังคมแล้วก็ประโยชน์เพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อญาติญาติตถาจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ญาติแล้วก็โลกัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลกประโยชน์นั่นแหละคือตัวอานิสงส์อานิสงส์มันแปลว่าประโยชน์ฟรุตเบเนฟิสภาษาฝรั่งมหาพลาพลาพลาแปลว่าผลมหานิสังสานิสังสานิสังสาแปลว่าประโยชน์มหาแปลว่าใหญ่นิสังสามหานิสังสาอานิสงส์ใหญ่ก็หมายถึงว่าประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ภาษาฝรั่งเขาแปลว่า the great benefit benefit ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ the great fruits and the great benefits ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่ผลพิเศษอันยิ่งใหญ่มีแก่โลกแก่สังคมควบคุมไปถึงต้นไม้ถึงดินฟ้าอากาศถึงนกหนูปูปีกสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายการบวชได้ช่วยคุ้มครองท่านนั้นแล้วลองเดินทางไปในวัดในวัดป่าก็ดีในวัดบ้านก็ดีถ้าจะเห็นป้ายเขตให้อภัยทานตั้งแต่สัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยนกหนูปูปีกสมัยนี้ก็ได้อาศัยวัดขออภัยอย่างที่วัดอาตมาไหมแต่ในกุฏินี่นกของนกเขามันพอมันหนีมันบินมากรูกรูกรูกรูมาจับในกุฏินี่แหละอาตมาก็เอาอาหารไว้ให้มันมันก็มากินมันก็มากินกินแล้วมันก็บินหนีไปอยู่ตามต้นไม้ในวัดพระหาเริงมามันก็ขันกูกูกูกูกูกูนกโพลดกเอ้ยนกกระปูได้นกกดอะไรต่างๆนกเอี้ยงไก่ปลาอย่างนี้มันมีอยู่ในวัดคนเขาก็ไม่ฆ่าออกจากวัดบริเวณวัดรอบๆแถวบ้านแพทย์บ้านโนนทับช้างบ้านดงบังบ้านใกล้เคียงบริเวณนี้ใกล้ๆรัศมีของวัดนี่เขารู้โอ้โอ้นี่นกวัดนกเขาวัดนกเอี้ยงวัดนกกดวัดนี่ไก่ปลามาจากวัดนี่กระรอกกาเตอยู่บริเวณวัดนี่เขาไม่ฆ่ามันเลยที่เขาไม่ฆ่านั้นก็ทำให้เขาเป็นบุญเป็นวาสนาเพราะศีลเพราะธรรมอนุภาพแห่งนักบวชที่บวชอยู่นี้แผ่ไพศาลออกไปคลุ้มครองมันให้มันอยู่เป็นสุขนอกจากคนมืดจริงๆคนไม่รู้จักบางทีมาจากถิ่นอื่นไม่เคยรู้พอนกวัดไม่มีป้ายเขาก็ยิงมันได้ยินเสียงร้องกูกูกูไม่หวาดกลัวได้ยินเสียงนกกระปูร้องอยู่ใกล้ๆคนนี่มันคุ้นเคยอยู่ในวัดแบบนี้ครับทำไมก็นึกว่าโอ้ปีกมึงดีก็จะขักแท้กับปืนจริงแต่คนส่วนมากเขาไม่เข็นไม่ฆ่ามีอาหารเขาก็ให้มันกินตามที่พระเคยให้อย่างนี้จะไม่เรียกว่าอานิสงส์อย่างไรคุ้มครองไปถึงสัตว์คุ้มครองไปถึงต้นไม้วันก่อนไปประชุมกับเจ้าคณะสังฆาธิการป่าไม้ป่าไม้ประวัติขึ้นเครื่องบินดูถ่ายเห็นตรงไหนเขียวๆนั่นเป็นวัดทั้งนั้นนอกนั้นหมดป่าไม้ในภาคอีสานเหลือเพียง 14% ทั้งที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ในเขตป่าสงวนยังไม่เป็นวัดเป็นสำนักสงฆ์ท่านก็ช่วยกันคุ้มครองป่าไม้รักษาป่าไม้เพราะชีวิตผูกพันกับป่ามันช่วยแวดล้อมอย่างที่วัดอาตมาพระกันปลูกเดี๋ยวนี้ปลูก26ไร่ไม่ทำอะไรปลูกป่ามีศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญจากกรุงเทพมหานครมาถวายสตางค์ไว้ประวัติแล้วแต่ท่านจะทำอะไรถวายไว้ 50,000 บาทอาตมาก็ซื้อที่ 60,000 เอาเพิ่มอีก 10,000 แล้วก็บอกเจ้าของเขาบอกว่านี่โยมสร้างกุฏิสร้างวิหารศาลาอาลาอาราม ไม่กี่ปีมันก็ผุก็พังไปแล้วแต่ที่ดินนี่ถ้าเราซื้อไว้มันปลูกไม่ได้เหมือนกุฏิเหมือนวิหารปลูกไม่ได้ปลูกที่ดินไม่ได้ปลูกดินนี่ปลูกไม่ได้แต่เราซื้อไม่เป็นของวัดกว่าช่างหัวมันเถอะใครจะเรียกว่าของใครก็ตามเพียงแต่ซื้อคืนจากกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ครอบครองอยู่เอาที่ดินเหล่านั้นมาเวนคืนให้แก่รัฐแก่สังคมไม่ไปไหนพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปลูกต้นไม้ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลเรียกว่าทำป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมนำความเขียวขจีกลับคืนมาสู่แผ่นดินอีสานไม่ต้องมัวรอหวังรองับประมงประมาณจากทางราชทางการทางไหนมันช้ามันยืดหยาดแต่มองเห็นประโยชน์แล้วก็เอาเถิดโยมก็มาถวายไหว้อาตมาก็เลยถามว่าจะซื้ออะไรเขาบอกว่าแล้วแต่ท่านอาจารย์จะทำอาตมาก็เลยซื้อดินได้26ไร่แค่นี้ก็มาคิดต่อไปมันเป็นดินที่เขาทำนานแล้วล้อมรั้วให้ดีๆพระเนรนิรภากันทำเอาแล้วไถมาไถคันนาออกพรวนดินให้ร่วนซื้อเอาต้นไม้มาปลูกต้นมะขามต้นปลาดูต้นตาเคียนทองกาเดาใส่มันเข้าไป 4-5 ปีให้หลังกระคองเขียวสร้างเป็นวรรณอุทยานกรรมฐานนิคมกรรมฐานอ้าวใครเดือดร้อนอาดูนใจจะมาฝึกสมาธิภาวนาก็ได้ที่อยู่อาศัยแน่ร้อนนอกพออาบน้ำบรรเทาร้อนแดดพระบังเงาร่มได้ร้อนในอุระเราสิเหลือเรกร้อนเพราะกิเลสไหม้หม่นเพลียงเพลิงสมมานี่มานี่เอาอย่างนี้อย่างนี้การบวชมันคุ้มครองไปถึงป่าไม้ถึงทรัพยากรของชาติทำให้ดีๆชีวิตที่ผูกพันอยู่กับป่าเพราะเหตุนั้นมันหลีกจากป่าไม่ได้พระศาสดาจึงกล่าวว่าสเจเวภิกขเวสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโรโกอรหันเตหิอัสสะถ้าหากภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบสร้างโรคนี้จักไม่ว่างจากพระอรหันต์มีประโยชน์สูงสุดทำให้โรคไม่ว่างจากพระอรหันต์โรคได้สงบร่มเย็นมีธงชัยแก่มนุษยชาติคือการชนะถึงที่สุดของชีวิตเพราะเหตุนั้นเราจะเป็นอยู่โดยชอบนั่นเป็นการบวชที่ทำให้ภาวะแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ดีดับสิ้นแห่งความทุกข์ก็ดีอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยไกลสุดขอบฟ้าอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่หมดยุคหมดสมัยพระศาสดายืนยันอันนี้ถ้ามันจะหมดยุคหมดสมัยก็คือยุคที่ไม่เป็นอยู่โดยชอบไม่เป็นอยู่โดยชอบในก่อนที่ท่านจะสิ้นใจในมหาปรินิพพานนะสูตรนะเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตายในวันนั้นนะมีคนคนหนึ่งกระเฮือกกระหอบเข้าไปจะไปเฝ้าชื่อสุภัททะเป็นนักบวชนอกศาสนาภิกษุทั้งหลายก็กั้นกลางเอาไว้ว่าอย่าเข้าไปรบกวนพระศาสดาเลยพระองค์กำลังทรงพระประชวรหนัก 2-3 ครั้งพระศาสดาก็บอกว่าให้เขาเข้ามาเถอะให้เขาเข้ามาเป็นคนสุดท้ายที่ได้พบพระศาสดาได้ฟังธรรมขมาเขาก็ถามใหญ่เลยว่าในศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนานี้แล้วศาสนาของเดรธีนิคนปริพาชกอาเจรกเหล่านี้ครูทั้ง6มีสมณะไหมหมายถึงว่าผู้ที่บรรลุโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์สมณะทั้ง4เนี่ยพระศาสดาบอกว่าทำไมท่านจึงถามอย่างนั้นเรามีเวลาที่จะพบกันน้อยทำไมท่านจึง
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: บาท
1: ธรรมะเพื่อชีวิตตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: มีชื่อว่าสังขารูปปัตธรรมธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ดีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกบารมีเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเริ่มต้นด้วยธรรม4ประการนี้จะนั่งสมาธิให้เก่งๆให้จิตสงบก็ต้องอาศัยธรรม4ประการนี้ถ้าขาดธรรม4ประการนี้ท่านก็เป็นผู้ล้มเหลวไม่ขาดสายธรรม4ประการนี้ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพยัคโอเอรูปสมาคธรรมธรรมที่ทำให้เวรและภัยลำงับท่านมีภัยมีเวรท่านมีบาปมีกรรมทำอะไรไว้ถ้าท่านประกอบด้วยธรรม4ประการอบรมจิตท่านก็จะทำให้กรรมนี้ลำงับเวรนี้ลำงับไม่ต้องไปให้ผู้ใดมาตัดกรรมตัดเวรให้ท่านเสียเงินเสียทองท่านนี้แหละจะเป็นผู้ทำสัพพะกรรมมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมทีนี้อาตมาก็อยากจะสรุปว่าผู้ที่มีธรรมะ4ประการนี้อาจจะทำชั่วบ้างเป็นบางคราวแต่ธรรมะ4ประการนี้จะทำไม่ให้เขาเลอะเลือนเวลาจะตายเมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงกบิลพัสดุ์ครั้งที่2พระเจ้ามหานามซึ่งเป็นญาติของพุทธเจ้านั้นเข้ามาฟังเทศที่นิโคทารามแล้วก็ปฏิบัติธรรมท่านก็สอนเรื่องศรัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปฏิยังคธรรมนี้พระเจ้ามหานามมีความสนใจปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดอย่างนี้วันหนึ่งท่านกลับไปในบ้านกลับไปในเมืองในพระราชวังเห็นคนมากเห็นรถมากเห็นช้างมากม้ามากเกวียนมากจิตใจท่านก็ลืมหลงการปารภถึงพระพุทธประดำประสงค์ก็หลงไปลืมไปหลังจากนั้นวันหลังตอนเช้าท่านก็มากราบพระพุทธเจ้าว่านครกบิลพัสดุ์นี้เป็นเมืองที่คับคั่งด้วยผู้คนรถบ้างเกวียนบ้างม้าบ้างช้างบ้างเวลาผมอยู่ในวัดผมก็มีจิตใจเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธประธรรมประสงค์ปารภอยู่ไม่ขาดแต่เวลาผมกลับไปพบผู้คนพบช้างพบม้ามากๆจิตใจก็ลืมสติก็ลืมหลงที่จะปารภพระพุทธประธรรมประสงค์ถ้าผมตายในขณะนั้นผมจะไปไหนพี่น้องฟังให้ดีนะเวลาจักตายนี่เป็นเวลาที่มีค่ามากจำไว้ให้ดีว่าจะทำบาปทำกรรมทำอะไรก็ตามชีวิตจะมีค่าที่สุดเวลาจักตายท่านจะถือเอาประโยชน์หรือจะถือเอาโทษในช่วงสุดท้ายเนี่ยพระเจ้ามหานามถามเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมหาราชมหาบพิตรเปรียบเสมือนห้วงน้ำลึกมีบุคคลคนหนึ่งแก่อุ้มหม้อน้ำใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันเนยเข้าไปในห้วงน้ำนั้นพอไปถึงห้วงน้ำลึกแล้วเขาก็ทุบหม้อเศษหม้อเศษดินเศษกระเบื้องจักจมลงไปในน้ำแต่น้ำมันเนยนั้นจักไม่จมไปกับหม้อกับกระเบื้องนั้นจักลอยอยู่เหนือน้ำฉันใดจิตใจของบุคคลผู้ได้อบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาที่มั่นคงแล้วเขาจะแตกกายทำลายขันกายก็จะกระจายในแผ่นดินในโลกแต่จิตนี้อโทคามีวิเศษคามีจิตจะไปสูงจิตจะไปวิเศษไม่ตกต่ำทีนี้เราก็มาถึงขั้นที่ว่าธรรมะ4ประการนี้ขนาดไหนพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งกันเนี่ยมีแล้วนะมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาแต่มันพอหรือยังมันอาจจะงอกเป็นรากฝอยแต่ยังไม่ถึงรากแก้วอาจจะมีใบน้อยๆแต่ยังไม่ถึงเป็นลูกเป็นหมากศรัทธาที่เรามีอยู่นี่เราก็สามารถที่พอจะทำบุญได้พอจะให้ทานได้พอจะรักษาศีลได้แต่นี่ถ้าสมมติว่าท่านอาจารย์นิวัฒน์ท่านประกาศตูมขึ้นมาเองว่าพรุ่งนี้ตื่น2นั่งสมาธิกันจันสว่างเลยแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์แยกย้ายกันแผ่เมตตาและแยกย้ายกันไปตอนเย็นพรุ่งนี้เรามานั่งสมาธิตั้งแต่บ่าย 3 โมงยัน6 โมงเย็นแล้วค่อยฟังธรรมแล้วค่อยทำวัดสวดมนต์ท่านพูดอย่างนี้ปั๊บจิตใจเราจะเป็นยังไงโอ้ตายแน่ๆเว้ยตายแน่ๆเธอเนี่ยนั่นศรัทธาขนาดไหนศีลขนาดไหนจาคะขนาดไหนปัญญาขนาดถ้าศรัทธามีจริงๆศรัทธาที่พูดถึงขนาดนี้จะต้องตายก็ยอมเป็นก็ยอมนี่ถ้าจะรู้จักชัดเข้าไปอีกสมมตินะท่านตั้งใจเอาไว้กลับไปบ้านนี้มีผู้ใดสักคนหนึ่งมาถามว่าคุณยายคุณ

ุณลุงไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยไปไหมไปกับผมไหมผมจะให้สัก 500,000 หรือว่าสักล้านหรือว่าสัก 2-3 ล้านไปเข้ากลุ่มเข้าคณะกับผมไปปฏิบัติกับผมแต่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะท่านจะเป็นคนร่ำรวยไม่อดไม่อยากผมให้คนละ2ล้าน3ล้านไปเราจะเอาไหมแต่ห้ามนะวัดอย่าไปเข้าพระเจ้าอย่าไปนบอาจารย์สมภพอาจารย์ไหนก็ตามไม่ต้องไปเชื่อฟังไม่มีประโยชน์ไปไหมป้าไปไหมลุงก็ลองถามใจเราดูว่าไปแน่ๆเลยไปวัดมหาโลกมีแต่เสียเงินไปนี่เราจะได้ต้อง2ล้าน3ล้านไปดีกว่าเว้ยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าศรัทธาที่ท่านมีอยู่นี้มันยังเป็นนุ่นที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมชาติเป็นธาตุเบาเมื่อลมมาทางที่ตะวันออกจะปลิวไปที่ตะวันตกถ้าพัดมาตะวันตกจะปลิวไปที่ตะวันออกยังไม่เป็นศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาทันหาอสังหาริมายังไม่เป็นศรัทธาที่สมณะมารพรหมเทวดาหรือผู้ใดในโลกนี้จะนำไปได้เมื่อก่อนที่จะสิ้นปีมีโยมตาบอดมาหาอาตมาอาตมาเป็นคนเป็นผู้อุปถัมภ์ชมรมคนตาบอดตาบอดในภาคอีสานอาตมาอุปถัมภ์เทศบางทีโยมถวายอาตมาก็ไปซื้อเครื่องดนตรีให้ตาบอดไปเจาะน้ำบาดาลไปทำบ้านเนี่ยเขาอยู่กันเป็นกลุ่มตาบอดเหล่านี้ก็มาฟังเทศบ่อยๆอันนี้อาตมากำลังมีโครงการจะอบรมคนตาบอดทีนี้อาตมาได้ถามคนตาบอดบ่อยๆทำไมเขาจึงมาหาอาตมาเขาฟังทางวิทยุแล้วเข้ามาอาตมาลองถามว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายตาบอดนี่นะมันบอดเพราะกรรมเพราะเวรเทศเขาฟังเขาก็ร้องไห้ไปทีนี้อาตมาก็ลองถามว่าตาบอดบอดเนี่ยฝันบ้างไหมกลางคืนตาบอดบอกว่าฝันแล้วมันเห็นอะไรไหมล่ะเวลาฝันบ่เห็นว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยตาบอดผู้ชายบอกว่าฝันสมัยผมอยู่เชียงใหม่ฝันว่าเขาบีบคอแล้วผมตกใจร้องเขาก็มาปลุกส่วนตาบอดผู้หญิงบอกว่าฝันไปหาหน่อไม้อาตมาถามว่าไปหาอย่างไรก็งมหาไปเนี่ยตาบอดเหมือนกันฝันโอ้มันอาภัพจริงๆนะขนาดฝันมันก็ไม่เห็นอะไรพวกเราฝันกลางคืนก็ไม่ได้ฉายไฟฉายเห็นนะฝันกลางคืนก็เห็นนี่พวกเรามีบุญนะพวกเขานั้นอาภัพมากอาตมาก็ถามว่าคุณไปอยู่เชียงใหม่กี่ปี4ปีก่อนจะไปอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอยู่กรุงเทพเรียนอยู่โรงเรียนคนตาบอดพญาไท6ปีเนี่ยอาตมาก็ถามว่าเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยอันไหนมันงามกว่ากันอันไหนมันเจริญตาบอดบอกไม่เห็นเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่4ปีอาตมาก็ถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าเชียงใหม่มีเขาบอกว่าเชื่ออย่างไรเนี่ยเมื่อไม่เห็นคุณไปคำดูเชียงใหม่ไหมบ่แล้วว่าฉันเขาว่ามีกับมีแต่ว่าผมอยู่ตั้ง4ปีผมว่าฉันอันนี้ยังเป็นสัมมาทิฏฐิของคนตาบอดแม้ไม่เห็นเชียงใหม่ก็เชื่อว่าเชียงใหม่มีเพราะคนตาดีเขาพูดแต่พวกเรานี่ตาบอดภายในไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่เดี๋ยวนี้คนตาบอดประเภทนี้มากถึงแม้ว่าเราไม่เห็นมันก็เป็นสิ่งที่มีได้เหมือนเชียงใหม่กับคนตาบอดที่นี่อาตมาก็ถามตาบอดว่าสมมติว่าตายไปอยากจะเกิดมาบ้างไหมถามตาบอดอย่างเงี้ยตาบอดบอกว่าสาธุถ้าเกิดมามองเห็นเหมือนชาวบ้านชาวช่องตายในท่อนมือแรงเนี่ยว่าฉันมืออื่นได้เกิดไม่รอดว่าฉันเขาบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วให้มันเห็นเหมือนคนทั้งหลายสาธุขอให้ตายเย็นเนี่ยคืนเนี่ยพรุ่งนี้ขอให้ได้เกิดมาไวๆจะได้เห็นเหมือนชาวบ้านทีนี้อาตมาก็ถามต่อไปว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วเนี่ยคนก็เกิดมาไม่เห็นอะไรเหมือนเก่าแต่คุณรวยมากนะเป็นเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านอยากจะเกิดไหมสาธุตายสำสวงเว้นก็ท้อนอย่าสุเกิดอีกท้อนมาฉันขออย่าให้ได้เกิดมาอีกเลยถ้าเกิดมาไม่เห็นอะไรนี่มันอาภัพที่นี่พวกเรานี่มีบุญแล้วนะใครๆก็คงไม่ปรารถนาว่าตายแล้วเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านแต่ให้ตาบอดอาตมาก็ถามซอกแซกเพื่อเอามาฝากคนตาดีได้เปรียบเทียบว่าพวกเรานี่มีบุญแล้วจงเอาบุญไปต่อบุญที่นี่มีตาบอดอีกคนหนึ่งแกมาจากอำเภอสว่างแดนดินหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเอิบอิ่มมากคิดกับตาบอดทั้งหลายดูผิวพรรณแกผ่องใสยิ้มพอลงจากรถแกก็เดินให้หลานจูงอาตมานั่งอยู่บอกเอามาจูงมานี่จูงมานี่จูงมาใกล้ๆก็มาถามมาใกล้ๆนี่คุณโยมมากราบใกล้ๆยื่นมือให้แกจับแกก็ลูบก็เลยถามว่ามาทำไมมาเฮ็ดหยังอยากมาเห็นอยากมาดูอยากมาใกล้อาตมาบอกว่าจะเห็นได้อย่างไรล่ะ
ไม่เห็นก็ได้มาใกล้ได้มารูปมาคำโอ้ท่านอาจารย์อย่างอ้วนๆนะฟังเสียงในเทฟังเสียงในวิทยุนึกว่าคนแก่เท่าหัวงอกหมดแล้วที่ที่อาจารย์มาก็ถามว่าเดี๋ยวนี้โยมอยู่อย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากอะไรไหมแกบอกว่าไม่ทุกข์ยากลำบากอะไรตาบอดลำบากไหมเป็นทุกข์ไหมแกบอกว่าตาบอดนี้ลำบากแต่ไม่เป็นทุกข์ฟังให้ดีนะลำบากก็เป็นทุกข์คนละอันกันนะตาบอดที่ลำบากแกบอกมันไม่เห็นอะไรไปไหนก็งมก็ซาวไปแต่ไม่เป็นทุกข์ทำไมจึงไม่เป็นทุกข์อาตมาถามรู้แล้วก็ว่าอย่างนี้รู้แล้วอย่างไรก็ฟังเทปท่านอาจารย์นี่แหละฟังทุกวันลูกหลานไปให้ว่ามันเป็นที่กรรมที่เวรยอมรับเรามีกรรมมีเวรชาตินี้เราจะทำแต่สิ่งที่มันไม่เป็นบาปอาตมาก็เลยถามว่าทุกวันนี้อยู่อย่างไรถ้าวันพระผมก็ไปจำศีลเป็นหัวหน้าคนตาดีไหว้พระสวดมนต์อาราธนากล่าวคำถวายสังฆทานตาบอดเป็นหัวหน้าหมดแล้วตอนกลางคืนทำยังไงวันธรรมดาแกบอกว่ากลางคืนผมก็ไหว้พระแผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิโอ้เก่งเลยตาบอดเก่งก็เลยถามมาไหว้พระอย่างไรไหว้พระแผ่ได้หรือได้ทำยังไงได้ก็เอาเทปท่านอาจารย์เนี่ยลูกหลานท่านลูกหลานเขาซื้อไปให้ก็เปิดฟังทุกวันฟังไปมันก็จำไปก็ไหว้พระไปเดี๋ยวนี้ไหว้พระทุกวันอาตมาก็ถามมาทำสมาธิทำอย่างไรนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวๆหายใจสั้นๆเหมือนท่านอาจารย์บอกในเทปทำไปแล้วมันเป็นอย่างไรมันเหนื่อยแกบอกมันอึดอัดมันร้อนมันกระวนกระวายแต่ก็เชื่อฟังท่านบอกว่าหลังจากร้อนหลังจากกระวนกระวายแล้วมันก็จะเบาเหมือนกับฝนจะตกมันต้องมีแดดมีลมธรรมดาเราต้องการความสุขที่มันละเอียดต้องเอามาแลกเอาความสุขหยาบๆนี่มาแลกพี่น้องทั้งหลายก็เหมือนกันนะนั่งสมาธิมันเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนั่นมันกำลังแย่งกันระหว่างการได้ดังใจกับการฝืนใจตามมัสสุกับเนคขมัสสุเขากำลังต่อสู้กันตาบอกแกบอกว่าเมื่อมันร้อนถึงที่สุดมันอึดมันอัดถึงที่สุดก็ทนเอาเหมือนท่านอาจารย์บอกหลังจากนั้นมันก็เริ่มผ่อนคลายมันเย็นมันเบาหลังจากนั้นเหมือนตัวเองนี่ไม่มีเย็นแสนจะเย็นเป็นสุขมากครับผมนี่ร้องไห้ทุกคืนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่พ่อแม่ผมนั้นเข้าวัดเข้าวาประจำแต่ไม่มีใครสอนเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาแล้วอาตมาก็ถามว่าโยมนี่ตาบอดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุ4ปีตาบอดแต่เดี๋ยวนี้คิดว่าตนเองนั้นมีกำลังมากมีกำลังแห่งบุญแห่งกุศลมากพอใจอาตมาก็เลยถามว่าเอางี้ไหมโยมตาบอดนี่กลับไปญาติไปบ้านเนี่ยถ้ามีผู้ใดมาถามว่าเอาไหมจะให้เงินสัก10ล้านห้ามลงวัดอย่าเข้าพระเจ้าอย่าไปนบครูบาอาจารย์ไม่ต้องเชื่อฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยอะไรไม่ได้ดอกเอาเงิน10ล้านไปจ้างคนหามจ้างคนป้อนอยากจะกินอะไรแต่ห้ามเข้าวัดนะห้ามระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาแกบอกไม่เอาเท่าไหร่ล้านก็ไม่เอาเท่าไหร่โกรธก็ไม่เอาผมพอใจแล้วอันนี้เรียกว่าอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำต้องศรัทธาขนาดนี้นะโยมนะสิงขนาดไหนเอาละเวลาเราหมดแล้วสิงขนาดไหนก็ต้องย่อลงมาอีกว่าสิงขนาดที่ว่านอนหลับไปก็ต้องมีสิงฝันไปในฝันนั้นก็ต้องมีสิงอย่างนี้จึงเรียกว่าอริยกันตะสีเลหิสมณาคโตถึงพร้อมด้วยสิงที่พระอริยเจ้าสรรเสริญจาคะขนาดไหนตัวนี้สำคัญมากที่สุดจาคะขนาดว่าเคยโกรธ30นาทีให้มันเหลือสัก1นาที2นาทีท่านก็จะตกนรกหลุมน้อยๆเพราะจาคะตัวนี้มันไม่ได้หมายความว่าให้ทานเงินทองอย่างเดียวนะถ้ามิฉะนั้นพระอรหันต์จนๆก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้สิพระอริยเจ้าคนจนๆก็เป็นไม่ได้จาคะมาจากภาษาบาลีว่าจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนาลโยไม่ให้มันมีที่ตั้งอยู่อาศัยของกิเลสตัณหาเอาง่ายๆวันที่ท่านกลับบ้านพรุ่งนี้ท่านจะได้ฝึกจาคะกลับบ้านพรุ่งนี้พ่อบ้านอยู่ที่บ้านแม่บ้านอยู่ที่บ้านแยกเที่ยวรอคอยหน้าถ้ามึงถึงงานตัวบุญมาเลยว่างั้นท่านได้บุญหาบมาเลยทำไมไม่นอนวัดมหาโลกมาทำไมมันมาอยู่นู่นนานๆตรงนี้อ่ะจาคะท่านจะเห็นถ้าท่านโมโหขึ้นมาก็ท่านไม่สามารถขว้างความรู้สึกนี้ออกไปเมื่อนั้นท่านยังสอบตกบุญของท่านเก็บบันหายหมดเลยไม่มีเหลือเลยพ่ออย่างนั้นพรุ่งนี้ยิ้มไปตั้งแต่ประตูวัดไปจนถึงบันไดบ้านนู่นเลยนะถ้าทางโน้นโกธาขึ้นมาโมโหโกธายักษ์โคโนเกิดขึ้นทางนี้ก็เทพธิดาเกิดขึ้นอย่าให้ยักษ์ขี่หนีขึ้นไปหากันมันจะตีกันหัวล้างข้างแตก
ักจะร้องห่มร้องไห้สนั่นวันไหวยิ้มไปแม่ฉันคิดถึงเธอเหลือเกินเอาบุญมาฝากพระเจ้าประคุณมันอยู่ที่เธอนี่เองมิฉะนั้นฉันอยู่วัดนานๆปฏิบัติทำคิดถึงเหลือเกินอยากจะให้ไปฟังแล้วบุญมาฝากยิ้มไอ้ยักษ์เขากลัวยิ้มยิ้มหน่อยเขาก็หน้าลดลงแต่ถ้ายิ้มสักสองสามหนจังหน้าถ้ามึงถึงเยอะก็ต้องหาบางต้นเสาซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ายิ้มย่อเย้ยต้องยิ้มมีศิลปะจาคะนั้นก่อนเข้าใจว่ายอมได้ให้อภัยได้ปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันอารมณ์อยู่ตลอดศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธามั่นใจในข้อวัดปฏิบัติต้องทำได้มั่นใจว่ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ศีลควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจเมื่อมีธรรมะสี่ประการนี้ก็เป็นอันว่าท่านทั้งหลายเข้าถึงอริยยยธรรมธรรมอันประเสริฐที่จะนำออกจากทุกข์ในช่วงนี้ท่านปิดประตูอบายยางบาปหมดสิ้นไปสัพพะปาปัสสะอกลนังท่านได้เว้นแล้วก็เหลือเพียงกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปในคืนนี้มีโอกาสคงจะได้บรรยายเรื่องสมาธิภาวนาเพื่อให้ก้าวหน้าในอริยยยธรรมขอดูจดหมายคงจะนมัสการถามจะบรรเทาความกลัวตายจากโรคภัยไข้เจ็บให้กับญาติได้อย่างไรอันนี้สาธุขออนุโมทนาในปัญหาเหมือนกับปัญหาที่เข้าไปถามพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะจากกบิลพัสดุ์ครั้งสุดท้ายพระเจ้ามหานามที่อาตมาได้พูดไปเมื่อกี้ได้ไปถามปัญหาว่าเมื่อผมตายในขณะที่จิตใจกำลังลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นในขณะนั้นจิตจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนคนอุ้มหม้อใส่น้ำมันเนยไปในห้วงน้ำใหญ่แล้วไปทุบหม้อแตกจะจมลงในน้ำในดินแต่น้ำมันจักไม่จมไปด้วยจิตใจผู้ที่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาร่างกายแตกสลายไปจิตใจจักไปสูงอโทคามีวิเศษคามีหลังจากนั้นมหานามะเนี่ยก็ถามต่อพระเจ้ามหานามว่าผมยังไม่ได้ถามปัญหาสุดท้ายพระผู้มีภาคเจ้าจะจากไปอุบาสกในศาสนานี้ควรจะได้รับความเบาใจปลอบใจเพื่อนอุบาสกผู้ที่กำลังเป็นไข้โดยวิธีใดเอาธรรมะข้อใดฟังให้ดีแม้ปัญหานี้น่าอนุโมทนาเลยพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนมหาราชมหาบพิตรเมื่อท่านมีเพื่อนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้เจริญอยู่ในธรรมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจียนตายท่านจงเข้าไปแล้วไปถามว่าท่านกลัวตายหรือท่านกลัวจะพัดภาคจากทรัพย์สมบัติจากลูกจากผัวจากเมียหรือถ้าบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นอย่างนั้นจงบอกว่าแม้เราเองแม้ตัวเขาเองก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ตายจากลูกจากผัวจากเมียลูกผัวเมียก็จะตายจากเราเราเป็นธรรมดาเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราจะเป็นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ทุกคนล้วนแต่จะตายด้วยกันเธอจงไปปลอบใจให้เขาเบาใจถ้าเพียงแต่เขาเจ็บไข้เธอจงบอกว่าเนื้อเจ็บไปนี้ยังมีอีกคือตายพูดง่ายว่าถ้ามันเจ็บมันไข้แล้วเกินก็ไปบอกกันว่าอย่าไปกลัวเลยเพียงแค่เจ็บไข้ยังมีอีกยิ่งกว่าไข้คือตายกำลังรอคอยอยู่ว่าอย่างนี้ที่วัดอาตมามีโยมคนหนึ่งมาหาอาตมาแล้วแกทำบุญสร้างศาลาด้วย 1,000 อีก 1,001 เอาเศษซองถวายให้อาจารย์ว่าอย่างเงี้ยอาตมาบอกเอามาทำไมอาตมาไม่จำเป็นต้องใช้เอาไปทำศาลาเถอะโยมวันนี้บอกว่าอาจารย์จะไม่ไข้ไม่ป่วยหรือเอาเงินผมเนี่ยไว้รักษาให้ผมได้บุญเนี่ยผมจะรีบกลับผมปากเบี้ยวผมจะไปรักษาปากอาตมาโอ้คนดีๆทำไมปากเบี้ยวก็เลยบอกว่าโยมไม่ใช่เพียงแต่จะปากเบี้ยวนะฝากปากเบี้ยวไปยังมีอีกคือตายต้องตั้งใจไว้ให้ดีๆฝากเจ็บป่วยให้คือตายเพราะนั้นมันปากเบี้ยวก็มีเหตุมีปัจจัยไม่ต้องไปบอรี่กับมันกินข้าวได้อยู่ไม่ใช่หรือเสร็จแล้วอาตมาก็ถามเป็นอะไรมันจึงเบี้ยวมันควรมีเหตุมีปัจจัยแกก็บอกว่าแกเป็นคนหัวหน้าบวชชีพราหมณ์เก่งมากนะจังหวัดหนองคายเนี่ยแกบอกว่าฝันว่าเขามาบอกเลขให้บอกหวยให้บอกว่าลุงซื้อแล้วไปสร้างซุ้มประตูให้ทีนะแกบอกว่าไม่ซื้อฉันปฏิบัติธรรมนี่ไปซื้อหวยทำไมเล่นการพนันทำไมฉันไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันจะให้ฉันมาเล่นการพนัน

แสนบาทสร้างซุ้มประตูเมาแสนแปดยังไม่เสร็จตายก่อนจะตายก็มาลาตายนี่ฟังให้ดีนะญาติโยมเป็นเรื่องจริงๆพวกเราได้ทำดีๆอย่างนี้แหละสวรรค์เขาต้องการคนดีในนี้บนสวรรค์ก็ขาดคนดีตาดีที่มาบอกอาตมาว่าฝันว่าเขามาเอาไปเป็นหัวหน้าบวชชีพามอยู่สวรรค์ชั้นจาตุอาตมาบอกโอ้แม้แต่สวรรค์ก็ยังขาดคนดีไม่เป็นไรไปเถอะถ้าเขามาเอาก็ไปถ้าไม่มีเพื่อนจะส่งไปให้หรอกเนี่ยนั่งขาวๆอย่างนี้ใครอยากจะไปสวรรค์ชั้นจาตุเป็นเพื่อนโยมดีทีนี้เขาอาจจะมาเอาผมขอหนึ่งปีเดี๋ยวนี้มันเดือนพฤศจิกามันก็เหลืออยู่สองเดือนนะโยมดีเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรมนะเรามีจะให้ทานมากต่อมากแล้วปฏิบัติทำให้เต็มที่วันที่10มกราถึง17ผมจะมาเอารถบัสมา2คันครับไปกลับไปซื้อหวยรักษาปากไปถูกหวยแล้วไปสร้างซุ้มประตูยังไม่เสร็จวันที่28 29ของเดือนธันวาจะเป็นปลายปีแกบอกลูกบอกเมียเตรียมของจะมาปฏิบัติทำเอารถบัสแกมาเองเลย2คันแล้วในคืนนั้นวันที่28ฝันว่าเขามาเอามาแล้วนะครบปีแล้วเขาบอกอย่างเนี้ยวันนี้28อีกก็31ก็สิ้นปีเอาก็เอาแหละแกบอกว่าเนี่ยพร้อมแล้วทำบุญไว้มากแล้วคนนี้ทำบุญมากหลังจากนั้นแกก็ตื่นขึ้นมาบอกลูกพาไปวัดทีไปบอกขั้นเจ้าอาวาสที่วัดบอกว่าซุ้มประตูไม่เสร็จนะครับผมให้เงินไปแล้ว 90,000 แล้วเหลืออีก 80,000 ผมถวายไว้เอาให้ช่างเขาผมจะตายผมมาลาตายท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกเออโยมดีทำไมพูดอย่างนั้นจะไปเห็นใครแกบอกลาตายลาตายหลังจากนั้นก็ให้ลูกไปซื้อกระโหลกไปซื้อโรงมาให้พ่อที27เอาดีๆนะเสร็จแล้วเมื่อเผาจะเอาไปเผาด้วยถวายวัดเลยเตรียมไม่ขนาดนั้นนะชีวิตที่เตรียมพร้อมนะหลังจากนั้นก็เล่าเรื่องตนเองให้ลูกเขียนเล่าใส่เทปเอาภาพมาอัดมาถ่ายในคืนนั้นก็ไข้หนักเข้าโรงพยาบาลวัฒนาอุดรโรงพยาบาลเอกชนหลังจากนั้นวันที่29ถึง30ไข้หนักบอกลูกวันที่31เอารถมารับพ่อได้แล้วตอนเช้าถ้ารอไปถึงวันที่1ก็เอารถมารับศพเขามาแล้วเต็มโรงพยาบาลเลยใส่ชุดขาวเต็มหมดเลยพ่อจะไปแล้วเอาไปที่บ้านซะลูกก็เอารถใส่กลับที่บ้านน้องสองห้องน้องชายไปถึงก็ไปสั่งโลกสั่งเต่าไปนิมนต์พระมามาเทศให้พ่อฟังท่านเจ้าคุณสุวรรณธีราจารย์ก็มาแสดงทำให้ฟัง5นาทีจบแล้วพระไปท่านก็นอนพนมมือเมื่อพาไปเสร็จลูกขึ้นมาอีกบอกลูกลูกเอ้ยเวลาพ่อตายแล้วเนี่ยอย่าเอาสัตว์มาฆ่าในบ้านเรานะอย่ามางานเฮือนดีให้สนุกสนานมีโขนหนังมีละครมีหมอร้องหมอลำมีหนังนะอย่าฆ่างัวฆ่าควายไปซื้อของตลาด7วันนี้ให้พระมาสวดอภิธรรมและให้แปลไทยถ้าแปลไม่ได้ไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณมาแปลให้ฟังวันที่สุดท้ายวันเผาศพพ่อไปนิมนต์อาจารย์สมภพมาเทศงานศพพ่อนะลูกทุกคนไม่ต้องคิดถึงพ่อถ้าใครคิดถึงพ่อให้ทำเหมือนกับพ่อจะไปพบพ่อที่สวรรค์ชั้นจาตุมนะลูกถ้าช้าไปพ่อจะเลื่อนขึ้นไปชั้นดุสิตก็ว่าอย่างนี้หลังจากนั้นในคืนวันที่31ตี4แกตายนี่พระพุทธเจ้าว่าอธิโมทติเปจะโมทติโซโมทติโซปโมทติกตะปุญญังอุปทัตอุปรยัตสะโมทติเขาเพลิดเพลินในโลกนี้เขาเพลิดเพลินในโลกหน้าเขามองเห็นแต่บุญที่เขาทำไปแล้วเขาเห็นแต่กรรมอันบริสุทธิ์ของเขาเขาจึงเพลิดเพลินทั้งโลกนี้และโลกหน้าคนที่ทำบุญไว้พร้อมชีวิตที่เตรียมพร้อมเป็นอย่างนี้โยมดีนี่แกไม่หวาดหวั่นไหวเลยตายแล้วแต่มาก็ไปเทศงานศพของแกคนมามากเลยเป็นพันๆพระมา 2-300 องค์แต่มาก็บอกอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ปากเบี้ยวนะมันยังจะตายเพราะนั้นโยมเอ๋ยเมื่อเวลาเห็นใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเทศให้ฟังทีนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ถ้าเขาเข้าใจแล้วว่าเราจะตายลูกจะตายเมียจะตายจะพัดภาคจากกันแล้วก็จงพูดต่อไปว่าท่านผู้เจริญศีลท่านก็ได้อบรมแล้วศรัทธาท่านอบรมจาคะปัญญาท่านอบรมแล้วอย่างดีความสุขในโลกของพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนของเด็กเล่นของสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านจงน้อมจิตไปดาวดึงเถิดเพราะศรัทธาศีลจาคะปัญญาของท่านนั้นเป็นสังขารูปธรรมธรรมอันจะนำไปสู่ความสำเร็จท่านจงถอนจิตความยินดีในความสุขของโลกสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดินี้ไปยินดีสวรรค์ชั้นดาวดึงเถิดเมื่อเขาทำได้อย่างนั้นก็จงบอกต่อไปให้ถอนไปเรื่อยๆถอนไปเรื่อยๆจนไปถึงนิพพานอย่าลืมนะศรัทธาศีลจาคะปัญญา

0: านได้ตรงนี้พี่น้องจะสงสัยว่าโยมเป็นคฤหัสถ์เนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่าถอนไปถอนไปจนถึงพรหมโลกเมื่อไปถึงพรหมโลกแล้วจงบอกว่าท่านผู้เจริญแม้นั้นก็ไม่ยั่งยืนตัมปิอทวังตัมปิอนิจจังปหายะคัมมนิยันติอันนั้นก็ไม่เที่ยงนั้นไม่ยั่งยืนนั้นจะต้องละไปพรหมโลกไม่ยั่งยืนท่านจงน้อมจิตไปเพื่อสิ้นอาสวะสู่นิพพานเถอะเมื่อเขาทำได้แล้วเขาสิ้นใจตายท่านเรียกว่าชีวิตสมะสีสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสนะกินจินานากาลังวะทามิวิมุตตันติวิมุตติเราไม่กล่าวว่ามีความแปลกกันเลยระหว่างพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้วร้อยพรรษากับอุบาสกอุบาสิกาผู้สามารถทำกิเลสให้สิ้นไปในวันนี้มีค่าเท่ากันกับพระอรหันต์ร้อยปีไม่แปลกกันเลยนะกินจินานาการนังไม่มีความแตกต่างกันเลยระหว่างอุบาสกอุบาสิกาผู้สิ้นกิเลสตอนจะสิ้นใจกับพระอรหันต์ที่ตรัสรู้มาแล้วร้อยปีเป็นอันว่าท่านสามารถบรรเทาถ้าเขาคิดถึงถ้าเขาทุกข์โทมนัสมากท่านก็จงไปปลอบใจเขาให้เขาระลึกถึงบุญถึงกุศลที่เขาได้ทำมาอย่างน้อยเขาจะไปพร้อมกับจิตใจอันเอิบอิ่มเวลาของเราหมดแล้วขอให้ช่วยส่งการบรรยายธรรมะของท่านพระอาจารย์สมภพไปให้ก่อนจะถวายปัจจัยค่าเทปมาให้ภายหลังอันนี้ก็คงจะไม่เป็นไรคงจะต้องจัดการให้เองทางเจ้าหน้าที่ทางนี้สวรรค์นรกมีจริงไหมคะถ้ามีจริงอยู่ที่ไหนขออนุโมทนาสาธุการปัญหาอย่างนี้ก็คงจะต้องมีอย่างนี้อยู่ตลอดความสงสัยเหมือนคนตาบอดไม่เคยเห็นเชียงใหม่แต่ตาบอดเขาตกลงใจว่าเชียงใหม่มีแน่สวรรค์นรกในทางศาสนานี่มีอยู่3มิติคือผู้คนมีอยู่3ระดับดังกล่าวแล้วระดับที่กำลังพัฒนาระดับที่ผ่านพ้นการพัฒนาและระดับที่กำลังหาทางพัฒนาสวรรค์ชนิดหนึ่งเรามักจะได้ยินว่าสวรรค์หลังจากตายแล้วภาษาบาลีมีคำกล่าวส่วนมากการทำบุญเนี่ยท่านจะพูดถึงอนุสงสินก็ดีทานก็ดีสู่สวรรค์นรกเอาไว้ทีหลังสุดผู้ที่มีศีลท่านก็จะพูดถึงอนุสงของศีลชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจรย่อมฟุ้งไปไกลอย่างนี้ผู้มีศีลย่อมแกล้วกล้าในทุกชุมชนผู้มีศีลนั้นย่อมไม่มีความเดือดร้อน
1: เรื่องพระคุณแม่โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: วัดทั้งหลายมันก็ตายไปมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันเป็นวัดมันจะเป็นเวลากลางคืนเวลานอนหลับมันลับเป็นตื่นขึ้นมากับเพ่งอานาปานสติเสียให้ดีๆให้มันร้อนให้มันเย็นให้มันเย็นให้มันร้อนให้มันปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็หายไปทีนี้อานาปานสตินี่มันยังเจริญไปอีกไกลอยากจะฝากท่านทั้งหลายตื่นตัวอย่าลืมว่าเรามานั่งกันหน้าสลอนอยู่เนี่ยไม่รู้ใครจะอยู่ไปสักกี่วันมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายสั้นอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนนะเหวะติถังนาสีนังนะสยานังนะปัตตคุ้งจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็เหมือนยืนท่าตายนอนท่าตายเดินท่าตายกินข้าวรอคอยความตายเพราะความตายไม่เคยลืมเราทุกอิริยาบถมันไม่ลืมเราเลยทีนี้เมื่อเราไม่ประมาทเรามีสติอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยไม่ต้องเอาแบบเทคนิคก็ได้ถ้าผู้ใดสามารถมีสติอยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจทุกลมหายใจถ้าเป็นพระเป็นเนนมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะไม่สึกออกไปครองคารวาสเจ้าเรือนเพราะสติสัมปชัญญะสมาธิชนิดนี้ไม่มากไม่น้อยแต่ก็ไม่หมดมันจะเป็นอนันตริกะสมาธิสมาธิที่ติดต่อกันไปติดต่อกันไปทุกลมหายใจกิเลสตัณหาหาโอกาสเจาะชำแรกลงมาที่นี่ได้ยากมันจะอยู่ภาวะปกติของมันไปทีนี้เราจะต้องทำไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปแม้แต่เวลานอนอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าในคืนนี้เวลานอนอย่านอนทิ้งนอนหายใจออกก็รู้มันออกดูมันเข้าดูมันออกจนมันหลับหลับแล้วแล้วไปตื่นมาดูอีกได้ยินเสียงระฆังเตือนขึ้นรีบเข้ามาคืนมาสู่ลมหาย

0: ใจล้างหน้าดูลมหายใจมาเหมือนเดินจงกรมมานั่งสมาธิถ้าท่านทำอย่างนี้อาตมาว่าโยมผู้หญิงจะละเอียดเป็นคนละเอียดเพราะว่าทำงานที่ละเอียดได้พวกได้ในไหมหลอดอะไรต่างๆในผู้หญิงทำได้ดีการทำอานาปานสติละเอียดหน่อยเวลาจะนอนก็ดูมันเข้าดูมันออกดูจนเห็นมันหลับมันหลับเวลาใดระหว่างหายใจเข้าหรือระหว่างหายใจออกมันหลับในอาการตื่นกับอาการหลับที่มันจะหลุดออกไปหากันตรงนี้เป็นสโคปตรงนี้เป็นอาณาจักรของความตื่นสติมันหลุดจากตื่นนี้แล้วก็ล่วงลงไปในอาการหลับนั้นตรงไหนถ้าทำให้พบให้เห็นตรงนี้ท่านจะหัวเราะความตายเวลาตายมันก็เหมือนเวลานอนหลับที่มันจะหลุดออกจากตื่นเข้าไปสู่หลับนี่แหละมันสิบอย่างตายตายบักคือสิตายแสบแสบตายบึงกระคักมันสิบอย่างเดี๋ยวนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายทำความสำเนียกให้ละเอียดในอาการหลับดูมันให้ดีๆเมื่อนี้ตั้งแต่นั่งรับกับบงของมืออาศิวายังแต่นอนเห็นไปหลายเนี่ยมันรับบัดนั่งมันรับบัดออกหรือบัดเข่าขันมันรับบัดออกสติหลุดเวลาหายจะออกเรื่องกิจสิจวะหัวพับเรื่องกิจสิทางดังพร้อมเพื่อลงคนรับบัดเข่าหายใจเข่าสติหลุดเวลาหายจะเข้าขึ้นท่องผลตอกสวบเมาปานมาประกรรมมานั่งว่าโอ้เนี่ยใดก็มีเนี่ยยังบุหงมืออยู่ดีๆเนี่ยพ่อก็หย่อนนอนแห่งที่บุหงมือแล้วเนาะนั่งหลับเอาบึงกระคักเมื่อเอิญนี่ถ้านอนหลับไม่รู้สึกไม่ทันมันดูนั่งหลับอู้ก็จะตั้งใจเป็นตัวสิรับเงินได้ยี่ปอนด์เดินลมหายใจเข้าเดินลมหายใจออกดังละยี่สิรับเงินได้รับให้บังรู้ปอนด์ตอนเปิดจะเห็นมันหลับมันออกมันก็จะสินั่งปอนด์ท่วงมันหลอดรับอย่าพาเอาขึ้นมาเด้ทำลุดพวกมันจะสิยึดไปซะก่อนนี่ประชันเห็นแล้วประชันตั้งท่าใหม่ขึ้นมาอย่างมีสติแล้วประชันยะแล้วหายใจเข้าใหม่ยาวๆต้องหาลุยมันหลับไม่ได้นานถ้าเราแอบรู้แอบเห็นมันอยู่เวลานอนก็เหมือนกันถ้าเราสามารถรู้จักเวลาหลับลุดออกไปจากตื่นเข้าไปสู่ห่วงแห่งอาการหลับเวลานั้นเราจะรู้สึกว่าตายนี้จะไม่กลัวเพราะตายนั้นก็เหมือนหลับตื่นขึ้นมาก็เหมือนเกิดใหม่เวลาตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยจิตนี้สติสัมปชัญญะที่ฝึกไว้นี่มันจะตั้งใจดูไม่อยากจะให้ใครมารบกวนเจ็บไข้ได้ป่วยวันเอิญหาหัวผูได้อย่ามาไก่เด้ยังมากวนสิตั้งใจตายแสบๆที่จอบเบิ่งมันตายอานาปานสตินี่มันไปไกลชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติประชานติสเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอทราบชัดว่าเวทนานี่มีที่สุดแห่งชีวิตผู้เจริญอานาปานสติที่ละเอียดจะรู้จักวาระเฮือกสุดท้ายของลมหายใจเวลาตายบอดยานตายจากหน่อยตายอย่างมีสง่าราศีสมศักดิ์ศรีลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหาในปฏิบัติธรรมงานสุดตายดิ่นดาวเท้าเท่ห้องกระวนกระว่ายกรรมฐานยานตายมานั่งจังหน่อยปวดหัวยานตายเจ็บท้องยานตายความจริงนั้นมันจะเป็นเรื่องสนุกเพลิดเพลินในการเพียรเพ่งดูเวทนาก็จะดูอย่างเพลิดเพลินเจ็บปวดรวดร้าวเป็นเรื่องเอามาฝึกมหัดทั้งนั้นมีแต่เนื้อเสด็จบังดีๆเพราะฉะนั้นอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายเหมาะสมกลมเกลื่อนกับคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยทุกค่ำคืนเวลานอนให้ฝึกทีนี้มันจะมีวิธีแปลกๆอีกอันหนึ่งผู้เจริญอานาปานสติเนี่ยในขณะที่เราจะหลับถ้าเราจ้องมองมันดีๆถ้าสมมติว่าสมาธิมากสติมีไม่มากเท่าสมาธิ มีสติน้อยแต่มีสมาธิมากสงบลงสงบลงไม่ได้คิดสิ่งใดสติก็จ่อดูลมหายใจเข้าจะออกแต่สมาธิมากพอจิตเริ่มอ่อนตัวลงสติอ่อนลงอ่อนลงจวนจะหลุดจากหลับจวนจะหลุดจากตื่นเข้าสู่อาการหลับมันจะเกิดอาการอันหนึ่งคือเกิดอาการเยือกทั้งตัวหยาบหลดนั่นคืออาการที่มันกำลังจะหลุดเข้าไปสู่อาการหลับสติได้อ่อนตัวลงความตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งมันหยาบหลดทีนี้จิตที่มันมีสมาธิมากสติน้อยไปหน่อยจิตนี้มันก็เลยทำงานข้างในขันในขันนอกเราตื่นอยู่ขันภายนอกมันทำงานยังมีอีกขันชั้นในยังมีขันสองชั้นขันนอกขันในขันในทำงานคือความคิดอันเกิดจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกอันใดในเมื่อมันกำลังจะหลับลงไปสติอ่อนล้าลงแต่สมาธิเพ่งอยู่ตรงนั้นอ่อนล้าลงที่นี่ขันข้างในมันทำงานความคิดออกนอกนิดเดียวเท่านั้นก็จะเห็นตัวเราอีกคนหนึ่งหลุดออกไปเป็นสองคนคนหนึ่งก็นอนเลยทีนี้หลับป้อยไปเลยมีอีกคนหนึ่งงานออกไปเป็นสองคนใหม่ๆ นี่ย่านตายหน่อยห่วยมันจะบ่มาได้นี่เนาะว่าฉันออกไปก็จะย้อนกลับคืนมาครั้งแรกก็เดินวนอยู่ใกล้ๆกลับคืนมาตรงนี้ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นกับสมาธิชนิดนี้โอ้คือขัดแต่เออจะเห็นอีกเอ๊ะว่าจะเห็นจ่อยบาทนี้เฮียสามเดือนกับพ่อบาทนี้พุ่นละจนเศร้าอยากเห็นพุ่นละไม่ใช่มาอีกตั้งใจดูลมหายใจไปตรงนั้นแหละเวลาจะหลับดูมันจะหลับทีนี้ถ้ามันเกิดอาการเยือกขึ้นมาเยือกขึ้นมามันก็จะเห็นมันหลุดออกไปตดออกไปมีอีกคู่หนึ่งตรงนี้ถ้ามันเคยซะแล้วมันก็ไม่กลัวกายเป็นเรื่องสนุกสนานที่จะไปเที่ยวกายนี่ก็หลับอยู่ตรงนี้ขันเดียวนอนอยู่ตรงนี้แต่อีก4ขันไปนู่นแต่เหมือนกันก็มีรูปแต่เป็นรูปของนามมันเป็นรูปของนามไม่ใช่นามของรูปแต่เป็นรูปของนามเป็นนามของรูปอยู่ตรงนั้นเขาก็จะท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็จะไปเล่นไปหัวที่ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิมโนมยะอิทธินำมาซึ่งความสำเร็จทางใจเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นของเล่นบนไปเล่นไปหัวนานๆเข้าก็จะเกิดอาการเบื่อหน่ายโอ้ยหรือว่าเป็นหลุยเป็นแกดอย่างบาดนี่ว่าแต่สิบไปใส่นอนเข้าไปนิดเดียวลุดออกไปแล้วไปห้าเที่ยวนั่นเที่ยวนี่บ่มีหลุยมีแกดเนี่ยกิเลสตัณหายังอยู่คือเก่าบัดเนี่ยบางคนไปพบสิ่งที่ชอบอกชอบใจในขณะที่ท่องเที่ยวไปชนิดนั้นก็พอใจสิ่งที่ชวนให้กำหนัดก็กำหนัดขึ้นสิ่งที่ชวนให้เกลียดก็เกลียดขึ้นก็จะรู้ว่าโอ้กิเลสตัณหากันยังอยู่คือเก่าบ่ได้ดีอีหยังเลยหลังจากนั้นมันก็จะเบื่อหน่ายในการท่องเที่ยวไปอย่างนั้นก็จะกลับมาใหม่
1: วันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบฝรั่งสงบไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าไทยเมื่อจิตใจได้พบความสงบการปล่อยวางกายระงับจิตระงับลงไปเมื่อนั้นจะปรากฏถึงความสุขอันดื่มด่ำซื้อด้วยเงินแสนล้านไม่ได้ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขเป็นความสุขเพื่อความดีพอฝรั่งได้พบความสุขนี้น้ำตาไหลขึ้นห่อนเน่คุณหอดพอใช้ห้องเนี่ยสือหักพอหักเมย์ที่สุดคือเงี้ยห้องได้พอความสุขรับคนถูกสังเกตมึงโหลห้องก็ได้คันไปถูกไปยากหรือต่างแดนต่างที่บดเงินบดทองเสียจนไม้มาหลดกราบเท้าวะสันคุณพ่อคุณแม่ที่รักและบูชาของลูกวะสันคนถูกก็สิตายแรงทนกราบเท้านะอันนี้หอดโอ้ยพ่อมันกราบจะเทือนี่เราเท้านะหอดบอกกราบบอกนี่ห้องจิตจิตจะบอกอะไรเลยเถ่าอันนี้ส้นเถ่านี่ห้าห้าตื่นเข้าไปอีกคือเถ่าเขาเหมือนในย่านลูกที่หายก้มหน้าตั้งมัดบอกแล้วแล้วนี่ปากเอาไว้ทำนมจนคู่มันก็ว่าเขียวสองสามเล่มเอาไว้เขียวมาคันจะจนร้ายก็ว่าเขียวร้ายก็เอิ่มหามันพบานหันหน้าเข้าฟ้าเสร็จหนึ่งตาเราเนี่ยต้มเราเนี่ยนี่เลยโอ้ผู้ค้าไปเถอะนี่เป็นไง โบกเขาสั่งเท่านี้ฟังหมอโตสาเหตุอย่างเราหายโอ้ยดูตำสาผู้เฒ่าโลกก็ได้ให้พ่อแม่หายเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆคำว่าอย่าตกก็ขอขมาลาโทษเพิ่นลูกฝรั่งนี่ก็เหมือนกันพอแกสงบขึ้นมาเนี่ยจะเดินวนมาทางมาหน้าด้านน้ำตาไหลเสกขี้หมูกี้เกียรติอาตมาก็เห็นวันนี้ฝรั่งร้องไห้คงจะพบความสงบคิดถึงพ่อถึงแม่ใช่พอเลิกเพราะว่าคนมาฟังเทศเด้พอเลิกก็อาบน้ำขึ้นกุฏิเลยไม่ให้ฝรั่งพบสองสามวันก็เห็นอยู่อย่างนั้นวันที่สามจะเดินตามหลังเลยหยอกมาอาตมาจะขึ้นกุฏิเพราะว่าคนมาฟังเทศด้วยแล้วมันเหนื่อยแกบอกว่าอ๋ออาจารย์เดี๋ยวเมื่อไอ้ทบนโยฟิลิมิสไอ้เฮดซัมทิงทุกคนโซนโยถึงผมขอรบกวนอาจารย์ผมขออนุญาตถามบางสิ่งบางอย่างถามว่ามีอะไรผมก็ได้ร้องไห้เขาบอกน้ำตามันไหลออกมาคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเหลือเกินสามบัดนี้ยังนี้ถือว่าฟุ้งซ่านไหมเขาบอกเป็นการปฏิบัติที่ฟุ้งซ่านไหมไม่เคยเป็นเขาบอกThis is distraction or not, or my care run away by if so. One even matter is my feeling, keep my matter. ถ้าเราอย่างนี้เป็นถือว่าฟุ้งซ่านไหมน้ำตาผมไหลออกมาสามวันคิดถึงพ่อถึงแม่มันเป็นก้อนลำยิ่งวันมาชดเป็นก้อนยิ่งก้อนเป็นปุ้มมาสั่นกำลังน้องเป็นปุ้มคืดหอดไปอีเมย์กับอีพอร์สั่นอาตมาดีใจดีใจด้วยเจ้าหัวจักเขินหอดพอหอดมีหลายแต่กี้บอกฟังตัวขึ้นบอกขึ้นบอกขึ้นมาสั่งแต่เดี๋ยวนี้สงบแล้วมีความสุขอยากให้แม่ได้พบอย่างนี้อยากให้พ่อได้เห็นอย่างนี้แม่ก็สูบแต่กัญชาสองสามเดือนเปลี่ยนรถเก๋งคันหนึ่งพ่อนั่งก็ไปหาจะตกเบ็ดกินแต่เหล้ากินแต่เบียร์ฆ่าแต่สัตว์แบดกลางมาออนเลยท่านกันบาปอยู่ตลอดสงสารพอได้อย่างพอตกนรกด่านเมียตกนรกเพื่อจังเลยนะจังพ่อเมียจะไม่ถือศาสตร์ปนาพุทธนั่นนะอาจารย์เขียนให้ผมแม่ว่าสันเขียนจดหมายมาผมเมียผมจะส่งให้แม่ว่าเขียนให้เอ็นเป็นเมียเจ้าพ่อเจ้าบอกว่าสันคนบอกฟังนี้แต่คนห้ามว่าสันเอาเทศมาให้อาตมาเทศต้องมาเทศเอาเองหรอว่าสันพวกเราก็เหมือนกันทุกคนถ้าเราได้พยายามเจริญสมาธิภาวนาไปถึงจุดหนึ่งที่จิตสงบลงไปถึงระดับอัปปนาสมาธิพอถอนออกมามันจะมีความสุขเย็นแสนใจเย็นมันมีคือหอดพอหอดเมียความสุขจังสี่มันสิเอาเงินสอนหลานเสือเอาบะไรแต่ห้องใดซื่อเสือได้หน่อนมีชีวิตประพฤติปฏิบัติธรรมโอ้ยผู้พันหายชีวิตเรียงมาผ้ามีบ่ล่มบ่ตายนั้นผมมีบุญมีคุณโอ้ยอยากให้เพิ่นพอเพิ่นเห็นเด้เอ้เอาเงินจังใดไปให้เพิ่นซื้อเอากับบ่ได้เฮ็ดจังใดเพิ่นจะมาเฮ็ดให้พ่อเห็นแน่นี่ถึงตอนนี้ตรงที่มันจะไปจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์คันบวช20ปีบ่พอจังสิจ้างก็ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่รู้จักเลือดซี่หาเมื่อมาทำสมาธิใจสงบสงบอยู่เสียหายขึ้นหอดพันจนสิบเดือนเลิกพันว่าบวชยินดีเดือนเลิกมากบำเพ็ญบวชตื่นขึ้นมาก็เพ่งเพี้ยนเรื่องสั่นหัวลังคนบวชเศร้าปีเลยแต่ไม่นำสมาธิหลายปันอย่างนี้ตื่นเฉยเฉยหาหงาบโศกกาทวนจนอื่นไม่นอนเพิ่นบวชตะดนแต่ว่าเพิ่นบวชตื้นก็ให้มันบวชหลึกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอลังกเตจาติสมังเจเลยะสันโตทันโตนีโตหัมมาจารีไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรือชุดสีใดๆถ้าบุคคลนั้นประพฤติพรหมจรรย์ฝึกตนให้สงบสันโตทันโตนีโตหัมมาจารีประพฤติตนให้สงบประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ปฏิบัติธรรมอย่างนี้วางอาวุธในการเข็นฆ่าโสพามโนโสสมโนสะพิกขุเขาเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นภิกษุก็ได้เ มีเป็นภิกษุก็ได้เป็นพระเป็นสมณะได้ไหมว่าจะห้ามประพฤติจังสิหามือนี่คำพูดได้พอได้เห็นความสงบความสุขมันตื่นดิจิตสงบมันจืดเขาว่าเขาลืมมันบอกพาเขาลืมมันเก็บไว้ไม่ใจขึ้นสางห่างทีนี้มันลงยืนหันเห็นได้นี่นี่ก็เห็นว่ามันคุณเอเล่อยู่มีดงามขี้ตมพอเราทำให้มันจำใสด้วยสมาธิเหมือนเอาเหมือนเอาสารส้มโยนลงไปในน้ำขุ่นๆไปแต่งแต่งพอสารส้มออกฤทธิ์น้ำมันก็ใสตะกอนก็นอนลงไปก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเมื่อจิตใจสงบระงับก็สามารถมองเห็นครั้งแรกมันยังสงบมันวิ่งไปข้างหน้าพอสงบลงเท่าไหร่มันก็เห็นลึกลงไปลึกลงไปมองสมาธิไปสิ่งที่ห้าวห้าวรื่นมันขึ้นมากพอบอกพอแบบมากเจอได้เวทไม่ไหวไม่หนามไม่มาสาโทษพอมีผ้าไปเห็ดจำสั่งจำสี่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่ว่าท่านหนึ่งผ่าพอมีทุกข์หนักก็คือพออาดมานี่เดินมันก็มาหายมันตาไหลอาบหนาคือหัวมีก็พอคนผ้าทุกข์ผ้าหนักหนักแม่ตะมงกวนมหาโยหางกินเมืองสกลนครน้องหันหนามกันความไม่สิบุตรใบหยาดอืดหนามตรมหางตรมหน้าถกหนักหางโยหางกินขั้นความเพียรนั้นมันจำจื้อโดยคนมีไปสอนหวกสอนกลุ่มสอนซิ่วนี่ห้องก่อนขี้ไถนาหุดไข่มันนี่ยาตะกี้ไข่มาลาเรียกาวาตะผีจะสารมาได้น้ำมันอบเอื้อยพี่สาวกลัวหนองมีสั่งกลัวหนองไม่หลาได้เมียไปสอนหวกสอนกลุ่มสอนซิ่วเป็นหนองเด้อหนองไข่ก็คำพูดเขามีเนี่ยไพเราะมากมากตะกี้ที่ซื้อแต่พอเราบวชมาเราจะเริ่มสมาธิแล้วลึกถึงคำพูดของมีตอนเด็กเป็นท่อยคำที่ไพเราะไม่มีท่อยคำอื่นใดที่จะเหมือนข้อแม่แม่ด้วยกันจื้อได้ภาพมันก็จื้อได้ซึมหินหินเปื่อยๆเอากระดังมัดใส่แอลนะพวกเขาเนี่ยถือเข็มแม่มันไม่โอ้มันจริงเลยยังไปจูงอยู่ในอู่คนน่ะมันให้อีเย็ดมันสงบลงมันต่ำจิตมันย้อนหลังน้องพี่สาวเลี้ยงเองอีนี่ไม่เลี้ยงอีนี่ไม่เลี้ยงสองคนแม่มาถึงแทนที่แม่จะว่าจังอื่นเห็นน้องเป็นแม่ไหนน้องไข่หรือว่ายาแม่ต้องถามหาเราได้ยินเสียงแม่ว่าทำไมมันดีด้วยคนหนึ่งไข่หันเป็นยาเสียงแม่เป็นยาไม่เจอใดมาหาดูเล่นหาแม่ล่มจะโอแม่อ้วมไข่ดีดขี่หวกนกกันกินมันก็เจอไปเจอไปเดินมันก็ไปน้ำตาไหลอาบมาเออคือหอดแม่เด้จังเลยเด้แม่จะเป็นยังไงแม่แม่ไม่เห็นอาจารย์หายมันก่อยเป็นวัดอยากอายแม่ได้เว้ยไม่ได้ไข่ดอกน้ำตามันไหลออกมาเองนี่คนเราจะรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์รักบ้านรักเมืองก็ต่อเมื่อจิตใจเราสงบระงับน้ำใสสะอาดปราศจากมลทินทุรีย่อมมองเห็นหอยกาบหอยโข่งมองเห็นกุ้งเห็นปลาแหวกว่ายไปมาหรือหยุดอยู่จิตใจที่สงบระงับแจ่มกระจ่างย่อมมองเห็นข้างหน้ามองเห็นข้างหลังมองอย่างลงไปในอดีตเห็นประโยชน์เป็นเห็นประโยชน์ผู้อื่นข้าบวชนี่เนี่ยไม่ว่าจะบวชเป็นพระจะเป็นนี่เป็นนี่ขาวพอขาวเนี่ยก็สามารถตอบบุญแท่งคุณคนใดบวชเหล่นซื่อบวชจู่ๆจนจะตีข้างเอวละม่อมก็คือเห็นด้วยเห็นแล้วเฮ็ดอีหลีตั้งใจเฮ็ดอีหลีคือเห็นอีหลีเพราะนั้นสมัยโบราณพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูกในภาคอีสานมีวัฒนธรรมกล่อมลูกที่สอนธรรมะใส่จิตใส่ใจอาตมาลืมเลิศเมื่อก่อนแต่พอบวชพอทำความเพียรมันจึงได้ขึ้นความเมื่อก่อนเมื่อไปอยู่ก็คือเมื่อของหนูนี่ของหนูจะคือใจเพ่งยังไรความโลภกับพอกันเมื่อสมัยก่อนความโลภอาตมาเจอเลยโอ้ยสอนโลภหวังไว้อยากให้โลภดีเล่าเรื่องความทุกข์ความยากให้ลูกฟัง คำกล่อมของแม่เป็นถ้อยคำที่พูดจากันระหว่างแม่กับลูกน้อยเป็นถ้อยคำที่กลั่นกรองออกมาจากจิตใจบริสุทธิ์ของแม่เหมือนจะเล่าเรื่องราวต่างๆวิถีชีวิตประจำวันของแม่ให้ลูกได้รับรู้รับฟังใส่ลงไปในสมองแม่อันยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีมลทินเพื่อจะดูดซับเงินผ้าขาวซับเอาสีต่างๆแม่พายสารให้แม่สิสอนลูกถึงความถูกความยากของแม่ความปรารถนาที่แม่ปรารถนาเอาไว้อาตมาจำคำกล่อมของแม่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมปีบวชพรรษาแรกคำกล่อมของแม่ไพเราะมากเราน้ำตาไหลทนไม่ได้เพราะเป็นถ้อยคำที่ท่านกล่อมวันนั้นวันนี้เราจึงได้ทำให้คำกล่อมนั้นเป็นความจริงแล้วพอเราออกมาอ่านมาค้นตามหนังสือก็พบในใบลานคำกล่อมลูกนางอ่อนสีขุนถึงขุนเถื่อนในใบลานแม่จะบอกว่าแม่สลารับตาเมสิกรมท่องแท่งนี่เอ้ยท่องแท่งนี่เอ้ยแม่ไปให้สีเอาใครแม่

0: tánh vài thần tinh sao hư sao tái được đây ngắm sinh thân thơ chấm khuôn thơ khuôn mê thơ đầu ca đứng thần sao คำกล่อมเหล่านี้จะแบ่งออกเป็น3ตอนตอนแรกแม่จะบอกลูกให้รู้จักว่าแม่ลำบากแม่สมัยโบราณแม่ต้องอยู่ไร่ต้องอยู่นาไปไร่ไปนาได้อาหารหวานขาวผลหมากหมาส้มสุกลูกหมาที่อร่อยอร่อยแม่จะกินเองเอาใส่ในปากขายออกมาแม่คิดถึงลูกจึงบอกว่าแม่ไปหาเอาไข่แม่หาแม่ไปแม่เอาปลาแม่ปล่อยได้ปลาสองโตสามโตปีก็คือหนโดกพอก็มีกินอืดๆจากๆสอนลูกให้จดจำด้วยความลำบากมีเรียงหมอนเขาปลาสวนนู่นเบิกอ่อนซ่อนมันหลกมันตื่นโดกหน่อยหายนั่งไตกระบองช่วงนี้นี่จะบอกถึงกรรมวิธีเสื้อผ้าที่ลูกที่พ่อได้ใส่มาต้องผ่านมือของแม่ตั้งแต่เป็นฝ้ายมาเป็นนุ่นมาเข็มเป็นเส้นมาต่ำมาทอไม่ว่าเป็นฝ้ายเป็นไหนจึงได้ให้พ่อให้ลูกให้แม่ได้พึ่งได้ห่มลูกน้อยหายนั่งไต่กระบองเสียงท่อมๆขี่เหยื่อใส่หมอสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเราก็ได้เห็นความเป็นอยู่วิถีชีวิตของแม่สมัยนั้นสะท้อนให้เห็นชัดในคำกล่อมคนนี้เนี่ยพับบาดเดียวว่าหลอนเมืองก็เอาผ้าเอาผ้าอ้อมพลาสติกผมห่อเอาไว้มันก็เลยสบายหลังจากนั้นแม่ก็หวังต่อไปว่าเลี้ยงลูกหน่อยมันไม่หนักไม่ซ่าพ่ออยากป้าลูกหัวไปบวชลำบากที่เลี้ยงลูกแต่แม่ก็ทิ้งไม่ได้ก็เลยหวังต่อไปว่าเจ้าเนี่ยแม่เจ้าไปหวานถ้าเป็นหญิงไปอยู่ที่ไหนขอบฟ้าแผ่นดินใดอย่าลืมไปกราบไปไหว้แม่นำคุณงามความดีไปหาแม่ไปฝากแม่คำเป็นสร้างให้เจ้าไปบวชเดิมเงียบนิสิตนิธรรมเดิมจำนิ่มคุณพ่อคุณแม่พ่อเดิมแก่เป็นถึงสวรรค์ไม่ต้องเป็นชายเป็นหญิงก็ได้มาบวชชีพานมีท่าทำจิตให้สงบฟื้นฝนตามครูบาอาจารย์พูดไม่นานท่านจะยิ่งยวดในศีลในธรรมได้พบความสงบล้ำลึกความสุขอันปานี้ละเอียดอ่อนอันเกิดจากธรรมอันบริสุทธิ์นี่ต้องซื้อต้องหาเมื่อนั้นท่านจะจำนำคุณพ่อคุณแม่อยู่ไปแค่นั้นจะคิดถึงโดยเราไม่ต้องคิดมันคิดมันเองเมื่อแต่ลูกฝรั่งดังกล่าวมาแล้วจะคิดถึงเป็นเดือน20 ปีกินเขาถ้าบ้านมดหลายกระเซาะขอพายพูดคำหยาบว่าบวชเป็นสิบปีขี้จนฐานมีปัจจนายานไม่เกิดไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมซีกออกไปก็ไปเป็นทิศเป็นจานก่อกรรมทำเข็มก่อเวรสร้างกรรมให้พ่อให้แม่ได้ร้องห่มร้องไห้เบียดเบียนเผาจิตเผาใจของท่านโดยการกระทำการพูดการคิดอาตมามาอยู่บ้านแพทย์มันไม่ได้ปรารถนาอยู่ต้องขอนั่นเองเพราะอาตมามีเป็นคนชอบป่าเขาลำนาไพรเรียนมาการปกครองคนอยู่เป็นคารวะไปปกครองคนเป็นพันๆตอนมันติดที่พ่อที่แม่ไอ้เป็นหอดอีเด้อเป็นหอดอีพ่อยังไงพ่อมาเหาะคนเห็นมันมือเด้อมาอยู่มาสอนธรรมะให้พ่อให้แม่แต่มาปีแรกฝรั่งก็มาอยู่ด้วยใครต่อใครมาอยู่มันก็เลยหลายขุนโทกมือแม่ตัวนี้ถึงกับตายไปแล้วดังที่เล่าให้ฟังตายไปก็คงจะไม่เสียหายเพราะได้ฝึกได้ฝนอยู่ตลอดมาจำพรรษาทุกปีก่อนจะออก
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

่ตั้งใจตายห้าสิบหัวเราเหาะคนตายห้าฝึกห้าหัดมาแล้วตายอย่างมีศักดิ์ศรีจริงๆไม่ต้องร้องต้องคานอาตมาก็เฝ้าเทศให้ฟังใส่บาตรคุ้มจนเศร้ามือสุดท้ายมันเรื่องมันก็ตายลุกบ่ได้นอนใส่อาตมาก็บิณฑบาตที่อื่นเราเวียนไว้ให้แม่ใส่ไปนั่งเทศให้ฟังในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรแม่ของท่านมีลูกมา4คน5คนตัวแม่ของท่านถือศาสนาอื่นไม่ถือศาสนาพุทธลูกเอามาพระสารีบุตรไปเอาน้องมาบวชเป็นพระอรหันต์แต่แม่ก็ไม่

ยนวาจายวเจรสาวาพุทเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปะริกันนันตุอจยันตังกาลันตุเรสังวริตุงวะพุทเถ

ติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333 ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.ac

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมจ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: เพื่อให้ไปตรวจสอบกันสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนนี้พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโว้นู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ามันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่หรอกครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าของชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือน

0: ั้งต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ40-50%จึงไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
1: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศทักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
3: นายวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทเป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สอทเกี่ยวข้องคือต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสอทเข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
4: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรปูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่รายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่น ด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่ากระบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประเมินผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายโดยณภาสุภรสมบัติรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่า10,000 ล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า3,700,000 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อสักถามในสภา
5: ด้านต่อรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี2567/2568เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี2567/2568เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6.9 ล้านตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่ม ลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทั้งด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
7: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี้
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนันทิกาจิตตาโลรายงาน
0: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บท4ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
9: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงรวมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือรถแมพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุลงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
0: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทไม่รวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดMy GPF Application LINE กบข.และ My GPF Website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยโคฟ้า
11: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงทัศน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์

0: ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมา

99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาล

0: กำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณนักขับรถเลือกกรุงเทพในแบบของคุณนักขับรถมาต้องใช้สิบโบ
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การ
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ฟังเสียงแค่นห่าวดังไกลมาวอนวอนลมผัดไผ่สุดใส่แน่นกาแต่นก่อนคือเสียงอ่อนแอลสวรรค์เตโน

ซอฝนคนเขาเงานอนคือสีสวงดีนิ้วย่านไรเด้ย่านแต่สาวแม่ห่างแม่ใหม่แค่นิ่งโอ้เอาหัวย่านแท้เด้ย่านฝนพอห่างพอหมายคิดคำแค่นิ่งเมียเหลือทนทุกผู้เดียวนอนแหลงเป็นที่อัศจรรย์แท้เสียงแค้นเท่ากำให้ได้ฟังมนแม่งใจสลางวังเว้ง

็ดหอดเด้เข็ดหอดบ้านเขตถิ่นดินอีสานเฮาน้อยากน้ำคว่ำขัดสนจึงได้ไกลเมืองบ้านคนอีสานเฮานี่ถูกทวีสำตืมพื้นไปดินแห่งแหลก

โอ้ห้อยเก่าสิแหลงซิฟสิแหลงเที่ยงพ่ายผ่าภูมิสถานพุ่นเด้ออันนำใจห้อคนอีสานอย่าสมีย่ำแหลงให้หักแท่งพ้นเสือเพื่อดีอย่าลุดลากันท้องกูหน้าฟองพี่น้องให้เพียงส่วนซอยกันไอ้น้องเอ้ย

เจ้าได้มังเม้นหายอีสานค่ำน้ำกอดแองห้องเด้อกอดก็ขอให้กอดแต่อู้แองน้ำจิตใจเจ้าอย่ากอดน้ำอีสานค่ำเฮาแห้งให้ห่มแห้งเฮาแตงอีสานเฮาแห้งแหลงห่มแห้งปองซอยกันไอ้น้องเอ๋ย

ให้เจ้ามามาตอนอีสานค่ำมาห้อมพวกเฮาเด้อเชิญเจ้ามาเนียงขันข้าวเหนียวปั่นซอยกันอันน้ำข้าวเหนียวนั่นให้คือตังกับขี้โสดปั่นให้แข็งแกนไหวปานนั่นจังเผื่อพ่ออย่าได้ไล่ลืมกำอีสานค่ำกำบานเก่าเฮาเด้อเสียงแค้นดังเอ็นอ้อยอ้อยเจ้าให้ตาม

เฟอร์ไรล์ร่วมกำอีสานค่ำกำบานเก่าเฮาเด้อเสียงแค่ดังเอ็นอ่อยอ่อยจ่อให้ตาม่าและแห่งรัฐบาลเพิ่นเฟิ่นปุ๊บปันอีสานเขียวและแห่งโขงสีม่วงเพิ่นได้ห่มถึงสางเชิญจะเมื่อยามบานอีสานห้องเขียวแล้วเว้ยจะได้เขียวตั้งแต่ความปากเว้าบัดใจเจ้าปัดตาเข้มอย่าได้อวดอ่านเหยียบยำจนลืมโตจะได้โว้โว้เสียงเดินคนข้างขายได้เป็นนายคนแล้วจะลืมแผลขวบไผ่ขั้นได้เป็นใหญ่แล้วจะลืมเสือเส้นอีสานห้องเด้อ

อย่าได้โอ้อวดอ้างเหยียบย่ำจนเรื่องโตอย่าได้โอ้โอ้เสียงเลื่อนคนทั้งขายได้เป็นนายคนแล้วอย่าเริ่มแถวพวกไผขั้นได้เป็นใหญ่แล้วอย่าเริ่มเสือเส้นอีสานอันข้าวเหนียวก็เคยปั่นกินน้ำกันจำถั่วแจวขั้นได้เจอข้าวเจ้าแล้วสิเริ่มเสือเส้นโต

จะได้บ่โว้ตานขานค่ำอวดฉลาดธรรมชาติเฮาเกิดแก้วกำอีสานพี่เซนเฮาขั้นจะได้ขี่สางกังห่มเป็นอัญญาอย่าสลืมเช้าหน้าผู้ขี่ข้วยข้นกาขั้นสิไปท่านนาให้เลี้ยวลังกำของเก่าเข้าท้อนขั้นมาโหลดโถดเข่าเศร้าทนอย่าสุไป

สบายดีพ่อแม่อ้ายน้องที่หักแพงสุขสุขคนถอยคำสำนวนก่อนพร้อมทั้งเสียงแค้นสุดสนานลมพัดไผ่เสียผู้แม่งผู้ตอมดอกผู้สาวยิกแม่ผู้เฒ่ากัดมอนมั่วกันผู้แม่ห่างก้อมโลกที่พ่อแม่อ้ายน้องที่หักแพงได้ยินได้ฟังมาวันนั้นหันหากแม่นเป็นบรรยากาศเก่าแก่โบราณอีสานบ้านเฮาผู้ขาขอชักชวนอวนตานเอื้อนพี่เอื้อนน้องซึ่งส่วนเลี้ยวหลังกำของเก่าเฮาพรผู้เมื่อเดบาดเมืองบ่ควยปักกุ่มสุ่มเจ็มสิ้นขาและค่าแพงความห่อนแห้งของอากาศกระลุ่มแรงเดือนดาวฝ่าฝนล่มบ่คือเก่ามาแล้วยามห่อนกะห่อนร้ายกันว่าตกกะตกจนท่วมกันว่าฝ่ากะหายจนว่าพาคนตายซึ่งนี่เป็นสมัยที่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยปัญหาหน้าหน้าประการหาความสุขสุนเย็นไม่จิตไม่ใจหาได้ยากแท้ๆเพราะจังสันผู้ข่าเกิดใหม่ไงรุ่นก็เลยอยากเสียเอิญพี่เอิญมองส่วนเลี้ยวหลังของเก่าก็เลยมาเกิดพอดนตรีดีดสีตีเป่าอีสานบ้านเฮาพ่อแม่แต่โบราณโบราณเพิ่นได้เฮ็ดให้เฮาได้ฮู้ได้เห็นตลอดมาจนฮอดเสมอนี่ก็เลยได้เป็นมรดกทางจิตทางใจทางวัตถุโดยเฉพาะคนอีสานบ้านเฮาเป็นดินแดนที่เคยเจริญคงเครื่องด้วยวัฒนธรรมศิลปธรรมอันดีอันงามจิตใจของชุมชนชาวอีสานเฮาจึงกลมเกลาเบียดรถของพระธรรมซึ่งสาวอาบรถโดยศีลด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะจังสันคนอีสานจึงเป็นบุคคลที่เข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนบ่แม่นอ่อนแอบ่แม่นคนแข็งกระด้างดนตรีที่แสดงออกมาจากการเดดสีตีเป่าคลักเข่าไปกับวรรณคดีและกรการของอีสานบ้านเฮานั้นใกล้ชิดกลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติฝ่าและดินจึงเป็นการสะท้อนสถานออกมาโดยความไพเราะสนุกสอดกลมกลืนละเอียดอ่อนปราณีตละมุนละไมมีจิตมีใจมโนภาพของคนอีสานบ้านเฮาดนตรีนั่นเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความอ่อนโยนละมุนละไมปราณีตในจิตใจของเจ้าของภาษาแห่งดนตรีการนั่นเพราะจังสันดนตรีจึงเป็นเครื่องแสดงบอกถึงความงดงามของหนำใจของชุมชนต่างนั้นข้องตาบอดตาเหมือดถึงแม้ว่าสิมองบ่เห็นเลี้ยวบ่เห็นก็ตามเมื่อได้ฟังดนตรีการแล้วก็สามารถที่วาดภาพพดไปตามทั้งทุกคนตาบอดนักดนตรีหมดทั้งหลายได้แสดงอารมณ์อันอ่อนไว้ปราณีตละเอียดอ่อนละมุนละไมในวรรณคดีและกรการและดนตรีการแห่งจิตใจสะท้อนออกมาให้เห็นคนตาบอดอีสานเป่าแค้นดีดพิมพ์สีโซ่ใส่กันปุ้นมือเป็นขณะงดงามเพราะว่าทานเหล่านั้นถึงแม้สิเบิดกระเบิดแต่เพียงตาท่านน้องส่วนจิตใจอันประกอบไปด้วยความงดงามนั้นแสดงออกมาในลักษณะของดนตรีชาวอีสานจึงมุ่งเน้นดินแดนที่แห่งแหลงทั้งใจเพียงแต่แห่งแหลงทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าเท่านั้นเพราะจังสันเวนีเอิญพี่เอิญน้องรบลาวตาวคืนสู่อีสานบ้านเฮากันไปอยู่ในบ้านในเมืองกรุงเมืองหลวงล้มหางอุตสาหกรรมขันมันยังล้มละเลิ่งอยู่กับดนตรีวัฒนธรรมของยุโรปตะวันตกอันเราหลอนด้วยเพจรถและกาม่าล้มฟูนอับวิสักแอนคายไปดีก็อยากสิสักชวนอวนตาลเสริมให้คืนหลังของเต่าเบิ่งบรรพบุรุษของห้องสังคมเต่าๆจักหน่อย

เสียงแค้นเป็นดนตรีประจำชนชาติอีสานเฮามาแต่ดึกดำบรรพ์โบราณเพลงเพลินเมืองของอีสานประกอบไปด้วยเสียงหาสันที่ภาษาฝรั่งว่าเพลงตราโทนิกจากจำนวน7คันตามคำใดเสียงที่ภาษาฝรั่งว่าไดอะโทนิกสเกลคือใส่เสียง1 2 3ถึง5และก็เสียงฮุกซึ่งกะเอิ้นว่าเป็นซีโนโดเรมีโซลาขั้นมันขาดบันไดเสียงไปขันสองหรือขันสี่ก็ขันเจ็ดหรือขันฟ้าและที่นี่สิบเป็นเสียงดนตรีการแต่ว่าแค้นของห้องนี่ถึงแม้สิมีบกครบแต่ก็สามารถเอามันรวมกันให้จนครบแค้นพิษกันมาบรรเลงเพลงเพิดบานที่ใส่หาขันเสียงกันตามแต่กับเป็นที่น่าประหลาดที่สุดคือแค้นมีระดับเสียงครบและก็ตรงกับบันไดเสียงแต่โตนิกส์มือเจอขออภัยว่าภาษาฝรั่งเพื่อสหายหูบนตีการและก็ความงดงามของดวงใจคนอีสานเฮาบันไดเสียงไดอะโตนิกส์มือเจอเป็นบันไดเสียงสากลกำหนดเสียงดนตรีไว้7ขันนับตั้งแต่ขันที่1ไปถึงขันที่7ได้รับเสียงสูงทัดจากขันที่7ขึ้นไปก็จะเป็นคู่8ของขันที่1และที่2ขึ้นไปอีกควบห่างของระดับเสียงแต่ละคู่กำหนดไว้เต็มเสียงห่างคู่ครึ่งเสียง2คู่จังสั่นแค้นจึงใส่บรรเลงเพลงต่างๆตามบันไดเสียงสากลได้พอพิษเพียนนอกจากเพลงนั้นมีเสียงเพี้ยนสูงหรือเพี้ยนต่ำระหว่างเพลงบอกไปแล้วก็คือหอดเด้ผู้ขาแบกแค้นขึ้นเครื่องบินเถอะเลอะเถอะเลอะลงเหยียบพื้นทะเลทรายครั้งแรกที่เมืองดาลันเมื่อ10ปีก่อนพวกแขกพวกฝรั่งหุ่มพึกใส่เขาเมืองปอไดเขาบอกว่า Why did you take five arm visual ว่าสันเจ้าพันเอาปืนมาเห็ดยังว่าสันผู้ขาก็บอกว่าบอแมนเดอร์อันนี้เป็นดนตรี The original music of Thai ว่าสันดนตรีเพื่อนเมืองของไทยป้าพูดว่าเขาบอกให้เขาเมืองเขาบอกว่ามันยังกันแท้เอามาเบิ่งดูผู้ขาก็เลยปลดแขนออกมาจากของเขาก็เข้าใจว่ามันบังกันซ่ามันยังอยู่ในบนเต่ากลมๆนี่บ่แม่นยาฟินผู้ขาก็เลยบอกว่าบ่นี่แล้วบ่มันมวนว่าสักบ่แล้วก็งกแข้งขึ้นบรรเลงเพลงล่มพัดไผ่ชัยภูมิแม่งปูตอมดอกเฮ้ยพวกแขกพากันฝ่อนในทั้งฝรั่งตบมือนี่คือความเป็นสากลของแข้งอีสานบาดเฮาบ่แล้วก็บ่ไม่คือคือไม่ความจริงกับเก่าแก่มาโดนโคมือในเป่าบ่ได้เป่าเป็นกระเป๋าบ่ได้เพราะว่าเป็นหญ้าคู่ยังล้มเต็มตะกะโยงโค้งบางน้ำเตยคาลิฟโซเดอร์ละพ่อยนี่นี่ว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่คนโบราณคิดเฮ็ดเอาไว้ยังเอามาใส่กับคนสมัยใหม่ได้หากแต่ว่าเพลงหรือทำนองของแค้นเป็นที่นิยมเรียกกันมาเนี่ยมาคือกันกับดนตรีปัจจุบันคือทั้งทีสิเรียกว่าทำนองหรือเพลงคนโบราณเป็นเอื่อนว่าลายก็ใหญ่เป็นไงลายแค้นที่มีมาตั้งแต่โบราณนับว่ามีอยู่ตั้ง20ลายเศร้าลายแต่คุณเมื่อเนี่ยก็เลื้อมาแหล่งบอกบ่เกินประมาณจัก12ลายเท่านั้นลายสุสเนลายลมพัดผ่าวลายแม่ห่างกอมโลกลายโปรสายลายสอยใหญ่ลายสอยหน่อยลายเหย้าลายหลองลายสาวยิกแหน่ลายกาเต็มก่อนโปรสายนั่งแตกออกเป็นลายแม่งผูตอมดอกแล้วก็ทั่งกระเลิ่งอีกน้ำพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ยันล้มเต็มอยู่ในใจเด้อจึงได้ก็ตามปัจจุบันเนี่ยหมอแค้นมีความชำนาญได้คิดประดิษฐ์ลายใบใหม่ขึ้นอีกลายเป็นต้นวันลายโปงล่างลายสาวหน่อยความ
ผู้พ่านไล่ผู้ไทยเลาะโตกไล่รถไฟออกจากสถานีเป็นต้นแต่ว่าอยากให้เพิ่มกันจักไล่ไล่กอดเขานังไห่กลางทะเลทรายไล่กังโกบสิงคโปร์ไล่หยาดไหลตายผู้ในควรจะได้มีเนาะไปใหญ่ไปใหญ่เนาะ

ลายต่างๆที่เป็นของเก่าแก่มูนีคนสมัยใหม่อาจสีเอิ้นว่าเป็นท่วงทํานองแต่อดีตซึ่งก็บ่มีใครบอกได้ว่าอดีตจักลอยจักพันปีมาแล้วแต่จังสันมันก็บ่ได้ล่าสมัยแต่จังได้เป่าขึ้นย่ามได้ก็ตามนี่มันก็เป็นเสียงสวรรค์ขึ้นมาทันทีหลายสุดสะแน่หรือหลายสุดสายแน่แสดงให้เห็นความสุขอันสุดขีดของผู้บรรเลงซึ่งกระโลดแล่นออกมาจากส่วนลึกของหัวใจสายแน่ซึ่งกะคือเสียอาจสมัยถึงเส้นชีวิตหรือลิขิตของชีวิตหรือว่าภาษาสมัยว่าสุดสายพมลิขิตนั่นแหละพ่อใหญ่ไม่ใหญ่จังสันเมื่อลายสุดแน่นดังขึ้นความสุขเอื้อนใดที่เหนือกว่านั้นก็คือสิบอมีได้เวลานั้นลายล่มพัดเผาเป็นทวงทํานองแสดงให้เห็นธรรมชาติคือสายล่มที่ช่วยมาตองการมะพร้าวใบมะพร้าวให้อ่อนไว้หลั่วไปตามล่มคือเฮาได้ยินอยู่ได้เนี่ยพ่อใหญ่เอ้ย

ฟื่องของลมอาจสิอ่อนหรือกะสิรุนแรงเป็นเครือเป็นข้าวนั่นก็แล้วแต่ลีลาหรือเทคนิคของผู้เป่าล่ายลมผัดผ่าวอาจสิบ่เหมาะกับเวลาย่ามฝนตกหรือแดดห้อนแต่คันเป็นย่ามดึกย่ามกลางคืนหรือฤดูกาลต้นฤดูกาลหนาที่ลมหนาวกำลังเริ่มผัดมาแล้วล่ายลมผัดผ่าวก็คือมุ่นสวรรค์ดีๆนี่เองจึงได้กระตามแม่สิมีล่ายสนุกสนานหรือลีลาอื่นๆแล้วล่ายแขนก็ยังมีทำนองโศกเศร้าระทมทุกข์ของผู้สูญเสียสามีสุดที่หักที่แพงกำลังกอมลูกหน่อยผู้บ่ฮู้จักหยังลูกหน่อยผู้ไร้เดียงสาให้ลับไปในอู่ในเปนห้องก็เลยเป็นล่ายที่หนักเป่าแขนทั้งหลายลืมบ่ได้เอิ้นว่าล่ายแม่ห่างกอมลูกแม่หมายกอมลูกแม่ห่างผัวตายแม่ห่างนั่นหมายถึงผัวตายแม่หมายหมายถึงผัวยาแต่เฮาสมัยใหม่ว่าคันแม่ห่างคือผัวป๋าแม่หมายคือผัวตายมันกลับกันตัวคนไทยพอแม่หมายนั่นหมายถึงแม่ห่างแต่แม่ห่างหมายถึงผัวตายจึงได้กระตามไล่แม่ห่างแม่หมายกอมโลกนี่ก็เป็นการแสดงออกถึงความเคืองความระทมทุกข์ของผู้ที่สูญเสียผัวสุดที่หักที่แพงนั่นก็เลยกำลังกอมลูกน้อยผู้บอกจักนั่งไหลเดียงซาเพื่อให้รับไหลไปหิวอู่ให้เปนอนเป็นลายที่หนักเป่าแค้นเขาลืมบ่ได้ท่านที่บ่เคยเป็นแม่ห่างแม่หมายก็คือเสียบอกหูซึกถึงหัวอกหัวใจของแม่ห่างแม่หมายแต่เมื่อทานฟังแค่ล่ายดีแล้วแม่นไปไผสิบ่อธิบายทานก็คือสุขูเองว่าแม่ห่างกำลังระทมทุกข์อยู่จังใดมีนิทานเฒ่ากำกระดำตอนหนึ่งได้เว้าถึงอิทธิพลของเสียงแค่ที่เปรียบเสมือนมุ่นของสวรรค์ซึ่งเฒ่ากำกระดำเป่าได้พูดเอาไว้ว่า

จ้ากระเตาใจจ่อยผู้เสียงเสพมุ่งสวรรค์จนว่าฟุ้งคมเถ่าเงาน่อนหายสวงจนว่าสาวแม่ห่างกระดิ่งโอเอาหัวฟุ้งพอห่างขีดหำขนึ่งเมียเหลือทนทกผู้เดียวนอนแหลงเป็นที่อัศจรรย์แท้เสียงแค้นเถ่ากำให้ได้ฟังวันแม่นใจสลังวังเว้นฟุ้งกินเขาฆ่าพ่อแขนดูกูอาบหนาวกับป้าผาแหลมหน้าเป็นจังไรฝ่ายใหญ่ใหญ่เสียงแค่ของอายกำนี่เป็นหายปานีนอคือมุ่นของสวรรค์ฟุ้งพอห่างคิดทำขนึ่งเมียเลือทนทุกผู้เดียวนอนแหลกเป็นที่อัศจรรย์แท้เสียงแค่เท่ากำให้ได้ฟังบนแม่งใจสลางวังเฟ่ฟุ้งจึงเข่ากระฆ่าพ่อแขกดูผู้อาบหนาป้าผาแหลมมากซึ่งเห็นได้ว่าเสียงแค่นของเท่ากำกาดำนั้นมีความไพเราะหลายสันใดขณะที่กินเขากับข้าข้อแขนอาบน้ำอยู่กันแล่นมาจนลืมนองผาถึงขนาดเสียดายอีลิงเพราะว่าในนิทานว่าได้บอกว่าเถ่ากำกระดำในเป่าไล่ใดเพิ่งตามเรื่องอาจจะเป็นไล่สุดเสน่ห์กระไดเงี้ยไม่ใช่เอ๊ะ

คนอีสานของเฮาพ่อแม่บรรพบุรุษของเฮาได้เป็นผู้มีจิตใจอันละเอียดอ่อนปานีละมุนละไมการแสดงออกของดนตรีการนั้นคือการแสดงออกถึงบทเพลงแห่งหัวใจบทเพลงย่อมมีความหมายในลีลาลำน้ำอันนั้นตั้งแต่บทเพลงที่บ่งบอกความคืนขมและท่อมทุกของปวงสัตว์ความสุขสดชื่นลืมล่มสมหวังทั้งหลายทั้งปวงจะแสดงออกมาในรูปดนตรีการคนอีสานของเฮาได้สร้างเสียงสวรรค์ให้แก่ลูกอีสานตาดำๆตั้ง16จังหวัดนี้ให้ได้แพร่กระจายความสุขร่าเริงอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินอีสานเสียงพิ้นเสียงแค้นดังอ้อยอิงทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้เสียงแค้นนั้นได้แพร่กระจายความสุขร่าเริงไปเกือบทั่วแดนไทยนำยังบ่พอทั้งป่านั้นก็ได้มีการได้มีชาวต่างชาติจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้เซิร์นคุณสมัยอ่อนวงในตัวเป่าหอดเมืองนอกเด็กว่าไงไม่เห็นคันเว้าทั้งแค่แล้วก็เว้าให้มันสุดมันเสียงซะหน่อยเฮาจังสิมากับเพื่อนแล้วหลังของเก่าห้องต่อไปแค่นี้ไม่มีผู้ใดฮู้ได้ว่ามันเกิดมาแต่เครื่องปันใดแต่ก็คือสิเป็นดนตรีที่ขับกล่อมบรรเลงออกมาย่ามจิตใจมีความสุขของคนสมัยโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอีสานได้วิวัฒนาการมาจากที่ลาบสูงอยู่น่านเจชวนกวางสีอย่างต่างๆเนี่ยเป็นต้นตำรับดั่งเดิมของคนไทยเฮาจังได้กระตามที่จริงแล้วแค่ในบ่แม่นดูนให้อีสานเท่านั้นมีแต่ชาติโบราณต่างๆเป็นต้นว่าพวกกะเหรี่ยงเขมรพวกจีนพวกนี้ก็ใส่นะครับที่มีรูปลักษณะแตกต่างกันไปคนละแบบมันจะผูกกันละเอียดเบากันให้เกี่ยงลงไปกระสีไม่ได้ประโยชน์หลายปันใดเสียเวลาในบ่อนี้เฉพาะในอีสานนั้นเคยเราเสิร์ฟกันมาสาเหตุเกิดแค่นั้นเรากันมาว่าเถื่อนหนึ่งนายพ่านผู้หนึ่งได้ไปหลาดเหนือทึกอึกร่ายในป่าในดงบังเอิญได้ไปยินเสียงของนกกาละเวกกาละเวกในภาษาบาลีว่ากอลวิกกาลวิกะสกุณาภาษาฝรั่งเป็นว่าThe Birds of Paradise ภาษาเด็กขออภัยเพราะว่าภาษาฝรั่งในทักหน่อยเด้อเป็นนกสวรรค์ครูขาก็บ่เคยเห็นจักเทื่อไม่ผ่านบุรีแต่ไปเห็นนกกาละเวกฟังเสียงมันห้องไห้เลาะจับใจแล้วจึงเล่าเรื่องนี้ให้ท่านบ้านท่านเมืองฟังว่าโอ้ยไม่เคยพอเคยเห็นได้ยินแล้วจิตวีใจว่อนโอ้ยอยากนั่งฟังนอนฟังคือพอผู้หลบหายตายจากแล้วสิเมื่อได้ยินเสียงนกกาละเวกผู้ดีเท่านั้นไม่เหมือนผู้นั้นแต่ยินแล้วก็เลยอยากฟังเสียงนกกาละเวกยิ่งขึ้นจึงขอไปนำนายผ่านในป่าคอยไปนำเจาะแม่คอยอยากเห็นว่าสันเมื่อได้ฟังจริงๆแล้วนกกาละเวกมันห่องโอ้ยไม่ยิ่งผู้นั้นพอใจก็ติดใจแล้วอยากจะฟังเรื่อยๆนั่นก็เลยเกิดมาเขาจะต้องเฮ็ดเครื่องดินดนตรีดีดสีตีเป่าจักอันหนึ่งให้มันมีเสียงมวลเสริมไพเราะจับใจคือรับเสียงนกตรงนี้เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วนั่งกับพยายามเฮ็ดเครื่องดนตรีมัดส่วนเพื่อจะให้มีเสียงคือนกกาละเวกแต่ก็ไม่มีเสียงใดมวลหวานปานเสียงนกกาละเวกที่สุดนั่งก็ได้ไปตัดไม้ไผ่หน่วยหน่วยอันหนึ่งเมื่อดัดแปลงแปลงเครื่องเสียงทดลองเฮ็ดลีนใส่เป่าดัดแปลงดูดันจนสงบได้เสียงไพเราะมวลหวานแท้ๆที่เสียงนกตะละเวกอีดีน้องพอใจในความสำเร็จแค่นี้ก็เลยอยากจะนำเอาเครื่องเป่าที่เจ้าของเฮ็ดกันมาไปทุ่นเก่าพระเจ้าแผ่นดินประเสริฐที่โกศลคำว่าเพื่อนพระเจ้าประเสริฐในประเทศอินเดียสมัยเกิดพ่อพระพุทธเจ้าอันข้อกันเพื่อนนี่นั่นก็จึงเตรียมทำลายความขาดกลัวความ

0: แต่ก็ฮัดเป่าให้จำนานเป็นเพียงต่างๆแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าพระเสนติโกศลเมื่อได้เป่าถวายพระเจ้าพระเสนติโกศลเป็นเธอแล้วพระองค์ตรัสว่าพ่อฟังเวกว่าสันแล้วนั่งกับเป่าเอกไล่ใหม่เป่าถวายเอกนั่งก็เลยทูลถามว่าเป็นจังไดมวลพระไทยในบ่อผู้ข่าวไว้ครับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยตรัสว่าเธอนี่แค่ไหนนั่งกินทุ่งถามว่าเครื่องดนตรีอันนี้ควรจะเอิญว่าหยังพระองค์ก็เลยตรัสว่าสูงจงเอิญเครื่องดนตรีอันนี้ว่าแค่ตามคำบอกคำจาของท่านนี่ตั้งแต่บัดนั้นไปต้นมาคนทั้งหลายทั้งปวงจึงเรียกว่าแค้นเสือมาจนขมือนี่ความเบานี่เสือกระไรบ่เสือกระไรเด้อผู้ข่าก็ฟังเล่นๆหัวมาละ
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

ะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชน

เสียงดนตรีเล็งเหล่าอังวานจังสิผู้บรรเลงโค้งเมฆกังวลย่านผู้อื่นบ่ฮู้คุณค่าของเจ้าของสันโดคันบ่มีผู้ใดเข้าใจเข้าก็ปล่อยให้ไปตามเรื่องเป็นหยังสิเอามาเป็นกังวลนำเนาะคือฮู้สิความนั้นคันน้ำเลิกก็ลอยความไปคันน้ำเตือนแต่เพียงแต่เหื่อขาผ่าขึ้นก็ลุยความไปสิบมือถูกห่อนน้ำมันเห็ดยังโน่ประสันคงจื่อได้ยินจังสันก็เลยตอบว่าเว้ยขันปฏิบัติใดคือจาวานั้นมันเลิกงงยากเท่านั้นแล้วประสันพอใหญ่อายหนองที่หักแพ้นควมบอกวังเกี่ยเป็นธรรมะคนเฮากันเฮ็ดดีก็อยากให้เขาหย่องเขาบ่หย่องก็เฝ้าอยากให้เขาเห็นเขาบ่เฮ็ดนำเพราะว่าเขาซัวคือพวกกินจงกินเจมั่งสวีหลอกวีรัตในแล้วใจสดดำดำว่าเจ้าของสันโดษมักหน่อยบ่เบียดเบียนผู้ใดบ่ขาสัตว์ชีวิตสาธุดีหลายแท้ๆแต่ว่าไปกุมอยากให้มูดีคือโตมูบ่ดีนำผัดเขียดแล้วบัดนี้เป็นทุกข์เอาไปเอามาผัวกับเมียได้ปากันหย่อนจีเอาไปเอามาได้เลิกลาออกจากหน้าที่การงานลาออกจากความเป็นเจ้าเป็นนายมาข้างเอเย่เอิมโยมจุบัดเอาไปเอามาไปกุมบังคับพ่อแม่เจ้าของให้กินเจนะไปกุมพ่อแม่ให้เลิกเขี่ยวมาคันเพิ่นบ่เลิกผัดเขียดบอกไปบอกมาแม่ประทันหน้าเข้าขางฟ้าโอ้ยลูกเอ้ยเจ้าดีแล้วก็ดีซะแม่เจ้าดีมันเป็นคนบ่ดีบ่งามสร้างเลยเกิดมาเป็นแม่ของเจ้าน้อว่าแล้วแม่ก็เสร็จน้ำตาโอ้ยพญากรรมพญาเวทเอ้ยว่าเอาผู้ขาไปทอดีเท่าดีอยากตายเขาสร้างเนี่ยไปกุมให้พ่อแม่กินเจไปกุมให้พ่อแม่เขียวโซ่เขียวมาเพิ่นบ่เขียวผัดว่าแม่เอ้ยแม่แม่ลูกนี่เลิกเปิดแล้วลูกนี่บ่กินหอดเหนือทึกเอิกลายลูกบ่เขียวมาเขียวผู้ลูกเป็นพระแม่ก็เป็นแม่พระแล้วก็เศร้าซะแม่เอ้ยไปเอามาแม่ก็เอ้ยเจ้าเป็นพระเจ้าดีแล้วเจ้าก็ดีสาลูกเอ้ยแม่เดี๋ยวมุ่งชัวไปเอามาแม่ก็ให้พวกลูกเลือกขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นเอาเองปุ่นคุณพ่อแม่นี่นักตรงโทรนี่ผู้ใดย่อยแย่งนบหากสิดีเมื่อหน้าอย่าได้ว่าจาตาดสองเคือน้ำตาลังบาปพอฝ่าเวรกรรม

ชีวิตของคงจืดนักปราชญ์ผู้หญิงไงเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ระหกระเหินเร่ร่อนอยู่บนได้กับบดีขอความมีอุดมการหลายอยากให้คนอื่นเป็นคือโตอยากให้บาทเมืองเป็นคือโตเกิดขึ้นเขาบ่เป็นน้ำแสดงออกมาทั้งดนตรีอย่างเร่าร้อนส่วนผู้ที่ฉลาดเนื้อคงเจอคือคนแบกหนาผ่านมาได้ยินเสียงซอกเขาเดินฟังอยู่ข้าวเดียวก็หูจักว่าจิตใจวิญญาณของผู้นั้นเป็นอย่างไรก็เลยบอกออกมาว่าโอ้คนที่เป็นเล่นดนตรีนี่เป็นคนมีอุดมการณ์แท้ๆว่าสันแล้วก็บอกต่อไปหูซึกว่าสร้างเป็นคนจริงคนจังกับชีวิตมากเกินไปเสียงดนตรีเล่นเหล่าอังว่านผู้บรรเลงก็คือสิมีกังวลย่านผู้อื่นบ่ฮู้คุณค่าของเจ้าของโอ้ยคันบ่มีผู้ใดเข้าใจเฮาก็ปล่อยมันไปตามเรื่องเฮ็ดมันไปอย่าไปกังวลนําเนาะเป็นหยังเนาะจังไปกังวลนําคือกันกับเฮาสิความน้ําคันน้ําเลิกก็ลอยความไปน้ําเปิ่นก็ตะวัดชายผาลุยความไปสิมามั่วทุกข์ห่อนอีหยังเด้เนาะคงจื่อได้สติก็เลยว่าขันปฏิบัติได้จังสันตะเลิกงงยากผู้ที่เว้านี่คนแบกหนาผู้นี้ว่ากันว่าคือจางจื่อซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่แหลมลึกเจ้าของลัทธิเต๋าคำว่าเต๋าคือธรรมชาติปะบอกแล้วแห่งไปกันใหญ่นอกพอใหญ่ไม่ใหญ่เอาจังได้กันยาขันมีคุณงามความดีแล้วก็จะสุบาดีขังอุดมการลงอุดมการจนทุกหยากหย่อนดีขอให้อย่าเป็นคือคงจื้อให้เป็นคือผู้แบกหญ้าเด้อฝากพ่อใหญ่อ้ายน้องที่ฮักแพงโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของโลกมีทั้งโศกและก็ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปอย่างให้เขาเป็นคือโตก็สิเป็นบาตา

านจะได้ขี่สร้างตั้งห่มเป็นอันยาจะได้ลืมชาวหน้าผู้ขี่ข้วยคอนกาท่านสไปท่านหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าหอดหอนท่านมาโหลดตรวจเถ่าเศร้าถอนยาสุไปเอาละน้องฟอยใหญ่ไปใหญ่อายหนองแกหักแพ้เข้าเมื่อเลี้ยวหลังกำของเก่าเข้าเครือความเป็นเบาแม่กาปูสอนล้านน้องเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเข้าเจริญกุ้งเครื่องเลื่องเหลื่อมแต่ว่าความเดือดห่อนวนว่ายเกิดขึ้นพ่อแม่ทุกใจหยอดโลกลูกบ่เสือฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ต่อเข้ารบครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยคนบ่มีความเห็นอกเห็นใจเมตตาปาณีกันแล้วเต็มประเดี๋ยวความเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงพ่อแม่เสด็จสื่อลูกกินทั้งวัดนั้นกำลังเกิดมาหลุดผู้เฒ่ามาหลุดผู้เฒ่ามาแหล่แท้แท้มาแหล่แปรแปรมาแหล่แท้แท้มาแหล่แปดแปรมาแหล่มาเต็มมาล้มโปมโปป้าป้อมเว่าอันนี้คนเอิดว่าหนวกหน่วยคนเวลาเขาเอิดว่าจกหน่วยคำที่มันห่วยมันติดมันแค้นกันนี่แล้วมันติดกันเป็นความโบราณหมายถึงความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจกำลังเต็มไปด้วยวิคิตการเฮาก็เลยมันเลี้ยวหลังของเก่ามื้อนี้ก็เลยส่วนปีส่วนหนองเลี้ยวหลังของเก่าแล้วบ้านเมืองบ่คือเก่าจังซี่เพราะมันจังเพราะว่าเฮาขาดสินขาดธรรมซะแล้วขาดความปักปุ่มสุ่มเย็นแม่เจ็ดในใจมื้อนี้เฮามาเว้าพะยากันเพื่อเป็นการท

าดำว่าอยากล่องลอยน้ำอโนมาให้ขาวผ่องเตโนแล้วจึงหอบหอบฝ่ายให้ใส่แจ่นดังประจันสิคือบ่ว่าซั่นคำเว้านี่มาในหนังสือพลุประสนสุดสวาดขาดใจสุดที่เอาคนสัวบ่ล่างมันเอิ่นเปรียบดังกาดำคนสัวอยากเฮ็ดดีคนดีอยากเฮ็ดสัวเป็นเรื่องของธรรมดาสามัญความดีความสัวเป็นของกลางบ่แม่นของไผบ่มีผู้ใดผูกขาดคนสัวสิเลิกละความสัวที่ตนเคยเฮ็ดเคยทำมาก็ยอมได้แล้วก็มาทำความดีต่อไปคือจังพ่อแม่อ้ายน้องผู้ลำคนเคยสัวสาลามกพิษโลกพิษผัวพิษพ่อพิษแม่ล่วงเกิดไปแล้วมาเกิดได้ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์เพิ่นเอิ้นให้ลุกเพิ่นปุ๊บให้ตื่นสิแจงแถลงไขจิตใจก็เลยแจ้งข่าวขึ้นลบลาวตาวขึ้นกลับมาสร้างคุณงามความดีปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเพื่อลบรอยราวขาบน้ำตาของความบ่ดีบ่งามให้มันเหมาะมันสมพระพุทธเจ้ามันจึงเอ่ยว่าผู้ใดปกปิดกรรมชั่วด้วยกรรมดีเลิกทำความชั่วแล้วมาทำแต่ความดีมุขคนผู้นั้นโสอิมังโลกังปภาเสติอัพภามุตโตวจันติมาโยมส่องโลกเนี่ยให้สว่างคือพระจันทร์ออกจากกลุ่มเมฆพ่อแม่อายน้องแต่หักแพงลืมเสดอเออความสัวสาบดีบ่งามนามกรเฮาเคยลวงเคยล่ำเคยบดีบ่งามบ่มีผู้ใดดอกได้เกิดมาเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องในใสเพิ่นยอมมีโอกาสทำความสัวแน่ความดีนำบัดใส่สำละทั้งสัวละทั้งดีสางคุณงามความดีหลายๆทำจิตใจให้ปล่อยว่างคือข่วมพระปัญวาอตีตาหน้านว่าขมยานปฏิกังเขอนาคตังบอคำหนึ่งถึงอดีตที่รวมไปแล้วโดยอาไล่บ่ห่วงง่ายนำอนาคตมาบอนหอดต่อถึงปัจจุบันนั่นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุภูหะนี่เห็นความจริงชัดแจ้งต่อหนาว่าดีนี่มันดีสัวนี่มันเดือดห้อนก็เลยมาเพาะพูนแต่ความดีในปัจจุบันนักการจนถึงที่สุดหักดีห้ามจัวหักตัวห้ามเสาบ่ห้ามทั้งจัวบ่ห้ามทั้งเสามันนักทิ่มตูมเมิดก็ปล่อยว่างขอพูดอาการนั้นไว้บุคคลจังสั้นพระพุทธเจ้าว่ามีชีวิตอยู่มื้อเดียวก็ประเสริฐว่าสั้นจึงเข้ากับท่านน้องคนโบราณบอกว่ากาดำจากล่องลอยน้ำอโนมาให้ขาวพองได้น้อจึงสิเหาะหอบฝ่ายให้ใส่แจ้งดังพระจันทร์เชิญเด้อกาดำทั้งหลายเอ้ย

กามาโซดาเขาง่อยข้อนเคียงคูแล้วสิมาเพื่อปีกตุ่มไกลหน่อยปองเหลี่ยงบ่ของคือสันบอคนเฝ้าอันนี้เป็นคนเฝ้าเป็นๆง่ายๆคนโบราณกากับนกเขาเคยบ่ถือแก้วกันนั่นแล้วหนูกับแมวกูเวรมีวินเพิ่นว่าแล้วกับไก่หน่อยเคยเป็นศัตรูกันสัตว์สองจำพวกนี่สิเป็นมิตรกันสมควรหรือบ่เหมาะสมบ่เนาะโบราณถือว่าสิเหมาะหรือบ่เหมาะเพราะสัตว์สองจำพวกนี้เคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาแต่ก่อนแต่หากสิลดมานะละทิฐิมานะเดิมแล้วกลับมาเป็นมิตรเป็นเสี่ยวเป็นสหายกันก็สิบ่ผิดแปลกตรงไหนแห่งดีอเวโลโหมีเป็นผู้บ่มีเวรมีภัยเวลาเป็นศัตรูกันห้องก็ยังเป็นได้เป็นหยังเฮาสิเป็นมิตรเป็นเสี่ยวเป็นสหายกันบ่ได้วันเวลาแห่งความหากเป็นเวลาแห่งความหวานชื่นส่วนความสิ้นสร้างนั้นมันคืนมันขมเพราะเหตุนั้นขั้นแม่นกาดำสิมาโซดาเขาง่อยข้อนเคียงคูแล้วสิมาเพื่อปีกตุ่มไกลหน่อยปองเหลี่ยงกะหาคือแท้แล้วเลิกความเป็นศัตรูโควิดเป็นผู้บ่มีเวรเป็นผู้บ่แพ้เป็นผู้บ่ชนะเอาชนะจิตใจเจ้าของที่มันสร้างมูที่มันผิดกันเจ้าก็ชนะใจเจ้าข่อยก็ชนะใจข่อยข่อยยอมแพ้เจ้าเจ้ายอมแพ้ข่อยเมื่ออยู่เนื้อแพ้เนื้อชนะมีแต่ความเมตตาปานี้สยังเวลังปสวัตติผู้ชนะกระโถโผอาขาดทุกขังเสติปราชิโตผู้แพ้นอนอนาถหรือไทยทนผู้สงบนอนสุขบ่ทุกข์ห่อนบ่เผือกถอนเสียใดทั้งแพ้และชนะคนโบราณเป็นว่าการชนะผู้อื่นหมื่นแสนหนชักหน่อยขึ้นตนเป็นแพ้บ่แน่เด้อเพิ่นว่าเอาชนะใจโตเท่านั้นพ่อสิเกิดก็สุขแท้ให้แก่เฮาบ่จังสั่นเลิกชนะเลิกแพ้ชนะก็ชนะใจเจ้าของคันแต่แพ้กับยอมแพ้หมูสาให้คือกาดำน้อยข้อนกับนกเขาให้คือแล้วเพื่อเปกตุ่มไปหน่อยปองเลี่ยงสิของคือตะเพ

กาจินปิงไปฆ่าข้อเห็นเมื่อฆ่าแกงไปหล่มเคืองว่างว่าวคือคนบ่เต็มบาทจักหน่อยพ่อมีกะมีในปู่สอนหลานเอกนั่นละลูกเฮ็ดผิดแล้วพ่อแม่ก็เป็นคนรับโทษแท้โลกไปตีหัวบ้านผ่านหัวเมืองเขาอกเขาตะล่างพ่อแม่ก็เดือดร้อนแต่ใครให้ใครหน้าไปสวดใส่จำนองลูกน้องเฮ็ดผิดนายก็เป็นผู้หับโทษแทนลูกศิษย์ทำผิดครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้เสียหายหลาดสะดอนทำผิดเจ้านายเป็นผู้รับโทษแทนแต่เดวพี่น้องประเทศไทยกับประเทศลาวควมไปผัดไปขากันเจ้านายก็ยุ่งมากไปตัดใหม่บาดลมโตข่มไปตัดของประเทศลาวเลิกเข้าไปเลิกเข้าไปข้าเจ้าว่าวบอฟังปืนเขายิ่งหัวจากนำเพิ่งยุดเดียวลูกน้องขากันสองสามคนขนกำลังทหารเป็นกองพันกองพ่นเลยยิ่งเลยขากันเสียวบาดกลัวสิยุดอย่างใดวัดเงินหลายหมื่นล้านของแต่ละประเทศนี่เดียวกาจินปิงไปฆ่าพ่อแห่งเพื่อฆ่าแกงจะไปหล่มเครื่องฟ้องบัสัน

ขาเขียนมากเก่าอ่างประสงค์อ่านโป่งสารฝุ่งมือหลวงพ่อผิดหยอกกลัวเก่งยานหินฟู่หนามนาที่ล้วงไหลลองปลาบึกขันยูหลี่ปลายใหม่ตังเลศปูปลาเมื่อเปิดหนามนี้จากว่างใสมันก็แหงผู้พาปลาไผ่พนมใหม่เอียนเปิดหนามนี้เขื่อนอาหน้าไล่ล่าปลาเป่าสูงเสียห่างว่าล่าห่างข้ามสวนเสียกินของคำกลมขาไหวพนมหน่อมแก่กาหมากขาวเมื่อเปิดตนพบปวงร่วงดินเสือสางหนีจากแดนดงใหม่คบม่วงห่างมังเป็นเขาเปลือกซาหลอดเมื่อเปิดเบียร์แถมสื่อใส่น้ำจากหนังสือผูกหลวงปัดเสนอีสานบ้านห้องสองฝากฝังของไว้ผู้ขาขอไข้ความให้เห็นห้องพ่อหูความพญาความสิหูปัญญาปู่อาจส่งเห็นผู้โผล่เข้าวาทั้งวัดนั้นคนมีอำนาจวาตนาเคยปกครองบ้านของเมืองสีสถานยานกลัวคนบ่มีอำนาจวาตนาหลู่คนผ่านตันดานภัยได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาตนาปกครองบ้านเมืองคนใหญ่คนโตพากันลบเหล็กเปียกนี้ไปอยู่ตามป่าตามดงตามบาทตามเมืองเล็กเมืองน้อยพวกที่เบิ้งย่อมนี้ก็ย่อมแต่ว่ามีพักกราบไหวคนอันธพาลจึงบอกว่าปูป่าเมื่อเปิดหนามมีจากว่างใสมันตัดแง่ผู้พาป่าไผ่พนมใหม่ป่าพี่ป่าก็จะเคยไปใหม่แต่เป็นความบอกเป็นปริศนาเอียนเปิดหนามแนมนายว่างต้มนี้ไปแปลงห้วงข้างอยู่ถึงปลายไปท่านว่าอันนี้แล้วท่านบอกว่าต่อไปผลเอียนเปิดหนามแนมนายว่างต้มผ่า

วันนี้เพิ่นจะบอกว่าน้องสิ่งทำตาบ้าให้แม่บดำกลมขาบเสื้อโครงหนบหน่อไฟขนาดเนื้อมูสามันน้องสิ่งโตในน้อยแสดงโตทำตาบ้าให้คือแม่บดำสุกลมขาบมีแต่แมวสิกินหัวหนูในปัดหนูเห็ดให้แมวขาบมีความว่าคนธรรมดากระจกเงาะเงยธรรมดาแสดงตนเป็นพระอริยเจ้าสางสำนวนโวหารคำพูดยิ่งไงเป็นพระอริยเจ้าหลังจากนั้นเจ้าไงนายโตคนมีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาสิเป็นแมวปักดำก้มขาบใส่เสื้อดำดำขาบสำบันดำนุ่งกันเบิดมูเลยเจนสิเดวความโบราณเป็นวันหนูสิ่งทำตาบ้าให้แปบดำกลมขาวเสื้อโครงหนบหน่อไฟขนาดเหนือหมูสมัน

การมุ่งห่อนห้อมไปเป็นยมแล่ยมมีพอบาทหลายหล่นกว่าคดคนนี้หน่อยน่ายหลายเหลือไผงัวดอนใดน้ำก่นก่อนดำจางนี้ซื้อผูกปัดเต็มคือกันบ้านเมืองสมัยโบราณมีเจ้าเมืองผู้เดียวบ้านแม่สมัยโบราณมีเจ้าบ้านเจ้าเมืองผู้เดียวผู้เมืองนี่หนึ่งบาทหนึ่งแง่การปกครองเป็นลายเสร็จลายซ้ายลายพักลายพวกผู้หนึ่งปกครองทางหนึ่งผู้หนึ่งปกครองทางหนึ่งนายลอยหลายกลัวนายสิบเด็กหน่อยปกครองผู้ใหญ่พอเป็นนายสิบหลวงเป็นนายพันนายพันจึงบอกว่าหัวดอนใดน้ำก้นก่อนดำมีทั้งดีทั้งสัวก็มีหัวดำสัวก่อนหัวดอนสัวน้ำหลังก็มีขันวาย่ามเอาบุญบัสอยากเอาโมล่ำสิเอานังเอาพูดเขาว่าคนหนึ่งเด็กหน่อยบอกเอานังเอาโมล่ำขันบ่มีบ่ได้บ่เป็นบุญผู้นี้ก็ล่มเอาเล่าแหล่น้ำหัวดำความจริงนั่นก็เป็นน้ำเจ้าของหันหลักเอาเด็กหน่อยมาอ้างเป็นแต่ผู้ใหญ่บ่เป็นผู้รักเขาอยากเบิ่งแน่โตอยากเบิ่งน้ำบัดสิสับพอแกอยากเบิ่งหลายกว่าลูกจ่อยหน้าหมอลำมาเปิดสากงมหน่อยห่มหน่อยเต็มตะกะโง่งโค้งบังผู้เขายืดข้อญาติลูกหลานบังจะบังกูหลายสูตากูบ่ดีวะเปิดผากังแจ้งสว่างไม่ตาจังบอกหัวเส้มง่าจันแปลงงานกันน้ออายว่าจันปุ๊บพอไงเต็มตะกะโยงโค้งบังขูดเกลถาดแล้วคนว่าเขาล่ำเกี่ยวกันโลกไผ่เมียปูคนว่าหัวดอนไอ้น้ำก่อนก่อนดำการเมืองหอดห้องไปเป็นยอมแล่ยอมมีพอบาทหลายหลดโผล่คนคนมีหน่อยนายหลายเหลือไผ่หัวดอนไอ้น้ำก่อนก่อนดำส่วนว่าความดีเด็กน้อยหัวทอกำปั่นอายุ10ปี11 12ปีสันป3ป4พี่จำศีล8ลงอยู่วัดแต่ผู้เฒ่าจักแม่นค่ายังงามเขาพรรษาสกลพรรษาเป็นจังสิกะ

ลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ไหม

0: เราให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: พุทธบริษัททั้งหลาย ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาโดยลำพังตัวสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่ได้เที่ยวดูร้ายมนุษย์ที่ร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าเที่ยวมีเขี้ยวมีงาซึ่งด้านวิทยาศาสตร์เขาสร้างขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวรังควานกันทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆนี่ร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นสัตว์ร้ายในป่าสัตว์เดรัจฉานปีหนึ่งมันฆ่าคนไม่กี่คนแต่ว่าคนนี่ฆ่าคนกันปีหนึ่งมากมายนับว่าเป็นอันตรายมากกว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นไหนๆเป็นอย่างนี้กันทั่วไปทั้งลูกก็ว่าได้ทีนี้เชื้อโรคที่เกิดขึ้นในคนมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วมันเข้ามาในร่างกายคนก็ทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแก่กรรมไปก็มีทำให้เสียอวัยวะเดินเหินไม่ได้ก็มีอันนี้มีอยู่ทั่วไปเรียกว่าเป็นเรื่องของโรคาพยาธิซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่คนเราไม่ใช่น้อยถ้ารู้สึกตัวว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็ต้องรักษาเยียวยากันไปตามเรื่องที่เหมือนกันใครจะเลือกเป็นโรคอะไรนั้นเลือกไม่ได้ก็เรื่องเจ็บป่วยเรื่องความตายอันนี้เลือกไม่ได้ใครจะเลือกว่าฉันขอป่วยด้วยโรคนั้นเถอะมันก็ไม่ได้หรือขอเลือกกันว่าฉันจะตายอย่างนั้นเถอะอย่างนี้เถอะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะเลือกได้มันเป็นไปตามเรื่องตามราวของธรรมชาติหรือว่าตามกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เพราะว่าคนเรานั่นเกิดมาแล้วไม่ได้อยู่เฉยๆย่อมจะทำกรรมด้วยประการต่างๆทำกรรมฝ่ายดีก็มีทำกรรมฝ่ายไม่ดีก็มีแต่กรรมที่เรากระทำนั่นมันก็คอยตามเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องได้รับผลของกรรมไม่วันใดก็วันหนึ่งเราไม่ใช่มีกรรมแต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวเรามีความเชื่อว่าชีวิตของมนุษย์มันยาวนานตามแบบในพระพุทธศาสนาที่สอนว่าสังสารวัฏไม่มีกำหนดว่ายาวเท่าใดไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายมันเป็นวงกลมที่ยาวนานเหลือเกินเราก็เกิดมาแล้วในภพก่อนชาติก่อนคงจะได้กระทำอะไรไหว้เมื่อใดเราก็ไม่รู้แล้วสิ่งนั้นอาจจะตามเรามาอยู่ตลอดเวลาเมื่อยังไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสก็ยังไม่เกิดผลแก่เราแต่เมื่อใดมันได้โอกาสให้ผลเราก็ต้องได้รับผลสิ่งนั้นเมื่อเราได้รับผลจากกรรมที่ทำไว้เ แต่เราไม่รู้ว่าเราทำไหว้เมื่อใดเราก็มีข้อสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่รู้อดีตไม่รู้เรื่องอนาคตอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแม้ปัจจุบันก็ยังรู้ไม่ชัดปัญหามันจึงมีอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าเราเป็นผู้รู้แจ้งในอดีตรู้แจ้งในเรื่องอนาคตปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเรื่องใดที่จะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นแก่เราผู้กระทำสิ่งนั้นบ้ายมันตามมาสนองในวันใดก็วันหนึ่งดังปรากฏในชีวิต

ของคนเราทั่วไปเช่นว่าคนบางคนเราไม่นึกเลยว่าจะต้องประสบเคราะห์กรรมในรูปต่างใดต่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็มีเคราะห์กรรมเกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ว่าเคราะห์กรรมนั้นมันมาจากอะไรความจริงนั้นต้องเป็นเรื่องเก่าที่ตนได้กระทำไว้แล้วมันก็ตามมาสนองให้เราได้รับผลจากสิ่งนั้นถ้าเรายอมรับเชื่อว่าในรูปอย่างนี้มันก็ช่วยให้เราสบายใจช่วยให้เราไม่กระทำอะไรอันจะเป็นเหตุให้เกิดผลแก่ตัวเราในอนาคตถ้าเราเชื่อว่าทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราหนีไปไม่พ้นเราก็ระมัดระวังในเรื่องการคิดในเรื่องการพูดในเรื่องการกระทำไม่กระทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลอันจะก่อผลให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เราในการต่อไปข้างหน้าหรือในปัจจุบันนี้เราก็ระมัดระวังว่าเราเชื่ออย่างนั้นแต่คนที่ไม่เชื่อนี่มันค่อนข้างจะลำบากคนที่ไม่เชื่อหลักนี้คือไม่เชื่อว่าธรรมจะให้ผลแก่ตนหรือไม่เชื่อว่าชีวิตมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนะไม่เชื่ออย่างนั้นมีแต่เรื่องปัจจุบันนี่มันชักจะยุ่งเพราะปัจจุบันน่ะมันน้อยเหลือเกินสั้นเหลือเกินเราเกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกในปัจจุบันนี้ก็ไม่นานเท่าใดอย่างมากก็ร้อยปีหรืออาจจะเกินนั้นไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถึงเกินไปมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะคนที่อายุมากนั้นก็อยู่ไปอย่างนั้นเองอยู่ให้ลูกหลานมีความหวังเท่านั้นมีความสบายใจเท่านั้นถ้าเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมากทำให้ลูกหลานมีความหวังว่าคุณย่าคุณยายถึงแก่กรรมเราก็จะได้รับมรดกแล้วก็ต่างคนต่างก็เข้าไปปฏิบัติวัดถากเอาอกเอาใจเผื่อว่าจะได้รับส่วนแบ่งอะไรมั่งเนี่ยมันก็เท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่ค่อยมีใครสนใจอยู่ผู้เดียวตามลำพังลูกหลานก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ก็ไม่มีหวังอะไรจากคุณย่าคุณยายนั่นแล้วอันนี้ชีวิตเราก็จะเห็นว่ามันน้อยมันสั้นไม่ยั่งยืนไม่ถาวรอะไรแล้วเราก็ถึงแก่กำลาลูกนี่ไปถ้าชีวิตมันไปจบกันเพียงป่าช้าเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากไม่ยุ่งยากแต่ความจริงมันคงจะไม่จบเพียงเท่านั้นมันยังมีต่ออะไรออกไปสิ่งทั้งหลายที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีบางอย่างเกี่ยวกับหลักศีลธรรมในทางพระศาสนาให้ลองพิจารณาดูว่าฐานมันอยู่ที่อะไรถ้าไม่มีฐานแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับไม่มีแผ่นดินในต้นไม้มันจะเกิดอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจะอยู่อย่างไรมันต้องมีฐานคือแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับเพราะมีแผ่นดินจึงมีต้นหมากรากไม้แล้วก็มีสัตว์มีมนุษย์อาศัยอยู่บนแผ่นดินมีสิ่งเหล่านั้นเพราะมีฐานในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในทางศาสนานี่ก็เหมือนกันมันต้องมีฐานอะไรอยู่สักอย่างในจิตใจถ้าไม่มีฐานความเชื่ออันมั่นคงแล้วจิตใจก็จะกวัดแกว่งไปตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมบางทีก็อาจจะดีแต่บางทีก็อาจจะไม่ได้เรื่องบางทีก็เป็นไปเพื่อสร้างบางทีก็อาจจะเป็นไปเพื่อทำลายมันเกิดตามอารมณ์ที่มากระทบไม่มีฐานมั่นคงในจิตใจก็กลายเป็นคนที่เรียกว่ากวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่แน่นอนอะไรอะไรก็ไม่มั่นคงขึ้นมาได้ก็เราไม่มีฐานความเชื่อที่มั่นคงในจิตใจแต่ถ้าเรามีฐานอะไรไว้ในใจอย่างมั่นคงสักอย่างหนึ่ง
เช่นว่าเรามีฐานอยู่ในใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้ตายแล้วหมดเรื่องกันเพียงเท่านั้นแต่ว่าเราจะมีการเกิดอีกอย่างนี้ก็เป็นฐานหนึ่งที่ทำให้เกิดความระมัดระวังในการที่จะปฏิบัติกิจในชีวิตประจำวันเพราะเป็นคนที่ยังมีความหวังอยู่ยังมีอนาคตยังมีความหวาดกลัวว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้าไม่เหมือนคนบางคนที่เรียกว่ามันก็เพียงหมดกันเพียงเท่านี้เขาเรียกว่าเป็นพวกไม่มีอะไรภาษาธรรมะก็เรียกว่านัตถิกะทิฏฐิพวกนัตถิกะทิฏฐินี่คือพวกไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นรับแต่เพียงว่าชีวิตมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ไปก็ตายไปมันก็หมดเรื่องกันไม่รับอะไรต่อไปจากนั้นอันนี้อันตรายมากเป็นพวกที่ขวักขวายในด้านวัตถุมากไปเขาเรียกว่าวัตถุนิยมจัดพวกวัตถุนิยมจัดมักจะเพ่งมองแต่ในเรื่องด้านวัตถุไม่เพ่งไปในทางจิตใจไม่คิดเรื่องด้านในแต่คิดแต่เรื่องภายนอกแสวงหาแต่สิ่งภายนอกและการแสวงหานั้นก็ไม่มีการควบคุมว่ามันจะเป็นไปในทางอะไรเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่เพียงว่าให้ได้มาซึ่งวัตถุที่เราต้องการจะได้มาทางใดก็ไม่เป็นไรใครจะเดือดร้อนจะวุ่นวายจากการกระทำของเราก็ไม่เป็นไรคิดอย่างนี้เราลองนึกดูว่าคนเรานี่ ถ้ามีความคิดอย่างนี้มากๆ มันจะยุ่งขนาดไหนจะสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างไรบ้างก็ย่อมจะมีปัญหากันมากนึกจะฆ่าใครก็ฆ่านึกจะลักของใครก็ไปลักนึกจะไปชอบใครก็ฉุดฆ่าไปทำตามชอบใจอยากจะพูดโกหกหลอกลวงใครก็พูดไปตามชอบใจอยากจะดื่มของมึนเมาอะไรก็ดื่มไปตามเรื่องเป็นคนประเภทไม่มีอนาคตไม่มีกฎแห่งกรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก็ทำอะไรตามใจอยากตามใจปรารถนาก็ความอยากของคนเรานั้นมันอยากไปในทางใดมากก็อยากไปในทางที่สะสมกองกิเลสเสียเป็นส่วนมากความอยากที่เป็นไปเพื่อการขูดเกลานั้นมีน้อยแต่เป็นความอยากประเภทสะสมพอกพูนซึ่งไม่ดีไม่งามให้เกิดขึ้นในใจนั้นมีปริมาณสูงแล้วเขาก็จะทำอะไรตามใจอยากใจปรารถนาครอบครัวก็จะวุ่นวายสังคมก็จะเดือดร้อนลูกก็จะมีปัญหาไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะความคิดของคนประเภทอย่างนั้นคนที่เป็นโจรใจร้ายฆ่าคนไม่เลือกทำทารุณโหดได้ทุกวิถีทางคนประเภทนั้นเขาไม่มีฐานทางจิตใจเขาไม่มีความเชื่อตามหลักในทางศาสนาไม่มีความเชื่อกฎแห่งกรรมไม่มีความเชื่อว่าชีวิตจะมีอนาคตต่อไปเขาคิดแต่เรื่องเฉพาะหน้าในสิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะได้และพอมีความอยากอะไรเกิดขึ้นเขาก็ทำตามความอยากซึ่งในภาษาทางวัดเรียกว่าลูกแก่อำนาจของสิ่งนั้นหมายความว่าตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นแล้วก็ทำสิ่งนั้นตามอารมณ์ยิ่งทำยิ่งเพลิดเพลินยิ่งสนุกสนานมันเป็นความสนุกสนานที่เจือด้วยความงู้ความหลงความมัวเมาความประมาทไม่ใช่ความสนุกสนานที่มีปัญญาเข้ามาประกอบแล้วเขาก็หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นเรื่อยไปคนนั้นจะอยู่ในฐานะอะไรเช่นว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็จะเป็นคนเหี้ยมโหดตามประสาชาวบ้าน
ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปเช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็จะเหี้ยมโหดหนักขึ้นไปอีกดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่ากษัตริย์บางพระองค์นั้นมีความสนุกในการที่เห็นคนจะต้องไปรบกับสิงโตใจแหละตัวร้ายจับคนโยนลงไปในคอกสิงโตให้คนไปสู้กับสิงโตเหล่านั้นแล้วก็นั่งหัวเราะชอบอกชอบใจในการที่คนไปสู้กับสิงโตอันนี้เขาเรียกว่าคนจิตวิปลาสจิตผิดปกติที่ภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่าพวกแอบนอร์มอลหรือมันผิดปกติไม่เหมือนคนธรรมดาชอบดูการชกการต่อยการฆ่าการทำอะไรในทางทารุณโหดร้ายตลอดเวลาจิตก็เป็นอย่างนั้นคนประเภทอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องทวงจิตใจไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาไม่มีหลักอะไรครองใจทั้งนั้นเขาอยู่ตามอารมณ์ตามใจอยากใจปรารถนาแล้วก็ทำตามอารมณ์ไม่อยากจะทำอะไรขึ้นมาก็สั่งให้ทำทันทีอยากจะเห็นคนเห็นเลือดออกมาจากตัวคนก็จับคนมามีดหั่นในเลือดไหลออกมาอยากจะเห็นคนสู้กับจับได้ก็ให้มันสู้กันอยากจะเห็นคนห้อยตรงแต่งอยู่บนกิ่งไม้ก็จับมันแขวนคอขึ้นไปทรมานทรกรรมเพื่อนมนุษย์ให้ได้รับทุกข์แบบร่ำด้วยประการต่างๆนั่นก็เพราะว่าจิตเขาเป็นอย่างนั้นสภาพจิตมันผิดปกติไม่มีเครื่องทวงไม่มีห้ามล้อทางจิตใจจึงได้มีพฤติกรรมในทางโหดร้ายปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของลูกอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคนประเภทนั้นเขาไม่มีหลักครองใจแต่ว่าคนที่มีความเชื่อในทางศาสนามีหลักศาสนาประจำจิตใจนั้นเขาเป็นคนที่มีความคิดยั่งตรงไม่ทำอะไรด้วยความไม่รู้สึกตัวทำอะไรก็ทำด้วยสติปัญญาด้วยความคิดอย่างรอบคอบแล้วจึงจะทำลงไปและไม่ทำอะไรอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความแบกร่อนแก่ใครๆถ้าเขาถือว่าการกระทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนั้นเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องเศร้าหมองทางจิตใจเขาเห็นความเศร้าหมองทางจิตใจเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเห็นความบริสุทธิ์ผุดพองของใจว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันสำคัญในทางสะอาดใสถ้าทำชั่วแม่นิดหน่อยก็เป็นเรื่องสำคัญในทางชั่วไม่ยอมที่จะกระทำอะไรลงไปมีความละอายแก่ใจในการที่จะทำอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายมีความกลัวต่อผลนั้นจะเกิดขึ้นแก่ตนในการต่อไปข้างหน้าคนประเภทอย่างนี้มีความยับยั้งชั่งใจเรียกตามภาษาธรรมะว่าควบคุมตัวเองได้มากคนเราถ้ามีการควบคุมตัวเองได้มากก็ย่อมจะมีบาปน้อยมีอกุศลทุจริตเกิดขึ้นในกายวาจาใจน้อยเพราะมีการควบคุมตนเองไว้ได้มากแต่คนที่ขาดการควบคุมตัวเองก็ย่อมปล่อยไปตามเรื่องตามราวเหมือนกับเราปล่อยปูลงในกระด้งแล้วมันก็คลานไปตามชอบใจเราจับมาวางมันก็คลานต่อไปซึ่งเราใช้คำพูดว่ายุ่งเหมือนจับปูใส่กระด้งมันไม่หยุดนิ่งมันก็ต้องคลานนิ่งไปคนละทิศคนละทางตามประสาของมันจิตใจเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีระเบียบไม่มีบทบังคับควบคุมไว้มันก็จะไหลไปตามเรื่องตามราวและเมื่อปล่อยนานๆเข้าก็จะเสียผู้เสียคนเป็นคนที่จิตตกต่ำถึงที่สุดสามารถจะทำอะไรในเรื่องชั่วเรื่องร้ายได้อย่างเ
ช่นอย่างเย็นเย็นแต่ว่าทำได้อย่างเย็นเย็นทำได้โดยไม่ต้องกระดักอายอะไรแก่ใครทั้งนั้นเพราะเขาชินชากับการกระทำอย่างนั้นถ้าสมมติว่าคนเรานี่มีปกติเป็นอย่างนั้นมากเราลองลับตาดูว่าสภาพชีวิตสังคมจะเป็นอย่างไรมันก็จะเต็มไปด้วยการเบียดเบียนกันข่มเหงกันรังแกกันด้วยประการต่างๆแล้วเราจะนั่งเป็นสุขไหมนอนเป็นสุขไหมเดินไปไหนจะเป็นสุขไหมเรามีอะไรจะกินจะอยู่จะเป็นสุขไหมแม้เราจะมีเงินมีทองมีข้าวมีของแต่ว่าเราอยู่ด้วยความหวาดระแวงอย่างนั้นเราจะมีความสุขได้อย่างไรมันเป็นความสุขไม่ได้เพราะมีแต่การเบียดเบียนการคุมเหงกันด้วยประการต่างๆเราก็จะไม่มีความสุขการอยู่โดยไม่มีความสุขนั้นมันน่าอยู่ไหมญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาดีให้ดีหน่อยถ้าพิจารณาก็เห็นไหมมันเป็นเรื่องไม่น่าอยู่ไม่น่าพิสมัยอะไรเพราะชีวิตของคนเรานั่นต้องการความสุขต้องการความเจริญงอกงามแก่ชีวิตการงานลูกหลานครอบครัววงศ์สกุลแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมีสิ่งชั่วร้ายอยู่รอบๆ บริเวณบ้านของเราอยู่รอบๆตัวเราเราเหมือนกันนั่งอยู่ตรงกลางและก็มีไฟเผาอยู่รอบๆตัวเราเราจะนั่งเป็นสุขอย่างไรจะนอนเป็นสุขได้อย่างไรแม่เราจะมีหนองน้ำอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่สุขเพราะไฟมันลุกลามมารอบทิศมันก็เป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะคนเราไม่มีฐานรองรับความคิดนึกการปรุงแต่งทางจิตใจไม่มีรากฐานอันมั่นคงในจิตใจจึงได้เป็นไปในสภาพเช่นนั้นมนุษย์เราจึงต้องมีฐานรองรับชีวิตฐานรองรับชีวิตก็คือธรรมะในศาสนาเราจึงต้องเป็นคนมีศาสนาเป็นหลักประจำจิตใจทุกชาติทุกภาษาย่อมมีศาสนาเป็นหลักด้วยกันทั้งนั้นแม่คนป่าคนดอยที่อยู่ในป่าเช่นพวกชาวเขาในประเทศไทยเขาก็มีหลักสำหรับยึดครองจิตใจเขาทำอะไรก็เคารพต่อหลักการนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรตามชอบใจหรอกเขาไม่มีคำว่าเสรีภาพอย่างที่เราใช้กันอย่างไม่ถูกต้องแต่ว่าเขาทำอะไรก็ต้องนึกถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเคารพบูชาว่าจะเป็นการผิดต่อสิ่งนั้นหรือไม่หรือว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่เนี่ยเขาคิดเขานึกอย่างนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรตามใจอยากเพราะฉะนั้นเขาจึงอยู่กันด้วยความสุขในหมู่พวกเขาไม่มีปัญหาอะไรที่เขาอยู่กันด้วยความสุขก็เพราะว่าเขามีหลักครองใจเท่ากับว่ามีศาสนามีธรรมะนั่นแหละแต่ว่าเป็นศาสนาประเภทที่ยังไม่ได้พัฒนาเท่าใดแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นเครื่องช่วยเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้เขาตกไปสู่ความชั่วความร้ายมากเกินไปเขามีสิ่งนั้นอยู่คนที่มีการศึกษามีปัญญาก็มีเครื่องมือที่ประณีตขึ้นไปจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าคนที่ไม่เจริญก็ใช้สัตว์เป็นพาหนะใช่ช่างบ้างม้าบ้างควายบ้างขี่กันไปตามเรื่องพัฒนาขึ้นมาหน่อยเอามันไปเทียมเข้ากับวัตถุเป็นยานเช่นว่าเทียมเกวียนเทียมรถให้มันลากไปนั่งกันได้หลายคนหน่อยดีกว่าขึ้นไปนั่งบนหลังมันแต่นี่ก็พัฒนาไปแล้วนานๆเข้าก็พัฒนาไปเป็นเครื่องยนต์กลไกแล้วก็ขับขี่ไปได้บนถนนเหมือนกับที่ญาติโยมใช้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาหนักเข้าไปเดินบนถนนไม่พอมันต้องเหาะไปในอากาศมีเรือบิน
มีเรือบิน

ไม่กล้าประพฤติชั่วกลัวสิ่งนั้นจะมาลงโทษก็อยู่ในระบบศีลธรรมตามขั้นนั้นสูงขึ้นมาก็เคารพสิ่งที่เขาสมมติขึ้นว่ามีตัวมีตนเขาก็กลัวต่อสิ่งนั้นไม่กล้ากระทำความชั่วความร้ายเจริญมากขึ้นทางจิตใจก็มีความเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราทำสิ่งนั้นมันอยู่กับเราเราหนีจากสิ่งนั้นไปไม่ได้เราทำอย่างใดก็จะต้องได้อย่างนั้นมันเกิดความเจริญขึ้นทางความคิดแล้วก็เป็นเครื่องคอยเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้คิดอะไรพูดอะไรทำอะไรในทางที่ตนจะได้รับผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนนี่คือความเจริญขึ้นสร้างความคิดในด้านศาสนามีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ในศาสนานั้นเรามีผู้สอนมีคำสอนมีผู้สืบต่อคำสอนที่ทำหน้าที่บริหารกิจการศาสนาอย่างยืนถาวรเป็นประโยชน์แก่ชาวลูกทั้งหลายต่อไปเช่นเรานับถือพระพุทธศาสนาเราก็นับถือพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นผู้ค้นพบหลักธรรมนำหลักธรรมนั้นมาประกาศแก่ชาวโลกธรรมะที่พระองค์นำมาประกาศนั้นเราถือว่าเป็นหลักคำสอนเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำคนให้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราเรียกสิ่งนั้นว่าพระธรรมหมายถึงหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติงานองค์เดียวไม่ไหวต้องมีผู้อื่นช่วยเหลือทำงานผู้ที่เข้ามาช่วยเหลืองานของพระองค์นั้นก็มาบวชแบบพระองค์ปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันด้วยตนเองก่อนแล้วก็ไปสอนผู้อื่นต่อไปเราเรียกวันกันว่าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยงานพระผู้มีพระภาคประกาศธรรมะให้เข้าถึงคนดึงคนให้เข้าหาธรรมะให้ได้ประพฤติดีประพฤติชอบกันต่อไปเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทก็ยึดเอาสิ่งสามประการนี้เป็นหลักใจเป็นที่ตั้งของความคิดการพูดการกระทำคือถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักถือพระธรรมเป็นหลักถือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจเราเข้าไปพึ่งสิ่งสามประการนี้เช่นเราเข้าใกล้พระสงฆ์เข้าใกล้พระสงฆ์นั่นเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตพระสงฆ์มีหน้าที่สอนธรรมะให้แก่ญาติโยมมีหน้าที่เปิดหูเปิดตาญาติโยมให้รู้จักสิ่งถูกต้องช่วยป้องกันไม่ให้ญาติโยมตกไปสู่ความงมงายความเชื่อเหลวไหลหรือการกระทําที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเรียกว่าปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ให้ญาติโยมได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจญาติโยมเข้าไปหาพระก็เพื่อไปรับฟังไปศึกษาด้วยตาศึกษาด้วยหูเพื่อให้รู้ให้เข้าใจในหลักธรรมะนั้นญาติโยมเข้าไปหาพระก็เพื่อไปรับฟังไปศึกษาด้วยตาศึกษาด้วยหูเพื่อให้รู้ให้เข้าใจในหลักธรรมะนั้นนั้นเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วรู้เพียงอย่างเดียวเข้าใจอย่างเดียวยังไม่พอเราจะต้องนำสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันคือต้องนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนหรือเอามาเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนไม่ให้ตกไปสู่อบายไม่ให้ตกนรกไม่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ให้เป็นเปรตเป็นอสุร

กายอันเป็นเรื่องของอบายแต่ให้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเป็นมนุษย์สูงขึ้นไปก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าตามขั้นของการปฏิบัติธรรมะอันนี้เราไปศึกษาจากพระสูตรสิ่งที่เราศึกษาจากพระนั้นเรียกว่าพระธรรมคือข้อปฏิบัติอันเราควรจะรู้ควรจะเข้าใจควรจะนำไปใช้ในชีวิตของเราทุกวินาทีของชีวิตขอให้ญาติโยมเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ทุกขั้นตอนในชีวิตของเราทุกขั้นตอนที่จะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เมื่อใดเกิดปัญหาเมื่อนั้นความผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรานั้นเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นหลักนั่นเองเมื่อเราไม่ได้ใช้ธรรมะก็เกิดการผิดพลาดเกิดความเสียหายขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆเพราะเราไม่ได้ใช้ธรรมะหรือว่าเรามีความรู้สึกไม่สบายใจมีความกุ้มใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามก็แสดงว่าเราขาดปัญญาขาดสติคือไม่มีธรรมะกำกับความคิดการพูดการกระทำของเราเราก็มีความเศร้าโศกมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่พอเราใช้ธรรมะทันทีสิ่งนั้นก็หายไปเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเช่นในห้องไม่มีไฟฟ้าความจริงมันมีสวิตช์ไฟมีหลอดไฟแต่เราไม่ไปกดสวิตช์แสงมันก็ไม่ปรากฏพอเรากดสวิตช์ปุ๊บก็เกิดแสงสว่างพอสว่างปุ๊บความมืดก็หายไปฉันใดจิตใจเราก็อย่างนั้นเวลาที่เราไม่ได้ใช้ธรรมะมันก็มืดอยู่มองอะไรไม่เห็นเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายใจใจเศร้าหมองด้วยประการต่างๆแต่พอเราเอาธรรมะเข้ามาใช้มันเริ่มสว่างแล้วค่อยสว่างขึ้นค่อยสว่างขึ้นเมื่อเราได้เอาธรรมะมาเป็นแสงส่องลงไปในสิ่งนั้นพิจารณาสิ่งนั้นให้มันทะลุโปร่งไปว่ามันคืออะไรพอเห็นทะลุโปร่งก็ถึงบางโอ้คือเราร้องโอ้ออกมาว่าโอ้มันเป็นเช่นนี้เองงูไปเป็นนานหายทุกข์ไปทันทีหายทุกข์ไปก็เพราะว่าเราได้ใช้ตัวธรรมะเป็นเครื่องแก้พอแก้มันก็หายคลายไปจากมาจิตใจของเราเราลองไปใช้อย่างนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นผู้มีอาชีพอย่างใดเป็นพ่อค้าชาวนาชาวสวนเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรก็ตามถ้าได้ใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองในการปฏิบัติจิตในชีวิตประจำวันแล้วท่านจะมีชีวิตอย่างชนิดที่ปลอดโปร่งแจ่มใสจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไปนั้นขาดแต่ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะก็เกิดปัญหาได้ความทุกข์เกิดขึ้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเช่นสมมติว่าเราเป็นข้าราชการเราทำการคอร์รัปชันกินสินบาทสินบนอะไรขึ้นมาก็แสดงว่าเวลานั้นจิตใจเราไม่มีธรรมะแต่มีกิเลสก็ไปอยู่แทนมีลูกก็ไปอยู่มีความอยากได้อยากมีอยากจะเป็นอะไรต่างๆซึ่งไม่ถูกทางเพื่อเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเมื่อมีใครเอาวัตถุปัจจัยมายั่วก็เกิดอารมณ์อยากโดยไม่มีความยั่งคิดยั่งตรองและเราก็ทำสิ่งนั้นเมื่อทำแล้วได้มาตามความปรารถนาก็นึกกระหยิ่มยิ้มย่อว่ากูนี่เก่งฉลาดรู้จักหากินรู้ไหมว่าไอ้นั่นมันเป็นตัวมารร้ายที่มาล่อให้เราตกหลุมหนักลงไปอีกเราก็เพลินไปกับสิ่งนั้นเดินเพลินไปจนกระทั่งว่าถึงที่สุดของ
สิ่งนั้นเราก็ตกลงไปในเหวแห่งความทุกข์ยากถูกออกจากราชการหรือแม้ไม่ถูกออกคนทั้งหลายเขารู้เขาก็ดูหมิ่นเรามีอะไรอะไรพร้อมแต่ว่าคนเขาดูหมิ่นมันไม่มีเกียรติอยู่อย่างคนไม่มีเกียรติคืออยู่ให้คนเขาดูหมิ่นได้เนี่ยมันไร้เกียรติคนเราต้องมีชีวิตอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์ไม่มีใครจะมาดูหมิ่นถิ่นแคลนเราได้ตัวเราเองก็สบายใจนึกถึงตัวนึกถึงงานที่กระทำเมื่อไหร่สบายใจไม่มีอะไรเศร้าหมองไม่มีอะไรที่จะต้องขนพองสยองกล้าวหรือตกอกตกใจไม่มีแผลในฝ่ามือแม้จะไปจับยาพิษก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีแผลเราไม่เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรทั้งนั้นอันนี้มันเป็นความสุขใจแม้จะขาดตกบกพร่องในทางวัตถุบ้างคนอย่างนั้นเขาหาเป็นทุกข์ไม่เพราะว่าความสุขของเขาไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่จิตใจผ่องใสสงบสะอาดไม่ขุ่นมัวด้วยเรื่องชั่วเรื่องร้ายเขาเป็นสุขอย่างนั้นมีความสงบใจอย่างนั้นเขาก็สบายนี่มันเป็นอย่างนี้เผลอไม่ได้คนเราเผลอไม่ได้แม้พระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เผลอไม่ได้ต้องใช้ธรรมะเป็นหลักปฏิบัติคุ้มครองชีวิตจิตใจอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อใดก็ตกอบายเมื่อนั้นตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรไปตามเรื่องตามราวเมื่อนั้นเพราะว่าประมาทไปเผลอไปจึงต้องมีการควบคุมตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในที่ใดต้องอยู่ด้วยการควบคุมตัวเองบังคับตัวเองไว้การบังคับตัวเองนั่นก็มีแบบแห่งการบังคับคือต้องเอาสิ่งที่เรานับถือนะมาเป็นเครื่องบังคับเรานับถือศาสนาก็เอาข้อปฏิบัติในทางศาสนามาบังคับเช่นเราบังคับด้วยศีลเราบังคับด้วยศีลว่าเราจะไม่ฆ่าใครเบียดเบียนใครเราจะไม่ถือเอาสิ่งของของใครๆเราจะไม่ประพฤติผิดล่วงเกินของรักของชอบใจของใครๆเราจะไม่พูดคำโกหกคำหยาบคำไม่ดีกับใครๆเราจะรักษาสุขภาพทางกายทางใจให้อยู่ในสภาพปกติเราก็ไม่ไปกระทำสิ่งอะไรที่มันจะเกิดความเสียหายเราอยู่ด้วยใจรักเพื่อนมนุษย์คิดพูดทำแต่สิ่งอันจะเป็นประโยชน์แก่เขาไม่คิดพูดทำในสิ่งที่จะให้ใครเกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าเรามีความเชื่อว่าเมื่อให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั่นมาถึงเราด้วยให้สุขแก่ท่านทุกข์สุขนั่นก็มาถึงเราด้วยเราโยนลูกหนังไปที่ขวาผนังหรือที่กำแพงมันไม่ไปไหนมันต้องกระดอนกลับมาหาเราโยนแรงมันก็กระดอนมาแรงโยนเบาก็กระดอนเบามันมาหาเราตลอดทุกครั้งที่เราโยนไปกรรมที่เรากระทำก็เป็นอย่างนั้นมันกระท่อนกลับมาหาเราทุกเวลาหนีไปไม่พ้นเราหนีไปไม่พ้นมันต้องกลับมาเรามีหลักนี้ประจำใจเมื่อหลักนี้ประจำใจเราก็กระจายแต่สิ่งที่ดีงามออกจากใจใช่ก็เป็นสถานีกระจายเสียงทางวิทยุเราส่งแต่คลื่นดีงามออกจากสถานีของเราคือส่งคลื่นความรักความเมตตาไปยังคนทั้งหลายเราเห็นใครเดินมาเราก็นึกว่าขอให้เป็นสุขขอให้เจริญขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกข์ขอให้อายุมั่นขันยืนเด้อเรานึกอย่างนั้นลองหัดนึกดูใจมันจะดีขึ้นสบายขึ้นหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานเพราะเรานึกในเรื่องดีเราพูดเรื่องดี
เราทำเรื่องดีร่างกายดีจิตใจดีมันมีความสุขเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างนั้นแล้วเราก็ทำงานทำการทำหน้าที่อยากจะมีอะไรจะได้อะไรเราก็ทำเอาเราจะไม่เบียดเบียนใครให้เกิดปัญหางานที่เราทำนั่นก็ต้องเป็นงานประเภทที่ไม่เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมไม่สร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นในสังคมการลงทุนนี่คนเรามีทุนถ้าเราลงทุนในสิ่งชั่วร้ายลงทุนเปิดบาร์เปิดไนท์คลับเนี่ยมันก็อาจจะได้เงินไอ้พวกหนุ่มๆก็ชอบไปเที่ยวสนับสนุนแต่ว่าผลต่อมานั่นคืออะไรคือความสับสนในครอบครัวสร้างปัญหาแก่สังคมนั่นที่เราลงทุนไปนั่นมันไม่ถูกต้องมันเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นเรื่องไม่ดีเราไม่ลงทุนอย่างนั้นเพราะมันสร้างสิ่งไม่ดีหรือว่าเราลงทุนไปตั้งโรงงานต้มเหล้าขายขายดีเวลานี้บริษัทสุรานี่ขายดีมากได้เงินเยอะแต่ว่าผลเกิดขึ้นแก่สังคมเป็นอย่างไรถ้าเราไม่คิดให้มันกว้างเราก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นอะไรฉันได้เงินมันก็พอแล้วแต่ว่าถ้าคิดไปสักหน่อยว่าผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเราลงทุนไปเช่นนั้นเป็นการส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเราก็ไม่อยากจะทำเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าการอาชีพที่ไม่ค่อยดีคือเป็นมิจฉาชีพนี่มีอะไรบ้างขายสุราของเมาขายยาพิษขายเครื่องประหารขายสัตว์ที่เขาจะไปฆ่าเป็นอาหารขายมนุษย์นี่เราเรียกว่าเป็นการค้าขายที่ไม่ชอบธรรมเป็นการสร้างปัญหาให้แก่คนอื่นสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนหรือว่าเราจะลงทุนขายเฮโรอีนขายดีกำไรมากไม่เท่าใดก็เห็นหน้าเห็นหลังอะแต่ว่าคนสูบเฮโรอีนนั่นเป็นอย่างไรทำให้ใครเดือดร้อนบ้างพ่อแม่ปู่ตาย่ายายพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเดือดร้อนกันไปหมดเพราะคนคนเดียวที่ไปสูบเฮโรอีนครับเราเป็นคนขายก็เท่ากับว่าส่งเสริมให้คนติดสิ่งเหล่านั้นมันเป็นบาปเป็นอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนแล้วเราเองก็คงจะเกิดผลอะไรขึ้นแก่ตัวเราสักวันหนึ่งลูกหลานของเราจะเสียผู้เสียคนไปด้วยเพราะว่าขายคนอื่นให้ลูกมันจะเอาไปกินเข้ามั่งสูบเข้ามั่งแล้วมันก็จะเสียผู้เสียคนไปด้วยเหมือนกันนี่มันก็เสียหายเรามีเงินมีทองจะลงทุนอะไรก็ต้องคิดว่าลงทุนในสิ่งที่มันจะไม่เป็นบาปเป็นอกุศลก็จะเป็นการถูกต้องไม่สร้างปัญหาอย่างนี้เรียกว่าฉลาดในการประกอบการงานที่เป็นอาชีพที่ไม่เป็นไปเพื่อบาปเพื่ออกุศลเราก็ทำอาชีพอย่างนั้นอันนี้ในการทำงานอาชีพนั้นถ้าทำด้วยสติด้วยปัญญาเราก็ไม่ค่อยจะล่มจมหรอกไอ้ที่ล่มจมนั้นก็ว่าไม่ชำนาญในการกระทำใช่คนไม่เป็นบ้างไหว้ใจคนไม่ถูกบ้างบกพร่องในเรื่องอะไรหลายอย่างเลยมันไปไม่รอดก็เพราะขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาแต่เราใช้ธรรมะก็ไม่เป็นไรอาชีพก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีการครองชีวิตในครอบครัวถ้าเราธรรมะไปใช้ก็อยู่กันด้วยความสุขไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีเรื่องที่จะขัดใจกันเพราะต่างคนต่างก็เสียสละให้แก่กันสามีก็เสียสละเพื่อภรรยาภรรยาก็เสียสละเพื่อสามีพ่อแม่มีความเสียสละเพื่อลูกแล้วก็พยายามอบรมลูกให้มีความคิดถูกต้องให้มีการพูดการกระทำที่ถูกต้องให้มีหลักศาสนาเป็นพื้นฐานทางจิตใจไปตั้งแต่ตัวน้อยๆ
ขาก็จะรู้จักคุณค่าของชีวิตว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่งามที่ควรจะประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรเขาก็จะปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นแม้เราจะให้การศึกษาวิชาการแก่ลูกเรามากมายสักเท่าใดแต่ถ้าขาดการให้การอบรมบ่มนิสัยแล้วเด็กนั้นเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์เรียกว่าเจริญเติบโตที่ขาดคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานทางจิตใจเขาจะเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าเขามีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจแม้จะมีความรู้ไม่สมบูรณ์เขาก็คิดหาเอาต่อไปได้ชีวิตเขาสอนตัวเขาเองประสบการณ์มันสอนคนทำให้เขาคิดก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบได้เพราะมีฐานคือธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเรื่องนี้คนที่มีเกียรติมีชื่อเสียงในลูกเขามองเห็นกันทั้งนั้นเขามองเห็นกันว่าเพียงวิชาความสามารถยังไม่พอแต่ต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจด้วยถ้าขาดคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานทางจิตใจแล้วไปไม่รอดอันนี้เป็นเครื่องเชื่อเห็นว่าคนเราต้องมีศาสนามีธรรมะเป็นหลักรองรับจิตใจขาดธรรมะขาดศาสนาแล้วมันก็ไปไม่รอดชีวิตจะตกต่ำลงไปเมื่อใดก็ได้ดังที่เราเห็นคนที่มีการศึกษาแต่มีชีวิตตกต่ำอย่างน่าเสียดายน่าเสียดายที่สุดมันเสียดายความรู้เสียดายความสามารถที่ทำให้เขาต้องตกต่ำลงไปถึงขนาดอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าเป็นคนไม่สนใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่สนใจเรื่องพระเรื่องศาสนาเอาแต่เรื่องนึกว่าตนเก่งแล้วตนสามารถแล้วหาเงินได้แต่ใช้เงินไม่เป็นหาก็ไม่เป็นหาในทางผิดใช้ในทางผิดเลยเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวในการงานแล้วผลในสุดก็เดือดร้อนตกระกำลำบากอันนี้มีตัวอย่างอยู่ถมไปก็เพราะขาดอะไรก็ขาดธรรมะที่เป็นพื้นฐานนั่นแหละเราทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาวัดกันอยู่บ่อยๆก็ย่อมจะเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้เห็นประโยชน์ทางธรรมะอยู่ขอให้ได้นำไปใช้กันอย่างจริงจังแล้วก็อย่าใช้คนเดียวเพื่อแผ่แบ่งปันให้แก่คนที่เราอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันในวงงานเดียวกันในหมู่เพื่อนผู้มิตรสหายที่อยู่ด้วยกันเพื่อให้เรามีหลักประจำใจว่าจะทำอย่างไรให้เพื่อนผูงของเรามีจิตใจดีขึ้นมีจิตใจสะอาดขึ้นสงบขึ้นมีปัญญามีสติมากขึ้นให้คิดอย่างนั้นและเมื่อเห็นทางใดว่าจะช่วยได้ช่วยทันทีช่วยดึงเข้ามาดึงมาดึงครั้งแรกไม่มาดึงอีกดึงไปจนได้ก็คนที่มันชวนเพื่อนทำชั่วนี่มันจะชวนทีเดียวชวนไปทำชั่วนี่มันชวนหลายครั้งชวนแล้วชวนอีกเกี่ยวเข็นแข่นค่ายตัดข้อต่อว่าจนเอาเพื่อนไปจนได้นั่นขยันชวนในทางอย่างนั้นชวนลงไปสู่นรกในชวนกันจริงๆแต่นี้เรามาคิดหมายว่าแหมว่าเราจะชวนเพื่อนขึ้นสวรรค์ก็คอยดึงคอยลากมามีโอกาสก็ชวนพูดชวนคุยวันละเล็กวันละน้อยให้เขาค่อยๆเห็นขึ้นรู้ขึ้นเอาหนังสือไปฝากบ้างว่างๆเอาหนังสือไปอ่านทิ้งไว้บนโต๊ะมาว่างๆเขาจะหยิบขึ้นอ่านไปก็จะพบความจริงหรือว่าเอาเทปไปให้เปิดฟังบ้างเขาก็จะเปิดเทปฟังบางคราวมันมีปัญหาขึ้นมาก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรหนังสือธรรมะมีน้องอ่านด้วยมันได้พบพระแล้วก็จะได้ยึดเอาพระเป็นที่พึ่งต่อไปเราผู้ช่วยให้เพื่อนได้เห็นพระได้เอาพระมาเป็นผู้นำในชีวิตนั่นเรียกว่าทำกิจอันประเสริฐแล้วในชีวิตของเราเราควรจะช่วยกันอย่างนั้นผลฝ่ายกันอย่างนั้นให้มากขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกัน
ในทางชักจูงกันในด้านดีไอ้พวกที่จูงกันในด้านชั่วมันขยันชวนแล้วคนชั่วจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อคนชั่วเพิ่มมากขึ้นเราจะอยู่กันอย่างไรญาติโยมลองคิดดูว่าจะอยู่กันได้อย่างไรเราจะอยู่กันอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นทุกข์ตลอดเวลาเดือดร้อนตลอดเวลาเวลานี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะงั้นเราจะต้องหาทางช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราด้วยการพยายามดึงคนเข้าหาธรรมะไว้เช่นเพื่อนร่วมสำนักงานเดียวกันดึงทีละคนสองคนดึงมาเรื่อยๆค่อยเพิ่มขึ้นร่วมพวกร่วมหมู่กันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักคำสอนในทางพระศาสนานั่นแหละเขาเรียกว่าสังคมเพื่อการสร้างสรรค์ถ้าเราจัดสังคมเพื่อสร้างสรรค์แล้วเราสบายแต่เราตั้งสังคมเพื่อการทำลายเราก็เดือดร้อนเลือกก็จะเอาข้างไหนจะเอาฝ่ายเดือดร้อนหรือจะเอาฝ่ายสบายสะดวกญาติโยมคงไม่ต้องการฝ่ายเดือดร้อนคงต้องการความสะดวกสบายเมื่อเราต้องการความสะดวกสบายก็ต้องหาทางช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณแก่การส่งเสริมการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะการเผยแผ่ธรรมะให้มากที่สุดที่จะมากได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายดังที่ได้แสดงมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ร้อนข้างนอกนี่ไม่สำคัญหรอกแต่ร้อนข้างในนี่น่ากลัวร้อนข้างในก็ร้อนด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอันนี้แหละเป็นความร้อนที่อันตรายเกิดขึ้นในผู้ใดแล้วมันลุกลามออกมาที่กายออกมาที่วาจาแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆยังเป็นความร้อนที่น่ากลัวส่วนความร้อนแดดที่แผดเผานี่ไม่น่ากลัวอะไรถ้าหลบได้เข้าร่มไม้ก็ได้เข้าไปในหลังคาก็ได้กางร่มเสียก็ได้ร้อนมากๆอาบน้ำเสียก็ได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเท่าใดแต่ร้อนในนี่เป็นพิษเป็นภัยมากในฤดูสงกรานต์นี่ก็จึงได้รดน้ำกันเพื่อให้เกิดความชุ่มความเย็นการรดน้ำก็เพื่อเป็นการให้ปอนให้เตือนใจว่าให้หาน้ำมารดเสียบ้างน้ำที่เอามารดนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำใส่น้ำอบน้ำหอมหรือว่าใส่ดอกไม้นั่นก็มันเป็นน้ำอย่างนั้นแหละแต่ว่าน้ำที่ควรจะเอามารดกันในมากก็คือน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นน้ำที่รดแล้วทำให้เกิดความชุ่มความเย็นเกิดความสงบในภายในเกิดความสะอาดเกิดความสว่างทางใจน้ำประเภทนี้เราควรจะรดกันในมากมากคือทุกคนต้องรดตัวเองคนอื่นรดให้ก็ไม่ได้เราต้องรดเราเองแต่ว่าก่อนที่จะรดก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจด้วยการฟังบ้างด้วยการอ่านบ้างด้วยการคิดจากสิ่งที่เราได้พบได้เห็นบ้างแล้วก็เอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจเป็นคติธรรมประจำใจสอนใจตนเองให้เกิดความคิดความนึกในทางที่ถูกที่ชอบเรียกว่าเป็นการรดน้ำแก่ตัวเองรดน้ำให้แก่ผู้อื่นก็เป็นการแสดงน้ำใจว่าเรามีความเคารพสักการะบูชาบุคคลผู้นั้นเราก็เอาน้ำไปรดพร้อมกับรดน้ำคนอื่นเราก็ต้องรดธรรมะให้แก่ตัวเราเองให้ใจมันเย็นขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นนั่นจึงจะเป็นการรดน้ำที่ได้ผลในวันสงกรานต์นี่ก็มีอะไรที่น่าจะเอามาสนทนาสู่ญาติโยมฟังบ้างเล็กๆน้อยๆเหมือนกันดูปฏิทินแบบเก่าๆเขาจะมีรูปนางเทพธิดาแห่เสียรมหาแห่เสียรพระพรหมในวันสงกรานต์นี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับพรหมองค์หนึ่งเหมือนกันแสดงว่าพรหมนี่หลายองค์ไม่ใช่องค์เดียวพรหมในเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์นี้เป็นผู้ที่มาสนทนากับธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารกับพระพรหมนี่เกิดพนันกันขึ้นแสดงว่าการพนันนี่เป็นผีร้ายมานานแล้วทำให้เกิดปัญหาคือว่าพระพรหมแกถามปัญหาธรรมบาลกุมารถามว่ามนุษย์สามราศีนั้นได้แก่อะไรให้คิดภายใน7วันให้ตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็จะให้ตัดเสียงถ้าตอบได้จะให้ตัดเสียงพระพรหมเป็นผู้ท้าถ้าธรรมปาละบอกว่าท่านถ้าท่านตอบได้เราให้ตัดเสียงเลยแต่ถ้าท่านตอบไม่ได้เราก็ตัดท่านเหมือนกันการพนันขันต่อได้เกิดขึ้นระหว่างชายหนุ่มกับพระพรหมขององค์หนึ่งธรรมปาละก็มานั่งคิดนอนคิดเดินคิดคิดแล้วคิดอีกมันไม่ออกไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรตอนนึกทอดอะไรในชีวิตแล้วไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ในป่าก็นั่งให้มันตายไปซะเลยไม่ต้องให้พระพรหมมาตัดหัวแกนั่งอยู่นั่นบนขาคบไม้นั่นมีอีแร้งอยู่ชุดหนึ่งคือมีแม่และก็ลูก3ตัวลูกก็ควรจะกินอาหารจากแม่ก็ควรจะกินอาหารแม่ก็บอกว่าอดไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินลูกก็ถามว่ากินอะไรวันพรุ่งนี้อ้าวกินของอร่อยกว่าสิ่งที่เราเคยกิน
ลูกถามว่ากินอะไรโดดๆดูที่คนไม้นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ้วนท้วนน่ากินแล้วทำไมจะกินเขาได้เขายังเป็นอยู่จะไปจิกกินได้อย่างไรก็พวกเราเนี่ยมันไม่กินสัตว์เป็นนี่เร่งนี่มันดีนะมันไม่กินสัตว์เป็นไม่ประทุษร้ายใครเรียกว่ากินสัตว์ที่ตายแล้วเพราะงั้นจะกินเขาอย่างไรแม่บอกเลยไม่ต้องตกใจแล้วพรุ่งนี้ก็จะตายแล้วทำไมถึงจะตายลูกแรงก็ชอบซักไส้หลายเดียงแม่ก็ตอบว่าพระพรหมนี่กับเจ้าคนนี้มันพนันกันถามว่ามนุษย์สามราย

ักศรีคืออะไรถ้าเจ้านี่ตอบได้ก็ตัดเสียงพรหมแต่ถ้าตอบไม่ได้พรหมก็ตัดเสียงเจ้านี่นี่จะมานั่งจะมานั่งกุ้มใจไม่รู้จะตอบอย่างไรอะไรมานั่งให้มันผอมตายอยู่ตรงนี้แต่ไม่ทันตายพรหมจะมาตัดหัววันพรุ่งนี้ว่าอย่างนั้นแรงเขาเลยลูกแรงก็ชักจะสงสัยตามประสาคนสัตว์ที่ชอบถามก็เลยถามว่านี่มนุษย์สามราศีอะไรล่ะแม่แม่ก็บอกว่ามนุษย์สามราศีเกิดเช้าราศีอยู่ที่หน้ากลางวันราศีอยู่ที่อกตะวันตกราศีอยู่ที่เท้าธรรมปาละนี่แกก็มีวิชาพิเศษเหมือนกันที่จะไม่ตายคนมีวิชานี่มันช่วยตัวได้คือแกมีวิชาได้ยินเสียงสัตว์พูดเข้าใจแรงพูดยังเข้าใจรู้ว่าพูดอะไรกันแล้วแกก็ได้ยินว่าโอ้สามราศีนี่เองเลยก็ลุกขึ้นไปรุ่งเช้าพระพรหมมาหาบอกว่าอะไรมนุษย์สามราศีคืออะไรธรรมปาละก็ตอบไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเบี้ยวกันถ้าพรหมแกจะเบี้ยวก็ได้บอกนะไม่ใช่อย่างนั้นมันอย่างอื่นเพราะไม่มีคำเฉลยที่ไหนเนี่ยพรหมจะเบี้ยวก็ได้แต่ว่าพรหมนี่ก็ยังเคารพธรรมะถือสัจจะเป็นหลักอยู่เหมือนกันเลยบอกเอาถ้างั้นท่านตอบถูกเราให้ท่านตัดหัวเรานะพรหมก็เลยถูกตัดเสียนนะตัดเสียนทีนี้เสียนพระพรหมนี่มันร้ายทิ้งลงไปในทะเลน้ำแห้งปลาตายโยนไปในอากาศก็จะลุกเป็นไฟเปลวไฟเหมือนขวานคว้าของไอ้ขวานคว้าหน้าดำเนี่ยนะเลยมันยุ่งกันใหญ่มันเป็นอันตรายแก่คนแก่สัตว์แล้วจะทำยังไงอ่ะจะไม่ให้เป็นอันตรายบอกว่าตัดแล้วต้องถือไหว้แล้วให้ลูกสาวเอาผ่านมารับไปลูกสาวก็เอาผ่านรับแล้วเอาไปไหว้ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์ยังไม่ได้สำรวจว่าอยู่ตรงไหนทำนั่นเอาไปไหว้ในถ้ำพอถึงวันสงกรานต์ก็ลูกสาวได้ถือพานแห่ไปรอบๆเขาพระสุเมนแล้วไปเก็บไว้ในถ้ำไม่เน่าความจริงก็ไม่ได้จีดโยกจีดยาอะไรแต่ว่ามันเน่าไม่ได้ของอย่างนี้เน่าไม่ได้มันเป็นประเพณีนี่เน่าไม่ได้ต้องเอาไหว้ต่อไปแล้วก็เวียนกันอยู่นะนะลูกสาวถือเวียนไปทุกปีปีนี้คนนี้ปีนี้คนนี้ถือแล้วต้องเอาไปรักษาดูแลด้วยรักษาเสียงพระพรหมเป็นเรื่องเล่ากันมาตั้งแต่โบราณเพราะงั้นในรูปปฏิทินสมัยก่อนที่เอาพิมพ์เป็นแผ่นห้างขายยาต่างๆพิมพ์แจกจะเห็นรูปนางสาวเทวดาถือพานแห่เสียงพระพรหมไปแล้วก็มีรูปนางสงกรานต์ขี่อะไรก็ตามปีนี้ขี่อะไรก็ไม่ทราบทัดดอกไม้อะไรกินอะไรแล้วก็มีการทายว่าฝนจะตกเท่านั้นเท่านี้ตกในป่าหิมพานต์500หาตกในทะเลตกในมนุษย์โลกแล้วอีกไม่ต่อใดก็มีการแลกนาฝันที่ต้องสนามหลวงเสี่ยงทายกันว่าหัวกินอะไรหัวกินผ้าหัวกินข้าวหรือหัวกินเหล้าแต่ว่ามีเรื่องน่าคิดอยู่อันหนึ่งในเรื่องเสียงพระพรหมเนี่ยคือว่าหน้าที่ได้ถูกตัดนี่เพราะเรื่องอะไรเรื่องเล่นการพนันแสดงว่าการพนันนี่มีโทษถึงกับถูกตัดหัวนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพระพรหมไปท้าพนันกับธรรมบาลแล้วก็แพ้เขาเลยถูกตัดหัวไม่ได้ต่อกับเนื้อกับตัวต่อไปเหลือแต่หัวอยู่จะยักคิ้วได้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะเขาไม่ได้เขียนไว้คงไม่ได้เรื่องแล้วตายแล้วคงไม่ได้เรื่องอะไรแต่มันเป็นคติเตือนใจพวกเราทั้งหลายว่าการพนันนี่มีพิษสงพอใช้ทำให้เกิดปัญหามากมายหลายเรื่องสมัยพุทธกาลก็คงมีการพนันเหมือนกันเพราะว่าในนิทานชาดกมีหลายเรื่องที่พระเจ้าแผ่นดินพนันเล่นสกากันทอดสกาพนันแพ้เขาถูกออกจากเมืองพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนก็ถือสัจจะเหมือนกันเมื่อพูดว่าแพ้ยกเมืองให้ก็ต้องยกให้ตัวก็ต้องไปเดินป่าเป็นเวลาเท่านั้นปีเท่านี้ปีครบกำหนดแล้วกลับเข้าเมืองได้ครองบ้านครองเมืองต่อไปก
คนโบราณนั้นก็ยังมีสัจจะมีศีลมีธรรมประจำจิตใจเรียกว่าไม่ชั่ว 100% ถึงจะอย่างไรก็ยังมีความดีอยู่บ้างเพราะงั้นเมื่อแพ้เขาก็ต้องทำตามสัญญาออกไปอยู่ป่าเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีท้าวหริจันทร์ในเรื่องชาดกที่เขาเอาไปแสดงเป็นเรื่องละครมหาตมะคานธีน้อยนายคานธีน้อยมายังไม่โตไม่มีชื่อเสียงเนี่ยแกก็ไปดูละครท้าวหริจันทร์เหมือนกันท้าวหริจันทร์นี่เล่นพนันเหมือนกันเล่นสกาพนันเขาแล้วก็พนันเมืองกันเลยทีเดียวแพ้เมื่อแพ้ก็ท้าวหริจันทร์ก็ไปบอกข้าเสนาบดีข้าราชการทั้งหลายบอกว่าเราแพ้การพนันแล้วตามสัญญาต้องยกเมืองให้เราก็ต้องยกให้แล้วเรานี่จะเข้าไปอยู่ในป่าพวกทหารที่จงรักภักดีก็กราบทูลว่าจะไปยกให้มันทำไมสัญญาในการพนันนี่เป็นโมฆะเถียงอะไรก็ได้ไม่มีพันธะกันตามนิติธรรมหรือตามกฎหมายเราไม่ต้องรับรองพันธะนั้นถ้ามันจะเอาก็ทหารจะปราบเองเราบอกไม่ได้เราเป็นกษัตริย์ตรัสอะไรแล้วคืนทำไม่ได้น้ำลายถมแล้วจะเอาคืนมาอีกไม่ได้มันไม่ได้เป็นอันขาดเราต้องไปขอให้ท่านอยู่รักษาเมืองให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ออกป่าไปอยู่ป่าคานธีดูเรื่องนี้แล้วประทับใจมากเกิดความคิดขึ้นในใจในขณะนั้นว่าสังคมมนุษย์เรานี้ถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างท้าวหริจันทร์นี้โลกมันก็คงไม่วุ่นวายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะอยู่ด้วยสัจจะจะอยู่ด้วยความซื่อสัตย์เพราะงั้นในชีวิตท่านมหาตมะคานธีเกิดธรรมะขึ้นเพราะเรื่องละครท้าวหริจันทร์แล้วท่านก็ยึดมั่นในอุดมการณ์นั้นถือสัจจะมั่นตลอดชีวิตเมื่อจะทำอะไรก็ทำจริงเลิกไม่ได้ทำทุกอย่างตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็เป็นสัจจะอันหนึ่งในเรื่องชาดกบางเรื่องเช่นเรื่องวิทูรชาดกกษัตริย์เมืองที่วิทูรชาดกทำงานด้วยนี่ก็ชอบเล่นสกาเหมือนกันแล้วไปเล่นสกากับยักษ์ชั้นแรกก็เทวดาที่เป็นแม่แรกชาติก่อนมาช่วยพลิกลูกสกาเวลาทอดให้ชนะทุกทีแต่ว่ายักษ์นี่ตาเหมือนกับไฟเรียกว่ายักษ์นี่มีสายตาเหมือนกับไฟมองรู้ว่าเทพธิดามาช่วยเลยขึงตามองด้วยตาเขียวๆเทพธิดาตกใจหนีไปเท่านั้นก็เลยแพ้สกาของวิทของยักษ์ปุณณกยักษ์ก็เลยบอกว่าท่านแพ้แล้วเราจะต้องเอาเมืองของท่านพระราชาบอกว่าเมืองเอาไปได้แต่วิทูรบัณฑิตท่านเอาไปไม่ได้เกิดเป็นปัญหาว่าวิทูรบัณฑิตนี่เป็นทรัพย์ติดเมืองหรือว่าไม่ใช่ทรัพย์ติดเมืองก็เถียงกันก็เลยให้หาวิทูรบัณฑิตมาเป็นผู้ตัดสินวิทูรบัณฑิตตัดสินเป็นธรรมคือว่าตัดสินว่าข้าราชการนี่เป็นข้าของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อพระเจ้าแผ่นดินท้าพนันว่ายกเมืองให้เขาข้าราชการซึ่งเป็นของพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเป็นทรัพย์ติดบ้านติดเมืองต้องเป็นที่ข้าเขาด้วยพูดง่ายๆแบบนั้นวิทูรบัณฑิตตัดสินอย่างนั้นโดยไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวไปทำอะไรเลยตัดสินอย่างนั้นให้เป็นธรรมตอนนี้สุดวิทูรบัณฑิตก็ต้องติดอยู่กับตัวเมืองพระเจ้าแผ่นดินก็ออกป่าไปแล้วยักษ์นั้นความจริงยักษ์ที่ไปเล่นสกาต้องการจะเอาวิทูรบัณฑิตเท่านั้นเองไม่ใช่เอาบ้านเอาเมืองอะไรแต่ว่าพนันเมืองกันผลสุดก็ได้วิทูรบัณฑิตเพราะต้องการจะเอาหัวใจวิทูรบัณฑิตไปให้นางอิรันตตีมาเหสีของพระยาณเรื่องมันว่าพระยานาคนี่ก็ขึ้นมาถืออุโบสถเนี่ยนาคนี่ก็มาถืออุโบสถครุฑก็มาถืออุโบสถเหมือนกันมาเจอกันก็ไม่ทำร้ายกันมองกันด้วยสายตาเมตตาว่านาคไม่ใช่อาหารเราวันนี้ครุฑก็ไม่ใช่ศัตรูของนาคในวันนี้เพราะต่างจัตต่างมีธรรมะนาคมีธรรมะ
ครุฑก็มีธรรมะว่ามีธรรมะมันก็ไม่เป็นศัตรูกันคนเราในถ้ามีธรรมะไม่เป็นศัตรูกันแต่พอไม่มีธรรมะอยู่ในใจความเป็นศัตรูก็เกิดขึ้นทันทีอย่ากินเลือดกินเนื้อกันได้เพราะขาดธรรมะเพราะฉะนั้นนาคในมาฟังธรรมมิถุรบัณฑิตแสดงธรรมชอบอกชอบใจกลับไปเมืองไปเล่าให้มเหสีฟังมเหสีก็แม้อยากจะฟังธรรมของมิถุรบัณฑิตแต่ไม่รู้จะเอามิถุรบัณฑิตมาได้อย่างไรเลยแสดงอาการเป็นไข้เป็นไข้นอนคุมปูสามีก็ไปเห็นถามว่าเรื่องอะไรบอกว่าเราไม่สบายอยากจะได้หัวใจวิทุรบัณฑิตมาเป็นเครื่องประกอบยาพญานาคโอ้ยจะเอามาได้ยังไงวิทุรบัณฑิตเป็นบัณฑิตของพระราชาจะเอาไม่ได้เอาหัวใจไม่ได้ถ้าเราไม่ได้หัวใจวิทุรบัณฑิตเราจะไม่กินข้าวกินน้ำจะตายฮะเอาแล้วทีนี้ก็ร้อนถึงลูกสาวได้ยินข่าวแม่ไม่สบายก็มาบอกแม่มาเฝ้าแม่แม่ก็บอกเรื่องให้ฟังบอกไม่เป็นไรลูกอาสาจะให้คนใดคนหนึ่งไปเอาหัวใจวิทุรบัณฑิตแล้วลูกจะแต่งงานกับเขาลูกสาวก็ขึ้นมาเมืองมนุษย์แปลงตัวเป็นมนุษย์สวยงามอันนี้เมื่อแปลงตัวก็คุณอกยักษ์นี่ออกจากการเฝ้าท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นลุงก็มาเที่ยวป่ามาเจอนางนั่นข้าวก็เลยชอบใจเข้าไปเกี่ยวพาราสีนางก็ออห่อบอกนะแต่ว่าท่านต้องทำอะไรให้ก่อนถึงจะยอมเป็นภรรยาแต่ทำอะไรบอกให้แล้วหัวใจวิทุรบัณฑิตมาให้แล้วเราจะเป็นภรรยาท่านเวสยักษ์ก็เลยไปเล่นการพนันเอาวิทุรบัณฑิตมาเอามาทำทุกอย่างยกขึ้นแกว่งก็มีโยนไปก็มีจับพลิกความพลิกหายไม่ตายสักทีทำหลายเรื่องก็ไม่ตายเลยวิทุรบัณฑิตชักจะสงสัยนี่มันเรื่องอะไรที่จับฉันมาโยนเล่นเหมือนลูกตะกร้ออย่างนี้เพื่อจะเอาอะไรยักษ์บอกว่าเราจะเอาหัวใจท่านไปให้นางอิรันดตีมเหสีกองพยานนะแล้วเราจะได้ลูกสาววิทุรบัณฑิตว่าท่านนี่มันเป็นยักษ์ปัญญาอ่อนตลอดเวลาขึ้นไปสวรรค์บ่อยๆก็ไม่ได้เรื่องอะไรเขาไม่ได้เอาหัวใจที่เป็นก้อนๆในอกฉันหรอกเขาต้องการหัวใจคือธรรมะนางอิรันดตีนี่ค่ายที่จะควังธรรมะไม่ใช่เอาก้อนหัวใจซึ่งเหมือนลูกกำปั้นไม่ใช่ท่านเอาฉันไปฉันจะไปเทศให้นางฟังเลยยักษ์ก็รู้สึกตัวว่าแหมแย่จริงวางลงบนหินแล้วก็นั่งลงกราบขอโทษขอโพยแต่ทำเอากระดูกร่วนไปแล้วขอโทษเราไม่เป็นไรฉะนั้นเลยพาไปให้ได้ฟังธรรมนางได้ฟังธรรมแล้วก็สบายใจนั่นแหละหัวใจของวิทุลไม่ใช่หัวใจเต้นติ๊กๆไม่ใช่อย่างนั้นหัวใจคือธรรมะของวิทุรบัณฑิตก็เลยเอาไปให้ได้ฟังธรรมแล้ววิทุรบัณฑิตก็ได้กลับเมืองยักษ์ก็ให้อภัยแก่ประชาชนที่แพ้สกาได้กลับมาครองบ้านครองเมืองกันต่อไปนี่ก็เรื่องการพนันเหมือนกันมีอยู่หลายเรื่องในเรื่องชาดกนี่เกี่ยวด้วยการพนันขันต่อเนี่ยทำเอาต้องเดินป่าสมัยก่อนใครแพ้การพนันก็เดินป่าหมายความว่าแพ้การพนันแล้วหมดเนื้อหมดตัวนั่นเองพูดภาษาธรรมดาว่าหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวก็บ้านไม่มีอยู่ทรัพย์ไม่มีใช่ต้องไปกินผลไม้ในป่านอนกระลิงกับข้างอยู่ตามใต้ต้นไม้เพราะเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวแล้วอันนี้ก็คือเขาชี้โทษให้เราได้เห็นว่าการพนันทำให้คนหมดเนื้อหมดตัวต้องทิ้งเนื้อประดาตัวไปมากมายเขาว่าที่เมืองคาโน่นเนี่ยคาสิโนที่มอนติคาร์โลซึ่งเป็นเมืองนักการพนันเมืองนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไรเพราะไม่มีที่ทำกินมันตั้งอยู่บนภูเขาแล้วก็วางตึกสลับซับซ้อนตัดถนนคดคดเขี้ยวเขี้ยวขึ้นเขาลงเขามีอ่าวสวยหน่อยหนึ่งแล้วก็อาชีพของเมืองนั้นก็คือว่าคนไปเที่ยวตากอากาศแล้วก็ไปเล่นการพนันพวกเล่นการพนันในมาแพ้เข้าก็ไปยิงตัวตายที่ชายหาดบ่อยๆแพ้หมดตัวแพ้หมดตัวก็ไปยิงตัวตายอันนี้ไม่เหมือนกับคนโบราณ
แพ้แล้วพอไปเดินป่าเขาไม่ตายแต่ฝรั่งมันแพ้แล้วยิงตัวตายเลยไม่สามารถจะกลับบ้านได้นี่ก็โทษของการพนันเหมือนกันเมืองไทยนี่มีคนขนขวายกันอยู่ที่จะให้เปิดบ่อนคาสิโนขึ้นในประเทศไทยจะได้เป็นสถานที่สำหรับคนฆ่าตัวตายกันต่อไปหาเรื่องให้มันยุ่งเรื่องนี้ทำมาหากินเรื่องอื่นไม่ต้องไปหากินกันเรื่องการพนันก็ได้แต่ว่าคนบางประเภทเขาชอบอย่างนั้นไม่ได้คิดถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องการพนันกันโตพระพุทธเจ้าท่านแสดงพูดไว้หลายสถานคือหนึ่งเมื่อชนะขอเวรเมื่อแพ้เสียดายทรัพย์ที่ตนมีก็จะหมดไปสิ้นไปไม่มีใครให้เครดิตแก่นักการพนันชื่อเสียงเกียรติยศก็เสื่อมตั้งเลือดตั้งตัวไม่ได้อันนี้ทูตที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปมาเสียเมื่อชนะกอวีนหมายความว่าฮึกเหิมแหมวันนี้ดวงดีได้ชัยชนะแล้วก็เล่นต่อไปไม่เลิกเล่นต่อไปก็แพ้เมื่อแพ้หนักเข้าก็เสียดายก็ต้องแก้ตัวเอาอะไรในบ่อนนั้นก็มีการรับจำนำอยู่แล้วเขียนเช็คไว้ให้เขาแล้วเอาเงินไปใช้ก่อนก็ได้ถ้าเช็คเด้งก็ติดคุกกันเท่านั้นเองแบบรอดหรือมีอันมีอะไรติดเนื้อติดตัวสายสร้อยมีแหวนเพชรมีนาฬิกามีอะไรก็เอาจำนำไว้ก่อนแล้วไปเล่นแพ้อีกก็ไม่ได้ถอนคืนทำให้เกิดเป็นปัญหาเสียหายมากมายแล้วก็ไปให้เครดิตไปขอเครดิตจากใครเขาก็ไม่หายแล้วไปกู้เงินธนาคารก็ไม่หายเขาไม่ได้ลงทุนทำอุตสาหกรรมอะไรไม่ได้ทำมาหากินอะไรมัวแต่ไปเล่นการพนันใครก็จะเชื่อเครดิตใครเขาจะให้กู้ให้ยืมผลในสุดยืมก็ไม่ได้กลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนสกุลใหญ่ๆที่มั่งคั่งแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเพราะเรื่องการพนันนี่ไม่ใช่น้อยมัวเมาหลงไหลในการพนันไม่ทำมาหากินไม่หาทรัพย์เก่าแล้วไม่หาทรัพย์ใหม่มาเพิ่มทรัพย์เก่าผลในสุดทรัพย์ก็หมดมาโดยลำดับหมดที่นาหมดที่สวนหมดท้องแถวหมดบ้านที่ตัวอยู่แหวนเพชรนินจินดาที่ปู่ตาญาติยายหาไว้ให้บ้างก็ขายกินไปจนหมดจนสิ้นเหลือแต่ตัวไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีใครจะเอาไปใช้ไปสอยกันต่อไปนี่มีตัวอย่างอยู่สมไปในเรื่องเช่นนี้แต่คนไม่ได้คิดไม่ได้นึกในเรื่องคุณโทษของสิ่งเหล่านี้จึงได้สร้างปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตด้วยประการต่างๆเราเห็นภาพในปฏิทินโบราณแล้วก็ให้สำนึกไว้ว่านี่แหละตัวอย่างแห่งความชั่วตัวอย่างแห่งโทษการพนันขันโตเราอย่าได้ไปริบเล่นการพนันใครเล่นอยู่บ้างก็เลิกมันเถอะใครส่งเสริมการพนันก็เลิกส่งเสริมการพนันให้ตั้งเป็นสัจจาธิษฐานไว้ในใจว่าเราจะไม่เล่นการพนันเองเราจะไม่ให้ใครมาเล่นการพนันในบริเวณบ้านของเราเราจะไม่ส่งเสริมสนับสนุนการพนันทุกประเภทเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดก่อคนไทยปลอดภัยศาสนาตั้งมั่นอยู่ในบ้านเมืองของเราต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ได้คติจากวันสงกรานต์เรื่องหนึ่งอยากจะขอฝากไว้กับญาติโยมทั้งหลายให้เอาไปเป็นหลักพิจารณาด้วยแต่นี่พูดถึงเรื่องพรหมหน่อยพรหมในที่นี้หมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสพรหมอย่างหนึ่งคนอินเดียก่อนพระพุทธเจ้าเข้าใจพรหมอย่างหนึ่งคือเขาเข้าใจว่าบรมะนี่กรรมะนี่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกับพวกอิสราเอลพวกอาหรับในทะเลทรายเข้าใจนั่นแหละคือเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าจากเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคนอินเดียโบราณก็มีความเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากพรหมะเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้บันดาลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแต่วิธีสร้างไม่เหมือนกัน
คำพีของฝรั่งของอิสลามนี่เขาสร้างเป็นวันๆไป7 วันเสร็จ

ำราเป็นคำพีที่เขียนกันขึ้นหลายๆคนไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของโดยเฉพาะไม่เหมือนศาสนาอื่นเช่นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาคริสต์ก็พระเยซูเป็นผู้สอนอิสลามก็นบีมูฮัมหมัดแต่ของขามนั้นไม่มีศาสดาโดยเฉพาะมีแต่พวกฤาษีเป็นผู้เขียนคำพีไว้ในรูปต่างๆแล้วเอามาศึกษามาปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไปก็ตั้งต้นด้วยพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่เพราะงั้นเราจึงได้ยินคำพูดในเมืองไทยคำหนึ่งว่าพรหมลิขิตพรหมลิขิตก็เกิดจากความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายอยู่ในเงื้อมมือของพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ดลบันดาลใครจะดีใครจะชั่วก็อยู่ที่พรหมลิขิตลิขิตไว้ที่ตรงไหนก็บอกว่าเขียนไว้ที่หน้าผากคนอื่นนั้นไม่ออกพระพรหมอ่านคนเดียวเขียนไว้ที่หน้าผากแล้วว่าคนนั้นจะมีอายุเท่านั้นจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคนอินเดียจะลงไปว่าเป็นความต้องการของผู้อยู่เบื้องบนที่ไปบนสวรรค์เป็นความต้องการของเบื้องบนเอาไว้อย่างนั้นคือพระพรหมนั่นเองต้องการให้เป็นอย่างนั้นสั่งมาเสร็จแล้วว่าคุณนี่เป็นอย่างนั้นนะแกนี่เป็นอย่างนั้นนะเขาเชื่ออย่างนั้นเป็นความเชื่อเก่าแก่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเพราะยุคโบราณนั้นคนมันถือศาสนาจากความกลัวไม่มีปัญญาเรื่องกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรต่ออะไรแปลกๆแล้วก็ไปเที่ยวกราบไหว้วิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเพื่อให้ตัวปลอดภัยจากสิ่งต่างๆแล้วก็ทำสืบต่อกันมาจนฝังอยู่ในจิตใจคนในเรื่องอย่างนี้ถอนไม่ออกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าหาญชาญชัยที่สุดที่สอนสิ่งซึ่งเขานับถือกันอยู่ก่อนว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเช่นเรื่องพระพรหมนี่ก็เหมือนกันมีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเกิดจากปากพระพรหมเกิดจากปากทีเดียวกษัตริย์นี่เกิดจากแขนพระพรหมพวกพ่อข้านี่เกิดจากท้องพระพรหมกรรมกรนี่แย่หน่อยเกิดจากหน้าแข้งของพระพรหมมีเกิดจากหน้าแข้งก็มันต่ำที่สุดในชีวิตต้องแบกต้องหามต้องทำอะไรซึ่งเป็นงานกรรมกรน่ะพวกสูตรที่ค้าขายเป็นพ่อข้าร่ำรวยทรัพย์สมบัติพวกกษัตริย์ก็มีแต่เรื่องรบราฆ่าฟันมีหน้าที่เป็นทหารนั่นแหละป้องกันชาติบ้านเมืองพราหมณ์นี่เอาเปรียบกว่าเพื่อนเพราะว่าเกิดจากปากพระพรหมพราหมณ์พูดอะไรต้องเชื่อต้องฟังถ้าไม่เชื่อไม่ฟังก็จะเป็นบาปตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ในอเวจีต่อไปพราหมณ์ก็ตั้งระบบไว้อย่างนั้นให้คนเชื่อพราหมณ์พราหมณ์จะพูดอะไรก็ต้องเชื่อต้องฟังทั้งนั้นแล้วตั้งสิทธิไว้หลายอย่างสิทธิพิเศษเอกสิทธิของพราหมณ์มีมากคนอื่นกับไม่มีคนสูตรเนี่ยกรรมกรหรือว่านักสูตรที่ต่ำที่สุดถ้าเดินผ่านพราหมณ์เนี่ยต้องเดินหลีกไปอย่าเหยียบเงานะอย่าเหยียบเงาพราหมณ์เหยียบเงาไม่ได้เป็นบาปเป็นทุกข์แล้วพราหมณ์ไปไหนก็ต้องมีสายเชือกเส้นนึงก็ปกติก็เฉวียงบ่าไว้แต่เหมือนกับเราผ้าอังสาของพระจะเป็นเส้นเล็กๆมีได้9เส้นเอามาพอยว่าเฉวียงบ่าแต่มันยาวลงไปถึงเลยใส่นิ้วไปเพราะงั้นเดินไปไหนต้องดึงเชือกนั่นมาห้อยไว้ที่หูเพื่อเป็นยี่ห้อเดินไปให้คนเห็นว่านั่นรามมาแล้วรามมาแล้วต้องนอบน้อมต่อคำต้องแสดงความเคารพต่อคำเพราะนั้นพอพราหมณ์เดินมาพวกสูตรต้องเดินออกไปไกลๆไม่ได้แล้วเขาบอกว่าพวกสูตรนี่มีแต่จะให้สิ่งสกปรกแก่พราหมณ์แต่พราหมณ์นั้นให้สิ่งสะอาดแก่พวกสูตรเหมือนแผ่นดินนี่ให้ขี้ฝุ่นแก่ว่าแต่ฝนนั้นชำระขี้ฝุ่นในก้องผ้าสะอาดเพราะว่าอย่างนั้นแสดงว่าพวกสูตรนี่เป็นพวกไม่ได้เรียกพวกขี้ฝุ่นนะแต่พราหมณ์นี่เป็นพวกเก่งยกกันว่าอย่างนั้นขั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เห็นว่าแหมนี่เอาเปรียบมากไปแล้วพระองค์ก็บอกว่าคนเราไม่แค่ดีที่ความเกิดว่าเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์เป็นแพทย์เป็นสูตร

แต่ดีที่การประพฤติปฏิบัติความประพฤติปฏิบัติแหละทำให้คนดีก็ได้ชั่วก็ได้แต่เราทำกรรมชั่วเราก็ชั่วแต่เราทำกรรมดีเราก็ดีไม่ใช่ดีเพราะเกิดในสกุลกรรมไม่ใช่เลวเพราะเกิดในสกุลพ่อข้าหรือวรรณะสูตรแล้วมันมีผสมอีกถ้าว่าวรรณะสี่นี่มาผสมกันออกมาเป็นจันทานเป็นจันทานนี่แตะต้องไม่ได้เลยเป็นพวกที่สกปรกที่สุดแล้วก็ว่างั้นไม่ได้แตะต้องไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้กินน้ำบ่อเดียวกันก็ไม่ได้นั่งร่มไม้เดียวกันก็ไม่ได้ไปไหว้พระที่เดียวกันก็ไม่ได้ดูดิที่มันทำให้อินเดียสับสนนี่เพราะเรื่องอย่างนี้ปัญหาวันนะเนี่ยทำให้อินเดียดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากแอกไม่ถนัดทันทีเพราะไอ้วันนะมันขวางไว้ท่านเมื่ออินเดียได้รับอิสรภาพนี่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเพราะว่าคนที่เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นคนสูตรแท้ๆเลยวันนะสูตรแท้ๆเกิดที่เมืองบอมเบย์เกิดในย่านสลัมด้วยซ้ำไปแต่แม่นี่มันเป็นเพชรในโคลนตรงแท้ๆทีเดียวนายคนนี้แกเรียนหนังสือเก่งมากเรียนเก่งมาตั้งแต่ชั้นประถมพอขึ้นมัธยมนี่แกเรียนเก่งราชาราชาแห่งบารูด้าซึ่งเป็นคนมั่งมีให้ทุนเรียนจบมัธยมศึกษาแกขอทุนไปเรียนอเมริกาเรียนอเมริกาเรียนเร็วมากได้ปริญญาตรีถูกทำปริญญาเอกเอาปริญญาเอกมัน3ปริญญาเฉลยทำปริญญาซึ่ง3ปริญญาแล้วมาเรียนต่ออังกฤษทำปริญญาอังกฤษอีกกลับมาก็เข้าหุ้นเข้าส่วนกับพวกที่อยากดิ้นรนต่อสู้เพื่ออิสรภาพเมื่อได้อิสรภาพแล้วแกน่ะเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญเองแกเขียนไว้ว่าประเทศอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีแยกชั้นวรรณะไม่ถือชั้นวรรณะอีกต่อไปโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นไม่มีชั้นวรรณะแต่ว่าสังคมมันไม่ยอมหรอกคนอินเดียมันไม่ยอมมันยังมีชั้นวรรณะกันอยู่ต่อไปแต่มหาสมคานธีแกไม่ถือมันกันแกกินข้าวที่วรรณะสูตรปรุงได้อาบน้ำกับวันนาสูตรก็ได้วันนาสูตรไม่สบายแกไปนวดให้ก็ได้ก็ขอไปเช็ดอุจจาระให้ก็ได้ไปทำทุกอย่างคนชั้นสูงมาเห็นกันแล้วโอ้ยไหวแล้วทันทีนี่ก็ไม่ได้เนาะไปอยู่กับพวกสูตรอย่างนั้นพวกสกปรกเต็มที่บางคนถึงกับตัดไมตรีไม่ยอมออกเงินช่วยเหลือกิจการนิคมต่อไปก็เอาพวกสูตรเข้าไปไหว้แล้วก็นั่งรถม้ามานั่งมาคอยอยู่ที่นอกเขตนิคมบอกให้คันธีไปหาการธีก็ไปถึงบอกว่าท่านถ้าท่านยังเอาพวกสูตรมาว่าในนิคมนี้ฉันไม่ปฏิไม่ให้เงินต่อไปคันธีบอกไม่เป็นไรท่านไม่ให้เงินก็ไม่เป็นไรแต่ข้าพเจ้าจะเอาพวกสูตรออกไปจากนิคมไม่ได้จิตใจข้าพเจ้ามันทำไม่ได้ในเรื่องเช่นนั้นข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขาต้องปฏิบัติต่อเขาต่อไปท่านไม่เงินก็ไม่เป็นไรข้าพเจ้าจะต้องช่วยตัวเองต่อไปกลับมาถึงก็ประชุมพวกในนิคมแล้วบอกว่าเวลานี้เรามีเงินเท่านี้ใช่อีก2เดือนก็หมดแล้วไม่มีใครให้เราต่อไปเราต้องช่วยตัวเองแกก็สอนคนเหล่านั้นให้ปลูกผักให้ปันได้ให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยตัวเองต่อไปเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแกทำได้เพราะในสุดไอ้คนนั้นแหละมาอีกมาแล้วจอดรถใกล้ๆอีกแล้วไม่เข้าแล้วเรียกกันทีมาบอกว่าฉันทนไม่ได้เหมือนกันในเห็นท่านอดทนถึงขนาดนี้ยังเสียสละเพื่อพวกคนชั้นต่ำขนาดนี้ก็ต้องช่วยต่อไปเอาเงินมาให้การทีแกก็ชนะคนนั้นเหมือนกันด้วยการทำดีของแกเป็นอย่างนี้เรียกว่าถือกันรุนแรงเหลือเกินในเรื่องหลายเรื่องหลายประการยุ่งที่สุดพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วว่ามันยุ่งในเรื่องอย่างนี้ต้องแก้ปัญหานี้ก่อนจึงจะแก้เรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นจึงแก้มาเรื่อยๆในเรื่องอะไรต่างๆที่เขาถือกันเช่นพระอานนท์เนี่ย
เดินทางไปกระหายน้ำไปถึงก็ขอน้ำจากหญิงที่บ่อน้ำหญิงบ่อน้ำในพวกทาสีคนใช้ดังนั้นคนชั้นต่ำดังนั้นพระอนนท์ไปถึงบอกว่าน้องหญิงขอน้ำให้ฉันดื่มหน่อยแม่หญิงนั่นก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันเป็นวรรณสูตรจะตักน้ำให้ท่านเป็นนักบวชไม่ได้พระอนนท์บอกว่าฉันต้องการน้ำฉันไม่ต้องการวรรณะฉันต้องการน้ำแม่หญิงคนนั้นแม้ปลื้มอกปลื้มใจตั้งแต่เกิดมาไม่ได้ยินคำพูดอย่างนี้เลยแต่มาได้ยินว่าฉันไม่ต้องการสูตรฉันต้องการน้ำแล้วแม่หญิงก็ตักน้ำมาถวายท่านท่านก็ดื่มแล้วแม่หญิงนั้นตามพระอานนท์ไปจนถึงวิหารที่พระพุทธเจ้าพักไปสืบหาว่าพระอานนท์อยู่ที่ไหนเลยไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอมาธุระอะไรบอกว่าต้องการพบพระอานนท์ที่ฉันรักพระอานนท์ไว้นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ได้รักร่างกายของพระอานนท์หรอกเธอรักจิตใจของพระอานนท์เพราะจิตใจของอานนท์นั้นเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาไม่เลือกที่รักปลักที่ชังไม่ถือชั้นวรรณะเดี๋ยวเธอนั่งรอนี่จะบอกให้มาพบก็ได้แล้วก็ไปบอกให้พระอานนท์มาได้พบได้สนทนากันนี่ก็เป็นเรื่องคือว่าในวงการพระนี่ท่านไม่รังเกียจอะไรทั้งนั้นในเรื่องวรรณะนี่ไม่รังเกียจแต่ว่าชาวบ้านมันไม่ยอมไปที่เมืองกุสินาราไปพบพระองค์หนึ่งชื่ออัจจุตตานันทะอัจจุตตานันทะแปลว่ายินดีในพระนิพพานเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นวรรณะกรามมาบวชถามว่าพ่อไม่โกรธที่พี่มาบวชโอ้ยเข้าบ้านไม่ได้อ้าวไปเทศมั่งอ่ะเทศอะไรอ่ะเข้าบ้านไม่ทันพูดออกไม่หลายทีแล้วจะไปเทศอะไรได้แต่นี่วันหนึ่งเนี่ยนั่งฉันข้าวที่วัดพ่อมาไปฉันข้าวกับพระอีกองค์หนึ่งองค์นั้นน่ะเป็นวรรณะวรรณะสูตรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเขามีความรู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบอ่ะไม่ใช่คนเลวไหลชื่ออะไรลืมไปแล้วคราวนี้ก็นั่งกินข้าวร่วมกันอุ้ยพ่อมาถึงเพียงแต่มาบวชนี่ก็บาปนักบาปหนาแล้วยังจะมากินข้าวกับวรรณะสูตรอีกหาไม้ทอดมาหนึ่งหลายทุบลูกชายลูกชายต้องทิ้งจานข้าววิ่งรอบๆกุฏิบริหารนะพ่อแกวิ่งไม่ทันลูกชายยังแข็งแรงวิ่งได้จนพอหน่อยลิ้นหล่อแล้วก็หยดหน่อยแล้วก็เลยพ่อก็กลับบ้านไปบอกว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ยินดีเลยในการลูกชายมาบวชนี่เขาเรียกว่าอุปาทานรุนแรงในเรื่องไม่เข้าเรื่องไปยึดถือแรงเกินไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสอนแม่ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้คลายจิตใจจะได้สบายลงไปมากครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถามว่าพระองค์รู้จักพระพรหมหรือไม่บอกว่ารู้จักพระองค์รู้จักทางที่จะไปพบพระพรหมไหมรู้จักพราหมณ์ก็ถามว่าพระพรหมคือใครพระองค์บอกว่าพระพรหมก็คือบุคคลที่มีพรหมวิหารธรรม4ประการพรหมวิหารธรรม4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้เรียกว่าธรรมของผู้ใหญ่พรหมก็คือผู้ใหญ่ผู้ใดมีธรรม4ประการนี้ผู้นั้นเป็นพรหมแล้วก็พราหมณ์ถามว่าแล้วจะไปหาพระพรหมอย่างไรก็ไปหาด้วยการประพฤติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อใดท่านสร้างคุณธรรม4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นท่านก็ได้พบกับพระพรหมแล้วพระพรหมอยู่ในใจของท่านแล้วไม่ต้องไปเที่ยววิ่งหาให้มันเหนื่อยแรงไม่ต้องเดินไปเส้นเชิงเขาหิมาลัยแล้วไปแงนดูก็ดีมะเพื่อพบพระพรหมอย่างนั้นไม่ใช่พระพรหมอยู่ในใจของท่านเมื่อท่านสร้างคุณธรรม4คือเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาอดสงสารทนไม่ได้เมื่อเห็นใครมีความแบกร้อนก็เข้าไปช่วยเหลือ
มุทิตายินดีเบิกบานเมื่อเห็นใครได้ดีได้ดีมั่งมีสีสุขมีความเจริญก้าวหน้าหรือเมื่อเราได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเสร็จแล้วเราก็มานั่งสบายใจสบายใจว่าได้ช่วยเขาแล้วทำให้เขาพ้นทุกข์แล้วอย่างนี้เป็นกมุทิตาส่วนอุเบกขานั่นหมายความว่าวางเฉยไม่ใช่เฉยไม่เอาไหนไม่ใช่อย่างนั้นเฉยด้วยปัญญาเฉยด้วยปัญญาเฉยเพราะคิดว่าช่วยไม่ได้ลงตกลงไปว่าช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมเขาทำว่าอย่างนั้นเราจะไปช่วยไม่ได้มันเหลือวิสัยที่จะเข้าไปช่วยก็ต้องเฉยเฉยลงตกว่าเออกรรมของสัตว์ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายย่อมได้รับผลกรรมที่ตัวทำไว้เมื่อเขาทำกรรมไว้อย่างนั้นเขาก็ต้องไปตามกรรมเขาเช่นเราเห็นตำรวจจับผู้ร้ายไปแล้วเราจะกระโดดก็ไปชกตำรวจเพื่อช่วยผู้ร้ายมันก็ไม่ได้เราต้องอุเบกขาหรือว่าเห็นงูมันคลื่นเขียดเราสงสารงูแม้ถูกงูรังแกแล้วเราจะไปอ้าปากงูเพื่อช่วยเขียดมันก็ไม่ได้งูมันโกรธมันกัดให้เราก็เดือดร้อนแต่นั่นเองไอ้อย่างนี้มันต้องไปอุเบกขาด้วยการพิจารณากรรมของสัตว์มันก็ต้องกินกันไปอย่างนี้นะเรื่องมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นเวรเป็นกรรมกันเราช่วยไม่ได้อุเบกขาพรหมวิหาร4นี้ใช้ให้เหมาะคือว่าปกตินั้นเราอยู่ด้วยเมตตาตลอดเวลานี่อยู่ด้วยเมตตาคิดด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาทำอะไรก็ด้วยเมตตาไปไหนก็ไปด้วยความเมตตาคือไปพร้อมกับจิตที่คิดว่าเราอยากใช้ชีวิตความรู้ความสามารถทรัพย์สมบัติเท่าที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้คิดไว้ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นพรหมเบื้องต้นคิดไว้อย่างนั้นเมื่อเราคิดไว้อย่างนั้นจะไปเจออะไรเข้าเจอคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องมีใจกรุณาคือเข้าไปช่วยทันทีช่วยแบกภาระช่วยเบาความทุกข์ของเขาเท่าที่เราจะช่วยได้ช่วยด้วยปัจจัยช่วยด้วยแรงช่วยด้วยการแนะนำให้เขาไปแก้ปัญหาอย่างนี้เรียกว่ากรุณาท่านมาช่วยเขาเสร็จแล้วเราก็ปลื้มใจสบายใจวันนี้เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เฉยแต่เราได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วชีวิตที่ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นแหละเป็นชีวิตที่ประเสริฐทุกนาทีของชีวิตแต่ชีวิตที่ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ใครๆนั้นมันยังไม่ประเสริฐอะไรเราจึงควรจะได้คิดเมตตากรุณาต่อเขาแล้วก็สบายใจหรือว่าใครเขาดีขึ้นเองเขาได้เลื่อนยศเลื่อนบรรดาศักดิ์ได้รับลาภผลสักการะเราก็ยินดีแม้จะไม่พูดออกมาว่าแหมคอยยินดีด้วยนะแต่ในใจนั้นคอยยินดีคอยยินดีในเขาอย่างนี้เขาเรียกว่ามีมุทิตาคอยยินดีในความดีของคนอื่นแต่ถ้าเราไม่สามารถจะเมตตากรุณาหรือมุทิตาได้ก็ต้องวางอุเบกขาด้วยการพิจารณาว่ากรรมของสัตว์ช่วยไม่ได้เหลือวิสัยที่จะช่วยลงตกลงไปอย่างนั้นคนเจริญเมตตาย่อมทำลายความโกรธความเกลียดความพยาบาทหายไปจากจิตใจคนเจริญกรุณาก็ไม่มีความตระหนี่ไม่มีความเห็นแก่ตัวมีแต่ความพอใจในการจะให้สิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นคนเจริญมุทิตาก็ไม่มีความริษยาใครไม่มีความริษยาใครเพราะเรามีแต่มุทิตาใครได้ดีได้ดีเจริญมั่งคั่งเราดีใจด้วยทั้งนั้นเราไม่มีริษยาตัวริษยานี่แหละตัวมารร้ายที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมมากมายก่ายกองเราจะต้องคอยทำลายความริษยาด้วยการคิดมุทิตาแก่คนอื่นตลอดเวลา
มุทิตานี่หายากเมืองไทยเรานี่ยังขาดก่อชาขาดอยู่มากไอ้มุทิตาก็จะนั่นงานบางอย่างไม่ค่อยก้าวหน้ายกตัวอย่างผู้น้อยมีความคิดความอ่านร่างโครงการจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์แต่เสนอผู้ใหญ่สายลิ้นชักเก็บเงียบก็ไม่มีมุทิตาในความคิดของผู้น้อยนั้นไม่ยินดีในความคิดก้าวหน้าของคนนั้นกลัวว่ามันจะเด่นกว่ากูไปความจริงนะไม่ใช่เช่นนั้นคนในบ่องานของเราในกองของเราในกรมของเราทำอะไรเขาไม่ชมคนนั้นหรอกเขาชมอธิบดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าอธิบดีมันโง่ก็มันไม่ให้ลูกน้องแสดงความคิดอะไรจะเอาดีคนเดียวแล้วคิดไหวคนเดียวคิดไม่ทันอ่ะลูกน้องต้องช่วยคิดต้องช่วยทำแล้วเราก็ดีใจว่าเออคุณนี่เก่งผมสนับสนุนความคิดนี้เอาไปเสนอผู้ใหญ่ต่อไปเอาเงินมาใช้เพื่อทำความคิดนั่นให้เกิดดอกออกผลอย่างนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดรู้จักใช้คนใช้คนฉลาดบ้านเมืองมันก็ดีขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่ให้ใครฉลาดถ้าใครฉลาดกีดกันไว้แล้วงานมันจะดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เรียกว่าขาดมุทิตาจิตในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้น้อยผู้น้อยก็ไม่มีทางก้าวหน้าเลยลาออกไปทำงานกับบริษัทฝรั่งเงินเดือนสูงกว่าประเทศชาติก็ขาดคนดีสำหรับบริหารงานเพราะว่าผู้ใหญ่ขาดมุทิตาธรรมอันนี้สำคัญมากในวัดนี้ก็เหมือนกันสมภารฉลาดต้องใช้คนให้ทำงานใช้ลูกน้องฝึกฝนอบรมให้ทำงานกันต่อไปเรียกว่าเป็นคนฉลาดถ้าสมภารทำคนเดียวมันก็แย่สมภารเหนื่อยตายทำหมดทุกอย่างไม่ได้เราต้องสนับสนุนใครที่ความคิดเอาทำคุณทำมีอะไรเสนอเอาเลยทำเลยไปทำมาผมจะให้เงินทำไปเราก็ทำให้เรานั่งดูสบายเราไม่ต้องไปลำบากแต่นี่บางวัดสมภารกันดีหรือว่าขาดมุทิตาพอลูกน้องเก่งขึ้นมาแล้วหาเรื่องใส่แล้วให้ออกไปจากวัดตัวจะได้นั่งงู้คนเดียวอย่างนี้มันก็แย่เลยวัดวาอารามมันจะเจริญได้อย่างไรกิจการทั้งหลายไปไม่รอดถ้าเราไม่มีมุทิตาต่อกันเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องมุทิตานี่สำคัญมากต้องแสดงออกซึ่งน้ำใจว่าเรายินดีสนับสนุนความคิดความริเริ่มก้าวหน้าของใครก็ตามเอาไปสนับสนุนส่งเสริมให้เจริญงอกงามต่อไปอย่าทำลายกันจึงจะทำให้ผู้น้อยมีกำลังใจคิดทำอะไรเจริญก้าวหน้าต่อไปอันนี้ยังขาดยังไม่พอใช้เมตตานะพอหากรุณาก็พอใช้มุทิตาก็ไม่ค่อยมีไออุเบกขานะไม่ถึงเรียกว่าไม่เฉยมีแต่เรื่องยินร้ายทั้งนั้นยินดีไม่มีเฉยก็ไม่เป็นมันก็ลำบากตอนนั้นเราต้องใช้คุณธรรมแถวนี้ทุกคนเป็นพรหมได้ญาติโยมเป็นพระพรหมได้ไม่ต้องไปไหว้พระพรหมที่ไหนเป็นของเราเองดีกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นแค่เองเป็นเทวดาเองเป็นพรหมเองเป็นอะไรเองแล้วไม่ต้องไปไหว้ใครเราไหว้ตัวเราได้เพราะเรามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจของเราอันนี้ก็คือเหลี่ยมหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรารู้ว่าอะไรอะไรอยู่ในใจของเราเราเป็นอะไรก็ได้เป็นพรหมได้เป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เพราะความเป็นทั้งหลายนั้นอยู่ในใจของเราแล้วแต่ว่าสิ่งอื่นมันมาบังไว้เราทำหน้าที่เปิดสิ่งนั้นออกสิ่งนั้นก็จะปรากฏออกมาอันนี้ขอญาติโยมได้เข้าใจไว้ในรูปอย่างนี้ดังที่กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาขอจบแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที

อันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพระพุทธเจ้าสอนเราว่าท่านสุดที่ประมังทนังความพอใจเป็นทรัพย์อย่างยิ่งคำว่าทรัพย์หมายความว่าเครื่องปลื้มใจเรามีเงินมีทองเราก็ปลื้มใจได้อะไรเราก็ปลื้มใจทีนี้ท่านบอกว่าความพอใจในสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าซึ่งใช่ตับว่าสันดูษเป็นสาทัพอย่างยิ่งคือเป็นเครื่องพอใจอย่างยิ่งถ้าเราพอใจนะมันก็สบายเช่นอากาศอย่างนี้เราพอใจเราก็สบายฝนตกยิ้มยิ้มเราพอใจเราก็สบายก็สบายไม่ว่าอะไรที่วางอยู่เฉพาะหน้าเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราพอใจก็สบายเช่นอาหารการบริโภคนี่ถ้าเราเห็นมีกับข้าวสองอย่างเราพอใจก็สบายพอจะกินอร่อยแต่ถ้ากับข้าวเต็มโต๊ะอึดอัดกัดใจไม่สบายใจเราก็ไม่สบายเครื่องนุ่งห่มที่โลกสมมติว่าสวยแต่บางครั้งเราก็มองว่าไม่สวยเราไม่พอใจที่จะนุ่งจะห่มมันก็ไม่สบายแม้เรานุ่งผ้าฝ้ายธรรมดาตัดแบบง่ายๆแต่เรานุ่งด้วยความพอใจเราก็สบายที่หลับที่นอนที่เรานอนอยู่มีอย่างใดเราก็นอนอย่างนั้นเราก็สบายมันเป็นที่นอนทิพย์อาหารทิพย์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเมื่อเราห้ามไม่ได้กันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นเราจะไปนั่งเป็นทุกข์อยู่ทำไมเพราะการเป็นทุกข์นั่นคือทำลายสุขภาพทางกายทางใจของเราเองคนเราทำลายสุขภาพกายใจบ่อยๆอายุก็สั้นแต่ถ้าเราพอใจนี่จะทำให้เราอายุมั่นฝันยืนเพราะสภาพจิตจะเป็นปกติเมื่อจิตปกติทุกส่วนในร่างกายก็ปกติการย่อยอาหารการขับถ่ายการหลับนอนสมองทำงานเป็นปกติทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยคนเราที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากลูกที่เกิดขึ้นจากออกมาภายนอกแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับการทำใจให้ไม่สบายเกี่ยวข้องอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะทำใจให้สบายในเมื่อได้มีอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่าไปรำคาญอย่าไปหงุดหงิดกับเรื่องนั้นๆแต่นึกในใจว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั่นเองตัวคำนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะช่วยผ่อนคลายความกังวลความทุกข์ร้อนทางจิตใจโดยการปลอบใจตนเองว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั่นเองอันนี้มาจากคำว่าตถาตาซึ่งเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบ่อยๆให้คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังแม้เป็นไทยง่ายๆว่ามันเป็นเช่นนั่นเองไอ้ที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเช่นเรื่องฝนตกเรื่องพายุเรื่องลมอะไรเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะเป็นเช่นนั้นเราจะไปกันก็ไม่ได้ไปห้ามก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเรื่องเราก็พอใจในสิ่งนั้นเราไม่หงุดหงิดไม่งุ่นง่านรู้จักหมุนจิตใจให้เหมาะแก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่าไปคิดในเรื่องที่มันตรงกันข้ามอันจะทำให้เรามีความทุกข์ความแดดร้อนแม้ในเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยคนป่วยบางคนกายป่วยเจ็บแล้วใจก็ป่วยไปด้วยอันนี้ก็เรียกว่าไข้หนักความที่เป็นคนไข้หนักนั้นเนื่องจากมันหนักทางใจกายป่วยแล้วใจป่วยด้วยนี่มันหนักมากเราเรียกคนนั้นว่ามีอาการหนักคือหนักทางใจหมดกำลังใจไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับพยาธิที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจท้อแท้อ่อนแอก็เรียกว่าเป็นความหนักแต่ถ้าเราเกิดความรู้สึกด้วยปัญญาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยคิดว่าธรรมดามัน

เป็นอย่างนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้ป่วยแต่เราคนเดียว ในตึกพยาบาลที่เราอยู่นั้นมองไปด้านขวาด้านซ้ายก็จะเห็นว่ามีคนป่วยมากมายและป่วยหลายโรคหลายอย่างมีอาการแปลกๆกันเราก็เป็นคนหนึ่งในคนพวกนั้นคนพวกนั้นก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับคนพวกนั้นคิดได้ดังนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นข้อร้ายไม่ใช่โชคชะตาไม่อำนวยหรืออะไรต่างๆแต่นึกได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายก็ร่างกายเรานี่เป็นของผสมเกิดขึ้นจากเครื่องปรุงแต่งมีประการต่างๆเมื่อสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งเกิดไม่พร้อมเพรียงขาดตกบกพร่องมันก็เป็นไปอย่างนั้นใครรถยนต์ที่เราขับไปขับมามันก็ไม่ได้สะดวกเสมอไปหรอกบางครั้งบางคราวรถมันอาจจะเกิดติดขัดขึ้นมาก็ได้แล้วสตาร์ทไม่ติดที่เป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเครื่องปรุงแต่งที่จะให้เครื่องยนต์ติดนั้นมันขาดตกบกพร่องไม่อันใดอันหนึ่งก็ขาดไปเราจะต้องปรึกษาผู้รู้เพื่อค้นหาสาเหตุพบเหตุแล้วก็แก้เมื่อแก้มันก็สตาร์ทติดต่อไปร่างกายคนเรานี่ก็เหมือนกันเพราะร่างกายนี่เป็นของผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นจากวัตถุธาตุมีประการต่างๆบางทีมันก็พร้อมการธาตุส่วนประสมปรุงแต่งพร้อมเราเรียกว่ามีสุขภาพดีมีอนามัยดีไม่เจ็บไม่ตายร่างกายแข็งแรงแต่บางครั้งบางคราวก็เกิดบกพร่องในบางเรื่องของร่างกายส่วนประกอบมันไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องเราก็เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นเราต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อมอบร่างกายให้หมอรักษาหมอเขารักษาเราเรื่องร่างกายแต่ใจนั้นเราจะต้องรักษาของเราเองด้วยไม่ตกอกตกใจในเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นึกไปในทางว่าเคราะห์ร้ายดวงชะตาไม่ดีโชคไม่ดีอะไรต่างๆเราไม่นึกอย่างนั้นแต่เรานึกด้วยปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บไข้มีความพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจแล้วเราอาจจะถึงแก่ความแตกดับในวันใดวันหนึ่งก็ได้เรานึกอย่างนั้นนอนทำใจให้สบายเมื่อเรามีใจสบายโรคมันก็หายเร็วหมอเขาก็สบายใจเพราะมาเห็นคนป่วยทีไรก็มีอารมณ์สดชื่นหน้าตาแจ่มใสกำลังใจหมอก็เพิ่มขึ้นการรักษาก็สะดวกขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมจิตใจของเราเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไปใช้สร้างความพอใจในเรื่องอะไรอะไรให้เกิดขึ้นเราก็มีสภาพจิตเป็นปกติไม่เกิดปัญหานี่อันหนึ่งอยากจะให้โยมได้คิดไว้อย่างนี้ในเมื่อมีอะไรเป็นอุปสรรคขึ้นมาในชีวิตของเราถ้าเราคิดอย่างนี้จิตใจมันก็สบายวันนี้เราทั้งหลายที่มากันจำนวนเพิ่มขึ้นมากมายในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีบุญประเพณีที่ทำกันมาทุกปีในเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญทำตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์จนถึงประชาชนธรรมดาสามัญทั่วไปอยู่ในราชพิธีของราชการเรียกว่าพระราชพิธี12เดือนมีบุญกฐินเข้าไปร่วมอยู่ด้วยจึงทำกันเป็นการทั่วไปบางวัดเขาก็ทอดกันคนเดียวแต่บางวัดก็ทอดกันหลายคนเรียกว่ากฐินสามัคคีที่วัดนี้มักจะทอดแบบสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแสวงหาปัจจัยสำหรับบำรุงกิจการด้านพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องช่วยกันบำรุงรักษาต่อไปการกระทำอะไรทุกอย่างที่เราทำกันอยู่นี่เนี่ยเป็นเรื่องบำรุงพระศาสนาให้เจริญวัฒนาถาวรต่อไปพูดถึงเรื่องการบำรุงพระพุทธศาสนาเราก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตของเราทุกคนเพราะว่าพระพุทธศาสนากับเราที่เป็นคนไทยนี่อยู่ด้วยกันมานานเต็มทีแล้วตั้งแต่เราเริ่มมาสร้างบ้านสร้างเมืองลงที่แผ่นดินผืนนี้ที่เราเรียกกันว่าประเทศสยามในสมัยก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยในสมัยนี้เราก็ได้รับเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำใจและเมื่อคนไทยทั้งประเทศนับถือมากขึ้นก็กลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยถ้าเราไปต่างประเทศใครๆถามว่าท่านมาจากเมืองไหนเราบอกว่ามาจากประเทศไทยเขาก็ไม่ต้องถามว่านับถือศาสนาอะไรเพราะเป็นอันรู้กันว่าคนไทยนั้นเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาแม้จะมีคนไทยมานิดหน่อยไปนับถือศาสนาอื่นก็เรียกว่าเป็นส่วนย่อยส่วนน้อยส่วนมากนั้นยังนับถือพระพุทธศาสนาเราจึงถือว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมประเพณีวรรณคดีและอะไรๆต่างๆในบ้านเมืองของเราสิ่งดีสิ่งงามทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองไทยจะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมก็เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่มีพระพุทธศาสนาเป็นฐานของสิ่งเหล่านั้นในด้านรูปธรรมเช่นวัตถุการก่อสร้างเราสร้างบ้านสร้างเรือนเราก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเรือนคนไทยเรานั้นเป็นบ้านใต้ถุนสูงถ้าดูให้ดีแล้วก็เป็นหุ่นพระพุทธรูปยืนนั่นเองหน้าจัวบ้านก็เป็นหุ่นพระพุทธรูปที่ปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่คนโบราณได้สร้างไว้หรือแม้สร้างขึ้นในปัจจุบันก็มักจะเป็นลวดลายเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มักจะสร้างไว้ตามโบสถ์ตามวิหารศาลาการประเรียนอันเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาต้องไปเที่ยวตามวัดต่างๆเพราะว่าที่วัดนั้นเป็นที่ชุมนุมของศิลปะประเภทต่างๆวัฒนธรรมประเพณีหลายอะไรก็อยู่ในวัดทางนั้นเขาไปเดินดูเดินชมด้วยความตื่นเต้นด้วยความพอใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วลวดลายวิจิตรการตาที่เขียนไว้ตามขวาที่เขียนไว้ตามขวาผนังโบสถ์ตามบานประตูซึ่งแกะลวดลายประณีตเหลือเกินฝรั่งเข้ามาเห็นแล้วเขาพอใจเขามองเห็นว่าพุทธศาสนาทำให้คนมีจิตใจประณีตรักสวยรักงามรักความเรียบร้อยเพราะงั้นทำอะไรจึงทำอย่างละเอียดเช่นเอามุกซึ่งเป็นของแข็งนี่มาทำเป็นเส้นเล็กๆจะโตกว่าเส้นผมไม่เท่าไรก็มีแล้วประดับเป็นลวดลายไว้ตามประตูโบสถ์อันสวยงามถ้าเราไปดูโบสถ์วัดประแก้วไปดูโบสถ์วัดโพญาติโยมคงจะเคยไปวัดประแก้วแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปดูภาพประดับมุกที่ประดับไว้ที่ประตูโบสถ์เข้าไปก็มุ่งไปไหว้หลวงพ่อแต่เราไม่ได้ดูว่าบานประตูนั้นวิจิตรขนาดไหนฝรั่งเข้ามาเนี่ยเขาดูทั่วไปเขาดูตั้งแต่เข้าประตูไปกลับไปในบ่อข้างนอกเขาก็ดูซุ้มประตูเขาทึ่งในสิ่งที่เขาได้พบเห็นแล้วก็ดูพระพุทธรูปคือหลวงพ่อแก้วที่เราเรียกง่ายๆประดิษฐานไหว้บนบุษบกที่ประทับอย่างสวยงามประณีตซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกนี้มันไม่มีของสวยงามอย่างนั้นเมืองฝรั่งเขามีแต่ว่าลวดลายมันเป็นพวกธรรมชาติพวกใบไม้พวกดอกไม้ทำก็ไม่ประณีตไม่ละเอียดเหมือนกับของเราเขาเห็นแล้วเขาก็ศึกษาไปถึงว่าอะไรเป็นพื้นฐานให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเมื่อศึกษาไปก็พบว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนคนไทยให้มีจิตใจประณีตสวยงามมีความเป็นระเบียบในการสร้างในการทำสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เป็นฝ่ายรูปธรรมพระพุทธรูปงามๆซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสน
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยนี้

เป็นพุทธลักษณะที่สวยงามมีความเบิกบานแจ่มใสในพระพักตร์สมกับที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานอย่างแท้จริงฝรั่งเข้ามาเห็นแล้วเขาก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในรูปเหล่านั้นและรูปเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ชาวตะวันตกได้หันมาสนใจธรรมะเมื่อสนใจธรรมะก็เรียกว่าเข้าถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมเขาได้นำสิ่งนั้นไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีอยู่ไม่ใช่น้อยที่เบื้องต้นสนใจแต่เรื่องโบราณวัตถุคือสนใจเรื่องเจดีย์เรื่องหินสลักเรื่องพระพุทธรูปอะไรต่างๆแล้วต่อมาก็เลื่อมใสในธรรมะมาสนใจในธรรมะอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามองเห็นว่าพุทธศาสนาฝังลึกลงไปในจิตใจของชาวไทยในเรื่องวรรณคดีคือหนังสือประเภทต่างๆที่คนโบราณเขาได้เขียนไว้สมัยก่อนโรงเรียนอยู่ในวัดหาพระเป็นอาจารย์สั่งสอนหนังสือที่เด็กอ่านสมัยก่อนก็เรียกว่าสวดหนังสือหนังสือที่เด็กสวดหรืออ่านนั่นเป็นคำกาบเป็นคำยานีเป็นฉบังเรียกว่าเป็นร้อยตรองไม่ใช่ร้อยแก้วเหมือนกับที่เขียนไว้ในปัจจุบันนี้แล้วเรื่องที่อ่านก็เป็นเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องที่เอามาเขียนให้ไพเราะเคราะห์คลิ้งในเชิงภาษามีคติธรรมสอนจิตใจคนอยู่ในตัวตลอดเรื่องเมื่อคนอ่านไปก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กที่เติบโตขึ้นจากการอ่านหนังสือประเภทเหล่านั้นจึงเป็นคนที่รักบุญกลัวบาปมีความละอายมีความกลัวในการที่จะกระทำสิ่งชั่วสิ่งร้ายเขาจึงอยู่กันด้วยความสุขความสงบอีกประการหนึ่งคนไทยเรามีนิสัยเป็นนักเจ้าบทเจ้ากลอนที่ได้เป็นเจ้าบทเจ้ากลอนก็เพราะว่าเริ่มอ่านหนังสือก็อ่านกลอนแล้วอ่านกลอน8กลอน6กลอน4แล้วก็อ่านคำประพันธ์ในรูปต่างๆอ่านไปมันก็ฝังเข้าไปในใจโตขึ้นก็เขียนกลอนได้ว่ากลอนสดๆออกมาได้โดยไม่ต้องนึกเหมือนกับพวกหนังที่เรียกว่าหนังตะลุงทางภาคใต้เขาว่ากลอนได้ทั้งคืนตั้งแต่หัวค่ำจนยันสว่างในเรื่องเกี่ยวกับนิยายที่เขาได้สร้างขึ้นไว้เขาว่ากันสดๆร้อนๆโต้กันสองคนคนหนึ่งว่าอย่างนี้แล้วไปหยุดแต่คนนั้นต่อว่าต่อกันอย่างนี้ก็ได้ทันท่วงทีแสดงว่ามีไหวพริบมีเฉามีปฏิภาณในการแสดงออกเป็นรูปคำกลอนซึ่งเหล่านี้ก็มาจากหนังสือที่เขาเรียนเขียนอ่านแล้วก็เรื่องที่แต่งก็โดยมากเอามาจากนิยายทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าชาดกแต่เอามาดัดแปลงเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่คนที่ดูที่ได้ประสบพบเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือหลักการในทางพระพุทธศาสนาชาวไทยเราจึงมีความภูมิใจในพระพุทธศาสนาที่เรามีอยู่และเราก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาให้ยั่งยืนถาวรต่อไปกราบเท่าสิ้นกาลนานไม่ใช่ยั่งยืนเพียง 5,000 ปีที่เขาพูดว่าพุทธศาสนามีอายุ 5,000 ปีอันนี้พูดกันเองไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้เคยตรัสไว้ณที่ใดเลยสักแห่งเดียวว่าอายุพระพุทธคำสอนของพระองค์จะอยู่เพียง 5,000 ปีไม่ได้กัดอย่างนั้นแต่ว่ากัดไว้เป็นหลักฐานในเวลาใกล้จะปรินิพพานกับผู้หนึ่งชื่อนามว่าสุพัทธะพระองค์ตรัสว่าสุพัทธะเอ๋ยกราบใดที่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบอยู่ศาสนาของตถาคตก็จะดำรงอยู่ตลอดกาลนั้นอันนี้เป็นเครื่องที่อยู่ในตัวว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ถ้าเราทั้งหลายยังปฏิบัติกันอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันอยู่แล้วศาสนาก็จะดำรงตั้งมั่นต่อไป
เพราะฉะนั้นการรักษาพระพุทธศาสนาหรือการบำรุงพระพุทธศาสนานี้เราก็ทำได้สองวิธีคือวิธีแรกก็บำรุงในทางด้านวัตถุเพราะวัตถุกับจิตใจมันก็เป็นของคู่กันเช่นคนเรานี่มีร่างกายซึ่งเป็นวัตถุแล้วก็มีใจซึ่งเรียกว่าเป็นนามมีรูปมีนามที่เราสวดมนต์ว่านามรูปังนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปไม่เที่ยงนามรูปเป็นทุกข์นามรูปเป็นอนัตตาแสดงว่าเรามีรูปคือร่างกายแล้วก็มีนามคือใจใจกับร่างกายนี้อยู่ด้วยกันก็เรียกว่ามีชีวิตแต่ถ้าใจไม่มีในร่างกายร่างกายก็ขาดความรู้สึกขาดไออุ่นเวลานั้นเราก็ไม่มีชีวิตเรียกว่าถึงแก่ความตายไปอันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อมีกายมีรูปมีนามเราก็ต้องบำรุงทั้งสองอย่างเช่นเราในชีวิตเรานี่รับทานอาหารดื่มน้ำสูดลมหายใจเข้าออกมีเครื่องนุ่งห่มมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมียูยาสำหรับแก้ไขนี่มันเรื่องร่างกายทั้งนั้นทำให้ร่างกายคงอยู่ได้แต่ว่าเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับธรรมะอันเป็นอาหารใจเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงใจบำรุงใจให้สดชื่นรื่นเริงในทางที่ถูกที่ชอบให้มีชีวิตอยู่ดีอยู่ชอบต่อไปจึงมีสิ่งเหล่านั้นคู่กันในเรื่องศาสนาก็เช่นเดียวกันเรามีรูปนามในทางวัตถุเช่นมีวัดเป็นสถานที่อยู่ของพระเพราะว่าพระก็ต้องมีที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกับพระในสมัยก่อนท่านไม่ได้มีวัดเป็นหลักแหล่งท่านเดินทางท่องเที่ยวเรื่อยไปพอถึงหน้าฝนก็หยุดพักเพื่อโปรดชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นเพราะการไปไหนมาไหนไม่สะดวกฝนตกถนนเฉอะแฉะเป็นโคลนเป็นเลนก็หยุดพักอยู่จำพรรษาชั่วคราวในที่ซึ่งชาวบ้านก่อสร้างถวายง่ายๆเป็นปันนะสกุติหมายความว่ากระท่อมที่มุงบังด้วยใบไม้ขั้นออกพรรษาฝนแรงแล้วท่านก็เดินทางต่อไปไม่ได้อาลัยอาวรณ์ต่อกุฏิใบไม้เหล่านั้นถือว่าเป็นที่อยู่เพียงชั่วคราวแล้วก็เดินทางไปเทศนาสั่งสอนประชาชนในที่ต่างๆทั่วๆไปต่อไปไม่มีวัดอยู่เป็นหลักแหล่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอยู่ตามสวนของชาวบ้านซึ่งเขาถวายให้อยู่เป็นครั้งเป็นคราวไปเช่นอยู่สวนเวฬุวันบ้างสวนเจตวันสวนบุพพารามสวนมะม่วงอะไรต่างๆพักอยู่ในที่เหล่านั้นเพื่อโปรดประชาชนในท้องถิ่นนั้นแต่ไม่มีข้อผูกมัดอะไรว่าพระองค์จะอยู่นานสักเท่าไหร่อยู่ตามพระทัยของพระองค์ไม่เห็นสมควรจะไปปฏิบัติงานเผยแผ่ในที่อื่นต่อไปพระองค์ก็ต่อไปจึงไม่มีวัดเป็นหลักแหล่งขั้นในสมัยต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคนิพพานไปแล้วพระสงฆ์ก็ไปตั้งเป็นหลักอยู่ตามสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่เรียกว่าสังเวชนียสถานสี่คือสถานที่ประสูติสถานที่กัสสรู้สถานที่แสดงปฐมเทศนาสถานที่เสด็จปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระท่านคิดถึงพระองค์ก็ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเมื่อไปอยู่ประจำก็ต้องสร้างสถานที่ก็เลยกลายเป็นวัดวาอารามขึ้นสำหรับเป็นที่อยู่ของพระพระก็อยู่ประจำมีคนมาบวชมาเรียนก็อยู่เป็นสถานที่ประจำบ้างเดินทางจาริกไปสั่งสอนประชาชนบ้างวัดก็ได้เกิดขึ้นเพราะความจำเป็นอย่างนี้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีวัดอยู่ทุกหมู่บ้านถ้าหมู่บ้านน้อยก็วัดหนึ่งแต่ถ้ามู่บ้านใหญ่ก็มีเพิ่มสองวัดที่ได้เพิ่มก็เพราะว่าคนมากศาลาไม่พอนั่งกันก็สร้างเพิ่มกันอีกวัดหนึ่งอามาเคยไปที่อำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์อำเภอหนองบัวหนองบัวนี่ที่อำเภอหนองบัวเนี่ยมันมีสองตำบลเจ
เรียกว่าหนองบัวกับบ้านหนองกลับวัดเดียวเวลาวันสำคัญในทางศาสนาคนต้องมาจองที่นั่งตั้งแต่เวลา2นาฬิกาหรือ3นาฬิกาเอาเสื่อมาปูไว้เอาผ้ามาปูไว้เพราะว่าถ้ามาหลังแล้วก็นั่งห่างพระไกลพระให้ศีลก็ไม่ได้ยินพระสวดมนต์ก็ไม่ได้ยินศาลาเขาใหญ่มากเขาสร้างไว้เสาต้นขนาดอย่างนี้แล้วก็กว้างขวางถึงกันนั้นคนก็ต้องมา

ที่พร้อมเพรียงกันอันนี้เป็นระบบเก่าของคนไทยเราคนไทยเราสมัยก่อนนี่ช่วยกันทั้งนั้นช่วยกันสร้างบ้านแปลงเรือนช่วยกันขุดเหมืองช่วยกันสร้างทำนบช่วยกันทำอะไรอะไรตามแบบที่เรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันทำมันเพิ่งมาจางไปหายไปสมัยเมื่อเปลี่ยนการปกครองแล้วนี่เองพอเปลี่ยนการปกครองแล้วสิ่งเหล่านี้หายไปแต่ก็มาฟื้นฟูกันขึ้นอีกของที่มันหายแล้วจะฟื้นฟูนี่ค่อนข้างลำบากสักหน่อยแต่ก็ยังดีที่ยังอุตส่าห์ฟื้นฟูระบบช่วยเหลือกันลงแรงกันในเรื่องกิจการงานต่างๆลงแรงกันดำนาลงแรงกันเกี่ยวข้าวลงแรงกันไถนาลงแรงกันไปขุดเหมืองทำนบกันนะทำถนนล้นทางสร้างวัดวาอารามอันนี้เป็นเรื่องเก่าที่ช่วยกันทำโดยไม่ต้องจ้างอะไรทั้งนั้นต่างคนต่างมาและเอาข้าวมากินเองไม่ลำบากยากเข็นอะไรทำได้อย่างนั้นเพราะความจำเป็นเมื่อมีคนมากขึ้นนี่การสร้างวัดไหว้ตามหมู่บ้านประโยชน์มันมากหลายในสมัยก่อนในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันคือวัดนี่หนึ่งเป็นที่อยู่ของพระสองเป็นที่สำหรับญาติโยมชาวบ้านได้มาใช้เป็นสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กให้ได้เข้าไปศึกษาวิชาการต่างๆตั้งแต่เรียนหนังสือเรียนเลขเรียนช่างไม้ช่างเหล็กช่างปูนช่างลวดช่างลายอยู่ที่วัดทั้งนั้นวิทยาลัยมันอยู่ที่วัดในสมัยก่อนเป็นโรงเรียนทุกประเภททั้งสามัญวิสามัญและอาชีพไปด้วยในตัววัดไหนเก่งเรื่องไหนถ้าลูกศิษย์ออกมาจากวัดนั้นเขารู้ว่าเก่งเรื่องนั้นเช่นออกมาจากวัดนั้นโอ้นี่เก่งช่างไม้เพราะวัดนั้นทำเรื่องไม้วัดนี้เก่งทางช่างเหล็กเพราะวัดนั้นเขาสอนตีเหล็กวัดนั้นเก่งทางลวดลายกระหนกนกนอนต่างๆที่เป็นเครื่องประดับเขาก็รู้ว่ามาจากวัดไหนเรียนมาจากวัดไหนแต่บางวัดนั้นเหมือนกับตักกศิลาครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างในวัดนั้นออกจากวัดนั้นแล้วก็เป็นมันเกือบทุกอย่างไปเลยทีเดียวนี่วัดมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่คนจะไปมาหาสู่ใครมีก็ไปวัดสามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ชวนกันไปวัดทั้งคู่เมื่อไปถึงวัดก็สมภารท่านก็พูดธรรมะธรรมโมให้ฟังแล้วก็ศึกษาสาเหตุของเรื่องว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรก็พูดให้ฟังก็เอ้าดีกันเรียบร้อยกลับบ้านไปอยู่กันด้วยความสุขต่อไปแม่คนจะเป็นถ้อยร้อยความกันก็ไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลแต่ว่าไปหาที่ไปที่วัดไปให้สนสันสมภารช่วยวินิจฉัยว่าควรจะแบ่งกันอย่างไรควรจะทำกันอย่างไรกับมรดกทรัพย์สินที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้สมภารก็กลายเป็นเหมือนกับทนายความจัดแบ่งทรัพย์สินให้เสร็จพระทำอะไรเขาเชื่อเขาฟังก็ถือว่าพระไม่ลำเอียงไม่เข้าใครออกใครแล้วเวลาก่อนจะทำถ้าว่าให้กูทำมันพวกสูมันต้องเชื่อกูนะกูว่าอย่างใดมันต้องทำอย่างนั้นนะทุกคนก็รับว่าเป็นอย่างนั้นต่างก็บอกอ้าวอย่างนี้อย่างนี้ก็แบ่งให้ทำให้เรียบร้อยเป็นที่พึ่งทางจิตใจของญาติโยมชาวบ้านแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าพระเราสมัยก่อนนั้นมีความรู้ทางยาสมุนไพรทางหมอพอสมควรบางวัดก็นับว่าเก่งทีเดียวมีความรู้ในเรื่องยาคนไข้มาปลูกโรงยานอนสมัยอามาเด็กๆวัดใกล้บ้านเรียกว่าวัดนางลาดซึ่งอยู่ติดกับบ้านเป็นวัดบรรพบุรุษที่เคยทำบุญสุนทานมาท่านสมภารองค์หนึ่งท่านชื่อท่านจ้ายเนี่ยท่านเป็นหมอในทางยามีจิตใจกว้างขวางเมตตาอารีคนมาจากพวกที่อยู่ในป่าเขาเรียกว่าเขาผูเขาหญ้าหรือว่ากรุงร้าชะรัดอะไรมันไกลไปในป่าค่ายพุงโตพุงใสมากันนะเดินมาคนมีท้องทั้งหญิงทั้งชายมาถึงก็มันไกลต้องมานอนที่วัดมีข้าวให้กินมียาต้มให้ฉันให้รับทานแก้โรคแก้ไปรักษากันอยู่จนโรคหายกลับบ้านหายไปคนหนึ่งไอ้คนหนึ่งก็มาอีกมานอนนั่นแถวเอามากลับไปก็ไปดูอ๋อนี่

กลายเป็นโรงพยาบาลไปแล้วสถานที่ให้คนพักรักษาท่านก็ต้มเครื่องยาสับสับสับใส่หม้อต้มให้คนกินวัดเป็นโรงพยาบาลไปเป็นสถานที่สำหรับเด็กไปเล่นสนุกเด็กบ้านนี่มันไม่มีที่เล่นอ่ะมันไปเล่นในวัดทั้งนั้นอะไรก็ไปในวัดเล่นนั่นเหนื่อยๆก็ไปกินขนมบนกุฏิเย็นกับวันศาสตร์มีขนมมันเยอะพระก็เก็บไว้เด็กไปก็เอาไปเลี้ยงกินขนมคนไถนาใกล้วัดไถนาเหนื่อยๆเข้าไปวัดกินขนมมีผลหมากไม้มะพร้าวพวกอะไรที่ปลูกไว้ในวัดเยอะคนก็ไปเอาไปกินไปใช้วัดจึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของประชาชนชาวไทยที่เขาอาศัยอยู่ตลอดเวลาจึงได้บำรุงรักษากันด้วยดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุทางศาสนาในวัดก็มีกุฏิเป็นที่อยู่ของพระมีโรงครัวแล้วก็มีศาลาการเรียนบางแห่งก็เรียกว่าโรงธรรมโรงธรรมก็เป็นที่แสดงธรรมเป็นที่ศึกษาธรรมะแล้วก็มีโบสถ์สำหรับพระทำกิจสงฆ์เช่นการบวชหน้าการทำพิธีต่างๆก็ทำกันในโบสถ์ซึ่งก่อสร้างเหล่านี้คนสมัยก่อนก็สร้างอย่างประณีตบรรจงทำด้วยความตั้งใจส่วนมากก็เป็นของแต่ละบุคคลช่วยกันสร้างเช่นเป็นนายทัพนายกองผู้ใหญ่ไปรบทัพจับศึกกลับมามาถึงต้องสร้างวัดเราเรียกว่าสร้างวัดนั่งบาปคือไปรบทัพแล้วมันไม่สบายใจก็ต้องฆ่าคนมั่งสั่งลูกน้องออกไปรบไปยิงกันคนมันก็ตายใจไม่สบายกลับมาถึงก็สร้างวัดเหมือนกับเมืองเชียงใหม่ก็เรียกวัดหมื่นล้านวัดหมื่นกันกองวัดหมื่นนั่นหมื่นนี่เลยเรื่องแต่เป็นของขุนน้ำขุนนางที่ได้สร้างไว้ดังนั้นกรุงเทพก็เยอะวัดในหลวงสร้างก็มีพวกตระกูลใหญ่ๆเช่นตระกูลบุญนาคสร้างฝั่งทนวัดประยูรวงศ์วัดบุพพารามวัดอานงวัดพิชัยญาติสร้างมาตั้ง4วัดของตระกูลนั้นแถวฝั่งขนุนสร้างไว้แล้วก็สร้างวัดอื่นๆคฤหบดีบางท่านก็สร้างวัดมีชื่อฝากไว้ให้ลูกหลานได้รู้ว่าเป็นวัดของบรรพบุรุษก็ช่วยกันบำรุงรักษาต่อไปซึ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของพระศาสนาที่คนสมัยก่อนสร้างไว้ลูกหลานรู้ว่าเป็นสมบัติของบรรพบุรุษอย่าละเลยเพิกเฉยก็ไม่สมควรเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ว่าอันสิ่งอันใดที่บรรพบุรุษได้สร้างได้ทำไว้ลูกหลานอย่าละเลยเพิกเฉยละทิ้งสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่ต้องช่วยกันบำรุงรักษาตามฐานะที่จะช่วยได้จึงมีคำพูดว่าวัดเราคนอยู่ใกล้วัดใดก็วัดนั่นน่ะวัดเราแต่เขาเรียกวัดเราก็แปลว่าเขายึดว่าเป็นของเขาเราก็ช่วยกันบำรุงรักษาแต่บางทีมันก็เหลือบาปกว่าแรงก็ต้องบอกไปที่นั่นที่นี่ให้มาช่วยแล้วก็ไปช่วยเขาอีกจึงได้ทำบุญกันอย่างนี้ตลอดมานี่เป็นเรื่องฝ่ายวัตถุฝ ่ายวัตถุนี่ก็อย่าถือว่าเป็นเรื่อง ไม่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าวัตถุที่มีค่าทางศาสนาเป็นเครื่องล่อใจชาวต่างประเทศได้มาดูมาชมเช่นพระปรางวัดอรุณเนี่ยฝรั่งมาต้องไปดูถ้าเราดูไปเฉยๆก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยต้องไปดูใกล้ๆดูอย่างตั้งใจแล้วจะเห็นว่าแหมผู้สร้างนี่ก็ตั้งใจสร้างต่อให้คิดว่าชามดีๆเอามาทุบให้แตกแล้วก็ทุกอย่างดีด้วยนะแกะเรียบร้อยด้วยนะเอามาประดับไว้เป็นชิ้นเป็นสวยงามลวดลายอะไรต่างๆมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสร้างมาถึง2รัชกาลนะจึงสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเป็นพระปรางลอยเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยเวลาโฆษณาเที่ยวเมืองไทยนี่ก็ต้องเอารูปพระปรางเนี่ยไปโฆษณาเพราะเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองสิ่งนี้เขาสร้างไว้เพื่อศาสนาโบสถ์สวยๆงามๆอะไรต่างๆเป็นเครื่องจูงใจคนทั้งนั้นอย่าเราอย่านึกว่าคนสมัยก่อนนี่สร้างแต่สิ่งเหล่านี้เรานึกอย่างนั้นก็เรียกว่าคนหูตาสั้นตาสั้นไม่ได้คิดให้รอบคอบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท
ทางศิลปกรรมที่เราจะต้องทนุถนอมรักษาไว้เพื่อจะได้อวดชาวต่างประเทศเขาว่าเราไม่ใช่ชาติที่ยากจนในเรื่องศิลปะในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีวรรณคดีอันสวยสดงดงามเราไม่แพ้ใครมันเป็นเรื่องให้ลูกหลานภูมิใจในสิ่งที่เรามีเราได้ไว้จึงต้องอยู่ในสิ่งที่ว่าควรช่วยกันบำรุงรักษาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นด้านวัตถุนอกจากการบำรุงส่งเสริมในด้านวัตถุแล้วสิ่งสำคัญยิ่งกว่าวัตถุก็คือตัวธรรมะเพราะธรรมะนี่เป็นสำคัญที่สุดในทางพระศาสนาพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ประชวรหนักเจ็บหนักเหมือนกันแต่ใกล้จะนิพพานใกล้จะนิพพานพระอานนท์นั่งใกล้ๆคอยเฝ้าคอยบำรุงพระองค์รับใช้ใกล้คิดพระอานนท์ก็คิดว่าแม้เวลานี่น้อยเต็มทีแล้วพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วถ้าเราไม่ได้ถามในเรื่องที่ควรถามแล้วมีใครมาถามเราก็ตอบว่าไม่ได้ถามก็จะหาว่าเป็นผู้ขาดสติไม่มีความรอบคอบในเรื่องที่ควรจะจัดควรจะทำมันก็เสียหายแก่พระอานนท์เองท่านก็เลยตั้งปัญหาถามเรื่อยไปพอถามเรื่อยมากมายกายกองพระองค์ก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายหรือพูดว่าแหมอานนท์นี่ถามมากจริงตถาคตพูดไม่ไหวแล้วไม่เหมือนเราท่านทั้งหลายที่จะต้องพูดอย่างนั้นแต่พระองค์ไม่ได้เบื่ออะไรเต็มใจที่จะพูดให้ฟังในเรื่องที่อานนท์ถามแสดงถึงพระมหากรุณาอันล้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชาวลูกทั้งหลายอานนท์ก็ทูลถามเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายแต่มีเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญที่สุดที่พระอานนท์ตั้งปัญหาถามคือพระอานนท์ทูลถามว่าเมื่อพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมได้ถือเอาพระองค์เป็นที่พึ่งทางใจขั้นเมื่อพระองค์เสด็จนิพพานไปแล้วพระองค์จะทรงตั้งใครให้เป็นตัวแทนของพระองค์ต่อไปถามอย่างนี้สำคัญมากพระอานนท์ถามเรื่องนี้สำคัญมากเรามาฟังดูว่าพระผู้มีพระภาคจะตอบว่าอย่างไรพระองค์พระผู้มีพระภาคจะตอบว่าโยโคอานันทะธัมโมจะวินโยจะเดสิโตสู้มามัตเยนสัตถาบาลีว่าอย่างนั้นแปลเป็นไทยว่าดูอานนท์เอ๋ยธรรมวินัยอันใดที่เราได้สอนแล้วบอกแล้วบัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปอันนี้สำคัญมากเรียกว่าเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระองค์กับพระอานนท์แล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกิดมาในภายหลังมาไม่ต้องตกใจว่าพระองค์นิพพานไปแล้วแต่พระองค์ได้ให้สิ่งซึ่งเป็นหัวใจของพระองค์ไว้แก่พวกเราทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจนั่นก็คือธรรมวินัยที่พระองค์ได้สั่งสอนเป็นเวลานานถึง45ปีให้ถือว่าสิ่งนี้และเป็นตัวแทนพระองค์เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าถึงเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราพระผู้มีพระภาคกัดอย่างนั้นพระองค์ไม่ทรงตั้งคนให้เป็นตัวแทนพระองค์เพราะว่าคนนี้เปลี่ยนได้แล้วอาจจะยุ่งในการต่อไปข้างหน้าพระพุทธเจ้าท่านมีญาณเราเรียกว่าอนาคตังสยานญาณที่เห็นการอนาคตว่าจะอรณีอะไรเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้าทรงคาดคะเนไว้ถูกต้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเห็นว่าในการต่อไปข้างหน้าคนจะห่างออกไปจากศีลจากธรรมมีความคิดฝ่ายเผลอไปตามอำนาจของวัตถุแล้วจะคิดในเรื่องผิดทำในเรื่องผิดพูดในเรื่องผิดผิดสิ่งผิดออกมามากมายถ้าให้คนเป็นแล้วคนมันจะยุ่งดังกล่าวแล้วอาจจะแย่งตำแหน่งตัวแทนองค์พระพุทธเจ้าอาจจะเกิดฆ่ากันก็ได้มันในสมัยนี้แย่งเป็นผู้แทนก็ฆ่ากันตายยังไม่ทันได้เลือกก็มีเหมือนกันเป็นปัญหาไม่ใช่น้อยพระองค์จึงไม่ตั้งใคร
แต่ตั้งสิ่งที่จะไม่มีความผิดไม่เข้าใครไม่ออกใครเป็นสิ่งที่เรียกว่าถูกต้องอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นก็คือธรรมะธรรมะเป็นของแท้เป็นของจริงเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงจึงได้บัญญัติว่าอย่างนั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อมาทราบชัดว่าสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าคือตัวพระธรรมแล้วเราจะทำอย่างไรกับสิ่งนั้นเราจะบำรุงพระธรรมอย่างไรการบำรุงพระธรรมในรูปวัตถุก็มีเหมือนกันถ้าทำในรูปวัตถุก็คือหนังสือธรรมะประเภทต่างๆเช่นว่าต้นฉบับสำคัญก็คือพระไตรปิฎกอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้บันทึกเป็นหลักเป็นฐานชั้นแรกก็จำกันมาสืบต่อกันมาอาจารย์จำได้กี่สูตรก็สอนลูกศิษย์ไหว้ต่อกันมาเรียกว่าแบ่งกันจำแบ่งกันเรียนเป็นคณะไปคณะนั้นจำเรื่องนั้นคณะโน้นจำเรื่องโน้นเรียนจากคณะนี้เรื่องนี้ไปเรียนจากคณะนั้นเรื่องนั้นแบ่งกันจำไหว้ด้วยปากไม่ได้เขียนลงในเป็นหนังสือแต่ในสมัยต่อมาพระทั้งหลายสมัยนั้นก็คิดว่าไม่ได้ความจำมันอาจจะเลอะเลือนได้ควรจะเขียนไว้เป็นหลักฐานก็เลยเขียนลงในคัมภีร์ใบลานเป็นหลักฐานสำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์เมื่อพ.ศ.ราว400หลังพุทธปรินิพพานทำในประเทศลังกาเป็นตัวคัมภีร์ขึ้นมาตัวคัมภีร์นั้นก็เรียกว่าเกี่ยวเนื่องกับพระธรรมไม่ใช่ตัวธรรมะแท้แต่ว่าเป็นสิ่งเนื่องกับพระธรรมเหมือนกับรูปเนี่ยไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงของคนนั้นแต่เมื่อเราเห็นรูปเรานึกถึงคนนั้นเช่นเราเห็นพระพุทธรูปเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราเห็นพระบรมรูปในหลวงสมเด็จพระบรมราชินีนาถเราก็นึกถึงพระองค์ท่านว่าทรงมีพระเมตตากรุณาต่อประชาชนอย่างไรจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองมาอย่างไรเราก็เรื่องใสศรัทธาจงรักภักดีในพระองค์ด้วยเรื่องนั้นนั้นตัวธรรมะก็เป็นอย่างนั้นคำพีเราก็ต้องรักษาช่วยสืบต่อช่วยพิมพ์ต่อๆกันไปสมัยนี้มีหนังสือที่เขาพิมพ์เพื่อแจกในงานต่างๆเช่นในงานศพนี่พิมพ์หนังสือแจกอันนี้ก็เท่ากับว่าช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้คนอื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่ใช่งานศพก็แจกได้เช่นงานแต่งงานนี่ก็พิมพ์หนังสือแจกได้แต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ค่อยพิมพ์กันบอกหนังสือก็แจกกันแต่งานศพจะมาแจกแต่งงานอย่างไรเนี่ยไปติดจะอีกไปติดงานศพความจริงนั้นไม่งานอะไรก็ได้งานวันเกิดก็แจกได้งานแต่งงานลูกหลานเราก็แจกได้นายเลียงทอพิบูลนายทอเลียงพิบูลเนี่ยแกเป็นนักคนที่เขียนหนังสือมากเขียนตั้ง200กว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาเรียกกฎแห่งกรรมอันนี้แกจะแต่งงานลูกสาวลูกสาวเป็นหมอจะแกจะแต่งลูกสาวบอกพ่อหนังสือนี่ก็พิมพ์แจกในงานศพคนทั่วๆไปที่เห็นเนี่ยแต่งงานหนูจะเอาหนังสือแจกหนูไม่เอาก็เลยไม่กล้าแจกในงานศพในงานแต่งงานลูกสาวแต่ว่าพอถึงหมดแต่งงานลูกชายก็เป็นทหารเรือเหมือนกันนี่ผู้บัญชาการทหารเรือก็มานั่งอยู่นี่โดยวันนี้ตอนแต่งงานลูกชายไม่ขัดข้องที่พ่อจะพิมพ์หนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมแจกเลยพิมพ์หนังสือแจกในงานแต่งงานของลูกชายเมื่อ 2-3 ปีก่อนนี่เด็กมันบวชที่วัดนี้เขาจะแต่งงานเขามาปรึกษาว่าหลวงพ่อให้เวลาแต่งงานก็แจกพวงบูงานิดๆหน่อยๆไม่แต่ได้มันก็เหี่ยวแห้งไปผมมาจะแจกหนังสือเนี่ยหลวงพ่อช่วยเขียนอะไรบ้างผมจะเอาไปพิมพ์แจกรวมกับเรื่องอื่นแล้วก็พิมพ์หนังสือแจกแล้วก็พิมพ์สวยนะหนังสือนะพิมพ์สวยหน้าปกสวยนะแต่ว่าในนั้นก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานด้วยเหมือนกันเรื่องธรรมะเกี่ยวกับผู้ครองบ้านครองเรือนอะไรใครเอาไปอ่านก็ได้ประโยชน์ก็เอาไปแจกในงานอย่างนั้นได้ในงานทำบุญอายุก็ได้ในงานเป็นที่ระลึกอะไรต่างๆเช่นว่าวันของกระทรวงตะบวงกรมแจกหนังสือหลักราชการของราชการที่6ท่านเขียนไว้ดีหลักราชการสมัยนี้เราไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออย่างนั้นเอามาแจก
พิมพ์แจกข้าราชการในกระทรวงทั้งหมดที่เงินไปก็ได้ประโยชน์ก็เป็นการแจกพระธรรมอยู่ในตัวพระธรรมก็คือคำสอนข้อปฏิบัติอันจะทำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนร่วมแต่เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ควรจะแจกกันไปที่วัดนี้ก็แจกกันด้วยแจกแต่ว่ามันไม่มีทุนจะแจกจึงต้องจำหน่ายในราคาพอสมควรโยมก็เอาซื้อไปแล้วก็ได้ทุนมาพิมพ์วันต่อไปเทศอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็พิมพ์ออกมาเป็นเล่มโยมก็ซื้อไปได้ปัจจัยก็พิมพ์ต่อไปมาเถียนแกทำอยู่แกหมุนเรื่อยไปได้ปัจจัยได้มาหมุนพิมพ์ครั้งละ4,000-5,000-6,000-7,000เล่มพิมพ์อาทิตย์หนึ่งมันต้องหลายพันแสดงว่าหนังสือนี่ออกไปแพร่หลายญาติโยมได้อ่านทั่วไปเอาไปให้เพื่อนฟูงแจกเป็นของขวัญเอามีเทปส่งไปให้เขาจะได้ฟังเสียงพระอ่านหนังสือมันง่วงฟังเสียงไม่ง่วงคนตาไม่ดีคนแก่อ่านไม่ไหวเอาเปิดเทปฟังเลื่อนแต่เป็นเสียงธรรมะเสียงธรรมะคือเสียงที่มีความปรารถนาดีต่อเราสอนให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรไม่ควรจะทำเราก็ส่งเสริมหนังสือประเภทธรรมะหรือว่าเราไม่ส่งเสริมธรรมะก็ส่งเสริมพระที่เป็นนักเผยแผ่ธรรมะช่วยเหลือท่านให้ท่านอยู่สบายพอสมควรให้ได้อยู่ได้ฉันได้นุ่งได้ห่มปัจจัย4ก็พอสบายพอสมควรแล้วก็อะไรบ้างที่ต้องการเอาไปไหนมาไหนเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อกิจการศาสนาเผยแผ่ธรรมะเราก็ช่วยเหลือท่านให้ได้ไปเผยแผ่ด้วยความสะดวกสบายเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้าจับไปโรงพยาบาลให้หมอรักษาไม่ต้องลำบากช่วยเหลือให้ท่านแข็งแรงรักได้เทศต่อไปนี่ก็เรียกว่าเป็นส่วนช่วยบำรุงพระธรรมเหมือนกันเคยมีคนไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะบูชาพระธรรมมีประบูชาอย่างไรบ้างนอกจากปฏิบัติแล้วบูชาอย่างไรพระพุทธองค์ก็บอกว่าบูชาต่อคนที่สอนธรรมะเช่นบอกว่าให้ไปบูชาพระอานนท์พระอานนท์นั่นเป็นผู้ทรงจำธรรมะมากให้ไปบูชาพระอานนท์เมื่อเข้าไปหาพระอานนท์พระอานนท์ก็แจกธรรมะท่านสอนให้ธรรมะให้แก่คนที่เข้าไปหาคนเหล่านั้นก็ได้ความรู้ความเข้าใจนี่เรียกว่าส่งเสริมธรรมะในด้านวัตถุในด้านบุคคลส่วนส่งเสริมอย่างแท้จริงนั้นเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรียกว่าปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือต้องใช้ธรรมะอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไปสู่สถานที่ใดเกี่ยวข้องกับใครเอาธรรมะแต่ละเรื่องที่เหมาะกับเหตุการณ์นั้นๆไปใช้ในชีวิตของเราเราจะไม่เกิดการผิดพลาดเช่นธรรมะที่เรียกว่าใช้ได้ทั่วไปคือมีสติมีปัญญากำกับความ กำกับความคิดกำกับการพูดกำกับการกระทำไม่ผิดพลาดมีสติปัญญาในการคิดพูดทำมีสติปัญญาในการติดต่อกับคนเราก็ไม่เสียเปรียบใครไม่ถูกใครหลอกใครต้มเราได้สมัยนี้คนมันต้มกันบ่อยที่ถูกต้มก็เพราะว่าขาดสติปัญญาไม่ฉงนสนที่ไม่ฉุกคิดในปัญหาเรื่องนั่นขึ้นมาหลงลุมก็บางทีเขายอเราจนหลงไปแล้วก็เลยไปกันใหญ่เสียผู้เสียคนนี่ก็เรียกว่าขาดธรรมะคือขาดสติปัญญาหรือว่าเรามีความกลุ้มใจก็ขาดธรรมะแต่คนมีธรรมะก็ไม่กลุ้มเพราะรู้สึกตัวว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเสื่อมเรื่องเจริญแล้วเราควรจะแก้ไขสิ่งนี้อย่างไรใช้ปัญญาแก้นี่เรียกว่าใช้ธรรมะเราอยู่กับพระธรรมพระธรรมอยู่กับเราเรารักษาธรรมะธรรมะก็รักษาเราทำให้เรามีชีวิตสดชื่นรื่นเริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยปัญหาต่างๆพระธรรมย่อมให้ประโยชน์เราก็ช่วยกันรักษาทั้งในรูปวัตถุและในรูปที่เป็นธรรมะในรูปบุคคลให้ได้มีโอกาสอยู่เพื่อเผยแผ่ธรรมะต่อไปจึงเป็นการกระทำที่ถูกที่ชอบควรแก่การ
สาธุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาแล้ว

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาไม่ว่าเมืองใดชาติใดถ้าไม่มีการพัฒนาแล้วเอาตัวไม่รอดศาสนาก็เหมือนกันธรรมะไม่ต้องพัฒนาแล้วพระพุทธเจ้ากัดไว้เรียบร้อยเป็นประโยชน์ทันสมัยแต่วิธีการเนี่ยมันต้องพัฒนาให้มันทันเหตุทันการให้ทันสมัยคนจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปขอให้จิตใจคนก็ปล่อยร้อนไปด้วยความร้อนทางกายไม่รุนแรงแก้ง่ายมีพัดลมก็แก้ได้อาบน้ำก็แก้ได้คนมีสตังก็ซื้อแอร์มาติดเข้าให้มันก็เย็นเยียบไปเลยอันตรายทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นมันเกิดขึ้นจากความร้อนใจหรือจากความใจร้อนจึงได้มีอาการเช่นนั้นแม้ร่างกายจะร้อนแต่ถ้าใจไม่ร้อนมันก็ไม่เป็นไรหมอชีวโกมารพัฒน์เมื่อพระพุทธเจ้าถูกเทวทัตขึ้นหินมาเพื่อให้นิพพานแต่ว่าหินมันไปชนต้นไม้แล้วสะเก็ดนิดหนึ่งกระทบหน้าแข้งของพระพุทธเจ้าเลือดติ๊กติ๊กแบบขนาดนั้นเรียกว่าเลือดซึมซึมแต่หมอชีวโกมารพัฒน์ก็โกยาให้

ยานั้นมันแสบมันร้อนมันก็ทิงเจอร์นั่นแหละสมัยนี้คือทิงเจอร์แต่ว่าสมัยโน้นเป็นเครื่องสมุนไพรใบไม้เอามาตำตำและพอกไว้หมอกลับบ้านนอนไม่หลับพระองค์คงจะบรรทมไม่หลับตื่นแต่เช้ามืดมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความเป็นห่วงมาถึงก็ถามว่ากราบทูลถามว่าพระองค์บรรทมหลับสบายดีหรือเมื่อคืนนี้พระองค์บอกว่าเราคนหนึ่งที่บรรทมเรียบร้อยนอนสบายไม่มีปัญหาอะไรอันนี้หมอบอกว่าที่ทูลถามนี่ก็ความจริงก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์ไม่มีปัญหาอะไรแต่ยาที่ปู่ให้มันร้อนมากพระองค์บอกว่าความร้อนในตถาคตไม่มีเราดับร้อนได้ตั้งแต่ตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพพอได้ตรัสรู้แล้วความร้อนก็หายไปความร้อนข้างในก็ไม่มีความร้อนข้างนอกก็ไม่มีอะไรมากระทบเราก็ไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกอะไรเพราะไม่มีการปรุงแต่งในน้ำพระทัยของพระองค์แล้วหมอได้ฟังเช่นนั้นก็คลายจากปัญหาได้คือคลายทุกข์คลายร้อนใจเพราะพระองค์ไม่ได้ร้อนพระพุทธเจ้าท่านไม่ร้อนพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์เป็นอย่างไรเป็นกลางๆไม่ถูกปรุงแต่งคือจิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งมันก็ไม่มีอะไรแต่เราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดานี้ยังถูกอะไรปรุงแต่งอยู่ยินดีก็ปรุงแต่งให้ยินดียินร้ายมีโกรธมีเกลียดมีพยาบาทมีอารมณ์ประเภทต่างๆเกิดขึ้นในใจก็แสดงว่าใจถูกปรุงแต่งถูกป้ายด้วยสีคืออารมณ์ที่มากระทบรูปมากระทบเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบประสาทตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตใจก็เอามาปรุงมาแต่งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจมีอวิชชาเป็นผู้นำไม่มีปัญญาเป็นผู้นำสภาพจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายบางคนเป็นไวประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงที่เราพูดภาษาชาวบ้านว่าผีเข้าผีออกพอผีเข้าคือความโง่เกิดขึ้นก็ปรุงแต่งไปในทางโง่ผีออกค่อยสว่างขึ้นหน่อยก็มีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ประเดี๋ยวผีเข้าอีกก็เป็นไปในรูปอย่างนั้นอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่อะไรดีขึ้นสภาพจิตใจยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากระทบก็ตึงตังผงผางไปตามอารมณ์ที่มากระทบจิตก็เร่าร้อนวุ่นวายด้วยปัญหาต่างๆคนเราอยู่กันมากๆมีเหตุที่จะกระทบกระทั่งกันได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าใจเย็นมันไม่มีปัญหาถ้าใจร้อนก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีตัวอย่างที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนเนี่ยมีคนก็มาเล่าให้ฟังว่าคนคนหนึ่งเอารถไปจอดผิดที่แล้วตำรวจคนนั้นแกเดินผ่านมาเข้าไปเตือนว่าจอดรถผิดที่ให้เอาเลื่อนไปเสียคนนั่นก็เฉยเฉยตำรวจก็เลยขอใบขับขี่เพื่อจะเซ็นใบสั่งแต่ก็ไม่ยอมให้กลับโต้เถียงกันกับเจ้าหน้าที่เถียงกันมากขึ้นมากขึ้นก็พอดีนายตำรวจผ่านมาก็เลยประนีประนอมยอมกันไปแล้วก็ขับรถไปแต่เรื่องมันไม่จบคนขับรถกลับไปบอกญาติผู้ใหญ่ที่เป็นนายทหารเลยก็นึกว่ามีเรื่องทหารนายทหารก็พาทหารมาหลายคนตำรวจก็นึกว่าออกไปเอาพวกมาสู้ก็เลยไปวันนี้จบฉากลงอย่างไรตายทั้งคู่ตายทั้งคู่ฉากนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งไม่เคารพกฎจราจรไม่เคารพกฎหมายประการที่สองเมื่อเขามาเตือนกลับแข็งข้อไม่ยอมรับฟังไอ้ที่ไม่ยอมรับฟังนี่เพราะอะไรอัตตามันใหญ่เราเรียกว่าอัตตาใหญ่ถือตัวถือตนคือสำคัญตัวว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันมีฐานะอย่างนั้นฉันอย่างนี้ไอ้แกตำรวจเล็กๆจะมาเซ็นสั่งฉันนั้นไม่สมควรหรอกอัตตามันเกิดขึ้นเราเรียกในภาษาธรรมว่าทิฏฐิมานะ

มายถึงความเห็นผิดแต่ว่าไม่ได้ใส่มิจฉาไว้ข้างหน้าแต่ว่าโดยสามัญสำนึกทั่วไปสัพพุทธทิฏฐิก็หมายถึงเรื่องชั่วแต่ในคำบาลีนั้นมันต้องมีมิจฉาทิฏฐินำสัมมาทิฏฐินำถ้ามิจฉาทิฏฐิหมายความว่าคิดชั่วถ้าสัมมาทิฏฐิก็คิดดีแต่ชาวบ้านเราเข้าใจว่าทิฏฐิเอ้ยคนนั้นทิฏฐิมันไม่ดีทิฏฐิอย่างมีทิฏฐิมากก็หมายความว่าดันทุรังไม่ยอมใครที่ไม่ยอมใครเพราะว่าตัวใหญ่สำคัญตัวผิดสำคัญตัวว่าฉันมีเงินฉันมีอำนาจฉันมีพรรคพวกฉันมีตำแหน่งสูงอะไรต่ออะไรนี่เอามาใช้ใช้ผิดทั้งนั้นเอามาใช้ในทางที่ผิดใช้ให้ตนเดือดร้อนมีอัตตาใหญ่แล้วเอาอัตตามาใช้ในทางที่ผิดเลยทำให้ตนมีปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าหากว่าเราไม่มีอัตตาอย่างนั้นเป็นคนอ่อนแค่หน่อยพอเขามาบอกว่าขอบคุณครับที่มาเตือนผมเผลอไปหน่อยขอโทษแต่ไม่มีเรื่องตำรวจก็สบายใจคือสบายใจว่าเขารู้สึกผิดแล้วก็ขอโทษตำรวจก็มีอัตตาเหมือนกันแต่หากว่าเราพูดจาไม่เข้าหูก็จับเลยจับเลยไปเรียกไปเซ็นสั่งเลยแต่ถ้าเราพูดดีๆมันก็ไม่เป็นไรเขาก็เห็นด้วยเอามานั่งรถหลายครั้งคนขับขับเร็วเกินไปเพราะว่าจะรีบไปเที่ยวให้ทันเวลาอันนี้ผ่านด่านตำรวจก็ออกมาหยุดเอามานั่งอยู่แต่ว่าไม่แสดงตัวคนขับก็ลงไปพูดจาต้าอวยกันเสียเวลาไปนานแล้วเลยหมุนกระจกมามีอะไรพูดมาหมวดมีอะไรขับรถเร็วไปหน่อยบอกไหมคนขับมันจะรีบไปพอหลวงพ่อจะไปเที่ยวเลยก็รีบไปหน่อยขอโทษเจ้าน้ำหวัดนะคนก็กำลังรอฟังเทศอยู่จะช้าไปเดี๋ยวจะเสียเวลาหมดนะครับก็ให้ไปเลยแต่ว่าเราพูดดีๆกับเขาแต่นี้เราพูดความจริงว่าไม่รู้จักเจ้าคนเทศนี่นี่ผู้ชนะที่เขารู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนจะมาบิงกับฉันเนี่ยเนี่ยตำรวจมันก็บิงเราบ้างเลยพาเจ้าคุณมาหลุดปากคืนเขาหลุดกันใหญ่อันนี้เพราะว่าเรามันอัตตามันน้อยหน่อยไม่ใช่ว่าหมดทีเดียวแต่มันน้อยหน่อยรู้สึกตัวว่าผิดต้องขอโทษเขาแค่แล้วก็พูดอะไรต่ออะไรให้เขาเข้าใจเขาก็ไม่ว่าอะไรปล่อยให้ไปได้แล้วบอกคนขับว่านี่อะไรเกินไปเออพอดีนะก็ไปไกลไปถึงจันทบุรีไม่ใช่ไกลโอ้ไปเมืองตราดไม่ซ้ำไปเก่านั้นเลยบอกขับพอดีเนี่ยนะมันเที่ยงกลางคืนไม่ใช่เที่ยงตอนบ่ายอย่าเร็วนักมันนิสัยชอบขับเร็วแต่เราพูดดีเขาก็ไม่มีเรื่องอะไรบางทีก็หยุดพอหยุดปุ๊บโผล่หัวออกไปก็อ๋อหลวงพ่อเริ่มได้ไปได้มาให้เกียรติกับพระเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าเป็นพระก็เลยไม่ว่าอะไรอย่างนี้มันก็มีแต่ถ้าหากว่าคฤหัสถ์ไปพูดขวางหูนิดหน่อยอารมณ์ขึ้นแข็งข้อเนี่ยต่อสู้เจ้าพนักงานเนี่ยไม่มีเรื่องมากกันเรื่องมันยาวอย่าไปพูดอะไรต้องยกมือไหว้ขอโทษทุกหมวดเลยติดไปแล้วที่หลังจะได้สำรวมระวังต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ควรโทษสูงโมโหตามศาสตร์ภาษาชาวบ้านเหล่านั้นก็สะดวกสบายแต่ว่าบางคนทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามีแต่เรื่องถือตัวถือตนสำคัญตนผิดเนี่ยสำคัญตนผิดในเรื่องต่างๆแล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันก็เกิดปัญหาคนที่เถียงกันจนต้องชกปากกันนั้นมันก็เรื่องต่างคนต่างแข็งต่างคนต่างแรงไม่ยอมกันทั้งนั้นไม่ได้เสียเหลี่ยมยอมไม่ได้ถ้าคืนยอมไปมันเสียหน้าไม่รู้หน้าไหนจะเสียแล้วไม่รู้ว่าเหลี่ยมไหนจะพังไม่รู้เรื่องคนนั้นว่ากันจนกระทั่งเกิดเรื่องเกิดราวมีปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆมีสุภาพสตรีก็ว่าพูดทางโทรศัพท์ไม่ได้มาหากลางคืนประมาณ3 ทุ่มกว่าแล้วโทรมาบอกว่าดิฉันขึ้นใจเหลือเกินอ้าวขึ้นเรื่องอะไรล่ะต้องรู้ด้วยว่าเราขึ้นเรื่องอะไรจะได้แก้ขึ้นได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเรารู้เหตุเราก็แก้ที่เหตุนะอะไรเป็นเหตุให้เกิดความขึ้นบอกได้ไหมอ่ำอึ่งนิดหน่อยแล้วก็บอกว่าคนที่บ้านมันยุ่งเจ้าค่ะยุ่งเรื่องอะไรคนที่บ้านยุ่งเรื่องอะไรชอบดื่มเหล้าหรื
จับเป็นการพนันเลยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นหนี้เป็นสินลุงลังหรือไม่ใช่จะไม่ใช่แต่เรื่องอะไรมันเกิดแล้วไม่เตรียมตัวค่ะมันไปมีใหม่อ่ะไปมีใหม่มีกับใครอ่ะมีกับผู้หญิงเขาเป็นข้าราชการสื่อเจ็ดแล้วสื่อเจ็ดนะก็มีสามีหรือเปล่าเขาไม่มีนะเอาสงสารเขามั่งสิแล้วต้องเข้มใจลูกผู้หญิงกันบ้างอายุป่านนั่นแล้วยังไม่มีเลยไม่ปล่อยให้เขามีมั่งให้สามีต้องรอไปปลดเขามั่งแล้วมันจะเสียหายอะไรนักหนาโอ้ไม่ได้ค่ะเสียหน้าบอกว่านี่เรามันตีความผิดหน้าที่ไหนจะเสียยืนอยู่ใต้กระจกหรือเปล่าที่นั่งพูดโทรศัพท์เนี่ยบอกว่าการเอามาไปยืนที่ตรงหน้ากระจกหรือที่หน้ามันบุ๋มมันเรียกมันแคบไปตรงไหนมั่งอ่ะจมูกมันซุดไปนิดหรือตามันหายไปสักข้างหรือหน้าผากมันยึดไปหรืออะไรไปดูที่ไปดูกระจกมือคำก็ได้สำดูด้วยว่าหน้ามันยังเรียบร้อยไหมก็ยังอยู่เรียบร้อยแล้วมันเสียตรงไหนไอ้เสียหน้าได้หน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติเราตั้งกันขึ้นเองแล้วตั้งผิดซะด้วยตั้งไม่ถูกไอ้ความคิดที่ตั้งอะไรไม่ถูกที่มันมีหลายเรื่องเรียกว่าเสียหน้ามันไม่ได้เสียอะไรถ้าเราโกรธที่เราเสียหน้าถ้าเราเกลียดเขาเราเสียหน้าเราพยาบาทเขาเราก็เสียหน้าหรือว่าเราประทุษร้ายเขาเราเสียหน้ามันเสียไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรชั่วมันไม่ได้เสียหน้าอะไรเพียงผัวไปมีเมียอื่นนี่มันเสียหน้าอะไรนักหนาโอ้คนโบราณก็พูดไปแล้วว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครไอ้นั่นมันอุดมการณ์ของคนขี้หึงเนี่ยของคนเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่อุดมการณ์ที่ถูกต้องอย่าไปพูดว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครควรจะพูดเสียไหนว่าผัวฉันใครจะเอาไปใช้ฉันก็ไม่ว่าอะไรกว่านั้นแล้วมันก็สบายใจไงถ้าเราพูดอย่างนั้นก็สบายใจแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรเราไปเที่ยวกับคนเรียบร้อยเป็นข้าราชการถ้าไปเที่ยวซ่องเที่ยวอะไรเออน่ากลัวจะเอาลูกเอ็ดมาให้มันจะลำบากไอ้นี่เขาก็เป็นคนเรียบร้อยก็ดีนะเชื่อเชื่อมนุษย์ให้เขามีความสบายบ้างแล้วอายุเท่าไรแล้วล่ะสามีนะ65แล้วโยมเองอายุเท่าไรนะ60ค่ะต่างคนต่างเกเรื่องมันใช่ไม่ได้ทั้งคู่เนี่ยเราจะไปทุกข์ไปร้อนอะไรแต่ความสุขในเรื่องกามารมณ์มันไม่มีแล้วถ้าคิดได้ดีเกแล้วเนี่ยมีมาตั้งเยอะแล้วมีลูก4คนมีลูก3คนลูกอายุเท่าไหร่27 25 24ลูกต่ออายุมากๆแล้วทั้งนั้นน่ะช่างเถอะตรงๆวางๆเสียมั่งตามนั่งเออฟังเทศบางนิดออกฟังนี่ที่อยู่ได้เพราะฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ฟังเทศหลวงพ่อดิฉันอยากจะฆ่าตัวตายอ้าวโง่อีกแล้วไปคิดฆ่าตัวตายมันโง่ตุ้งปลาไปชดแมวมันได้เรื่องอะไรเอาศพไปชดป่าช้ามันไม่ได้อย่าไปฆ่าตัวตายเสียชื่อตายแล้วลูกไถหน้าว่าเราฆ่าตัวตายเพราะเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรพูดกันเสียหนาพูดบอกว่าคิดได้ดีนะอย่าทำข่าวให้ดังในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าฆ่าตัวตายไปนั้นขาดแล้วก็วันอาทิตย์มาวัดเสียมั่งวันนี้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปพูดมาเนี่ยได้จำต่อกันไปเป็นไงนี่คือตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างคนใจร้อนมันมีเยอะแยะร้อนใจทำอะไรร้อนใจมีไอ้ความร้อนใจมันเป็นทุกครั้งแล้วคนที่ร้อนใจบ่อยๆเรียกว่าเผาสังขารร่างกายให้แก่เร็วให้จำรุดเร็วเพราะว่าเขามากมากมันก็ยุบไปแก่ไปเนี่ยคิดดูแหละเราร่ำใจบ่อยๆหน้าเหี่ยวหน้าแห้งร่างกายก็ไม่ดีกระเพาะก็ไม่ดีร่างกายภายในตับไตไส้พุงมันไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะความใจร้อนคนเป็นโรคเกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยกับเกี่ยวกับใจร้อนท้องผูกนี่ก็เกี่ยวกับใจร้อนเหมือนกันถ้าท้องผูกบ่อยๆนี่ต้องระงับจิตใจให้เลือกเย็นอย่าใจร้อนท้องก็จะดีขึ้นดังนั้นเราจะต้องตรวจดูตัวเราเองเราร้อนหรือเปล่าร้อนกายใจไม่ร้อนไม่เป็นไรใจเย็นนั่งกลางแดดก็เย็นใจได้เดินก็เย็นใจได้อะไรกระทบก็เย็นใจได้อย่างนี้ใจสบายควรจะอยู่ด้วยความใจด้วยความเป็นผู้มีใจสงบใจเยือกเย็นทุกโอกาสเพื่อจะมีความสุขที่สุด
พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านัตถิสันติตรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบใจไม่มีความสงบใจนั่นแหละคือยอดสุขถ้าใจร้อนใจเร็วหุ่นนั้นฟันเลื่อนอะไรนี่ก็ไม่มีความสุขมีเงินก็ไม่เป็นสุขมีบ้านหลังใหญ่ก็ไม่เป็นสุขมีคนใช้ตัวเราก็ไม่เป็นสุขคนใช้ก็ไม่เป็นสุขเหมือนกันเพราะนายใจร้อนเรียกอะไรไม่ทันใจพอมาถึงก็ดูทุกทีคนใช้ก็เบื่อแล้วแต่เราดูบ่อยๆเดี๋ยวนี้อันตรายนะคนใช้สมัยนี้ไม่ได้ดูนักข่าวมันโมโหกันมันทุบนายเลยทุบแล้วไปกลับบ้านเลยไม่มาต่อไปเราก็แย่มาเพียงทุบก็ไม่เป็นไรนะยังพอจะมีชีวิตต่อไปมันฆ่านะโยมมันฆ่านะมีหลายรายแล้วถูกฆ่าเพราะใจร้อนเนี่ยใช้อวาจาไม่สมควรพูดไม่เรียบร้อยหาว่าเขาเป็นคนไข้สารเลวคนยากคนจนแล้วก็ไปด่าไปว่าเขากระทบกระเทือนจิตใจมันไม่ถูกต้องเรื่องอย่างนั้นเลยเสียหายทำลายชีวิตของตนด้วยปากของตนด้วยกิริยาท่าทางด้วยใจเร่าร้อนของตนแท้ๆจึงต้องฝึกอารมณ์ให้เยือกเย็นให้สงบมีอะไรเกิดขึ้นก็ใช้เงินไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนมีคนมากๆมีกากบาทเขียวไม่รู้มาจากไหนไอ้กาแดงมันกาชาติแต่นี่กาเขียวและเขียนว่าปลอดภัยไว้ก่อนไอ้ที่อย่างนี้เคยไปเทศตามคนงานไอ้ที่เขาว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่ะคือต้องทำใจให้สงบให้เยือกเย็นอย่าวู่วามอย่าใจร้อนมันต้องปลอดข้างในแล้วข้างนอกมันก็จะปลอดภัยไปด้วยถ้าข้างในมันไม่ปลอดภัยข้างนอกมันก็ไม่ปลอดภัยคนใจร้อนใจเร็วทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกอันตรายเผลอได้ง่ายประมาทนิดเครื่องก็เอาไปแล้วตัดนิ้วไปเสียบ้างตัดแขนไปเสียบ้างหรือเอาก็ไปทั้งคนเลยไปบดขยี้เสียเลยอย่างนี้เพราะว่าใจร้อนใจเร็วคุ้นหันขันแน่นขาดสติขาดปัญญาเป็นเครื่องควบคุมก็จึงเขียนเตือนว่าปลอดภัยไว้ก่อนก็หมายความว่าทำอะไรต้องทำด้วยสติปัญญาอย่าทำด้วยใจร้อนใจเร็วอย่าทำด้วยอารมณ์หุนหันขันแน่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายไฟต้องระวังกับเครื่องยนต์กลไกก็ต้องระวังข้ามถนนข้ามด้วยใจร้อนไม่ได้ดูขวาดูซ้ายวิ่งตัดหน้าโถมเข้าหายแขนหักขาหักคอหักต้องไปป่าช้าบ้างไปโรงพยาบาลบ้างเกิดปัญหากันบ่อยๆแล้วคนที่ทะเลาะบ่อแว้งกันเพราะใจร้อนเหมือนกันกระทบนิดก็ไม่ได้กระทบหน่อยก็ไม่ได้สามีปัญญามีปากมีเสียงกันบ่อยๆก็เพราะว่าใจร้อนทั้งคู่ไม่เลือกไม่เย็นเวลาแต่งงานก็น้ำรดลงไปในมือรดบนหัวก็มีรดบนหัวบางคนนู่นไปแต่งต้องให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรดน้ำประสาทพรรดน้ำให้หรือว่าให้ไปที่ไหนก็เชื่อกันรดน้ำกันแต่ไม่เข้าใจว่าเขารดน้ำเพื่ออะไรเขารดน้ำเพื่อเตือนใจว่าเธอทั้งสองอยู่ให้เหมือนน้ำน้ำเป็นของเย็นน้ำเป็นสิ่งที่รวมตัวกันอยู่เพราะน้ำนี่มันเกิดจากการรวมตัวนี่โยมดูน้ำนี่มันเกิดจากการรวมตัวของอะไรของธาตุสองอย่างที่เขาเรียกว่า HO นะมารวมกันแล้วกลายเป็นน้ำแล้วเมื่อเป็นน้ำแล้วมันไม่แยกออกจากกันนะแม้ว่าเราจะเอาไปสักหยดหนึ่งมันก็ยังรวมตัวกันอยู่นิดหนึ่งมันก็รวมตัวกันอยู่การรวมตัวจึงเป็นน้ำถ้าไม่รวมตัวมันก็เป็นน้ำไม่ได้เขาจึงใช้น้ำรดอะไรรดในวันแต่งงานในรดน้ำก็เพื่อจะให้ได้นึกว่าน้ำคือสิ่งที่เตือนใจเราให้เรารวมตัวกันเราน้ำเป็นของเย็นไม่ใช่ร้อนน้ำปกติมันเย็นแต่มันร้อนเพราะแสงแดดส่องก็ได้ร้อนเพราะเราใส่กาไปตั้งบนเตาก็ได้เรื่องอื่นมาทำให้ร้อนแต่โดยธรรมชาติน้ำแท้ๆมันเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสกปรกก็มาจากอื่นที่ฝุ่นขยะมูลฝอยมันมาจากอื่นทั้งนั้นโดยลำพังของน้ำมันไม่มีสกปรกไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีตะกอนอะไรแต่ว่าสิ่งนั้นทั้งหมดมันมาเกิดขึ้นในน้ำน้ำก็พลอยเสียไปด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เปรียบได้กับตัวของเราคือจิตใจของเรา
พระพุทธเจ้าท่านบอกได้ชัดว่าจิตเป็นธรรมชาติผ่องใสแต่ขุ่นมัวเพราะสิ่งที่จรเข้ามาสิ่งที่จรเข้ามาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์มันมาจากข้างนอกแต่เรามักจะพูดเผยว่าอารมณ์เสียอารมณ์มันไม่เสียรูปไม่เสียเสียงไม่เสียกลิ่นไม่เสียรสไม่เสียอะไรที่มากระทบไม่เสียมันอยู่ตามสภาพของมันอะไรมันเสียใจเสียไม่ใช่อารมณ์เสียจิตเรามันเสียไปเองเสียเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องกำหนดเวลาอะไรมากระทบก็ใช้ความไม่รู้คืออวิชชาเข้าไปต้อนรับสิ่งนั้นรับด้วยอวิชชามันก็เปื้อนไปมันเอาแก้วสกปรกไปรับน้ำสะอาดน้ำเต็มที่จะสะอาดกลายเป็นน้ำสกปรกไปอาหารอร่อยเอาจานสกปรกไปรับแล้วจะกินได้อย่างไรมันก็ปล่อยสกปรกไปด้วยใจเราก็เหมือนกันเราให้อวิชชาครอบงำใจก่อนแล้วไปรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับสิ่งที่มากระทบด้วยต่างๆเรียกว่าเป็นอารมณ์อารมณังภาษาบาลีเรียกว่าอารมณังพูดในภาษาไทยว่าอารมณ์คือสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งนั้นมันอยู่ตามธรรมชาติต้นหมากรากไม้มันอยู่ตามธรรมชาติคนก็อยู่ตามธรรมชาติอะไรมันก็เป็นตามธรรมชาติแต่เราไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองว่ามันดีบ้างมันชั่วบ้างมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ใจเราคิดเอาทางนั้นคิดว่าชอบคิดว่าไม่ชอบเกลียดโกรธใจเราคิดเอาทางนั้นไอ้สิ่งนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นสิ่งหนึ่งคนชอบเตะคนหนึ่งไม่ชอบก็ว่าใจมันต่างกันใจที่ถูกปรุงแต่งไม่เหมือนกันคนที่ถูกปรุงแต่งอย่างหนึ่งก็ไม่ชอบสิ่งนั้นแต่อีกอันหนึ่งมันก็ชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรดอกไม้มันก็อยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติแต่บางคนชอบดอกไม้อย่างนั้นบางคนไม่ชอบดอกไม้บางอย่างคนบางคนดมไม่ได้แพ้และพอได้กลิ่นแล้วก็จะมึนศีรษะแต่บางคนชอบดมแล้วดมอีกเช่นดอกลำเจียกเนี่ยบางคนไม่ได้กลิ่นไม่ได้จะเวียนหัวแต่บางคนไม่เป็นไรเอามาดมได้มันแตกต่างไอ้ดอกลำเจียกก็คือดอกลำเจียกแต่ฐานที่รองรับมันไม่เหมือนกันจึงเรียกว่าปรุงแต่งไม่เท่าเทียมกันจึงมีอาการเช่นนั้นขึ้นมาสภาพใจเป็นอย่างนี้เราจึงควรรู้ไว้ว่าไอ้ใจแท้ๆมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันผ่องใสอยู่ตามธรรมชาติสงบอยู่ตามธรรมชาติแต่มีสิ่งมากวนให้มันขุ่นขึ้นมาให้มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสภาพขึ้นมาสิ่งนั้นคือสิ่งที่มากระทบเราเรียกว่าอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจการระมัดระวังก็คือว่าระวังในเมื่อต้องกระทบกับสิ่งนั้นหรือเมื่อสิ่งนั้นเข้ามากระทบเราต้องมีสติคอยกำหนดไว้ไม่ให้เกิดการปรุงแต่งสกัดมันไว้เวลากระทบเราก็สกัดไว้ตาเห็นรูปเกิดความรู้ทางตารูปตาความรู้ทางตาสามอย่างรวมกันเป็นผัสสะมันจุดนี้เป็นจุดสำคัญพอรวมกับพบมันก็เกิดเวทนาเวทนาคือความยินดียินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรต่างๆมันก็เกิดเสียอะไรขึ้นในใจของเรามันเกิดเพราะเราไม่มีสติกำหนดแต่ถ้าเรามีสติมันเกิดไม่ได้เพราะสภาพจิตคิดได้ทีละอย่างคิดหลายอย่างเวลาเดียวกันไม่ได้ในจุดวินาทีนั้นมันคิดอย่างไรคิดแบบอย่างนั้นเพื่อลืมแช่งไม่ได้แต่มันแช่งได้เมื่อสิ่งนั้นออกไปเพราะเราเผลอเราประมาทแต่ถ้าเราไม่เผลอไม่ประมาทเราคอยกำหนดมันไว้คอยกำหนดไว้มันก็อยู่ในอารมณ์เดียวจิตตั้งมั่นจิตสงบอยู่ในเรื่องนั้นไอ้เรื่องปรุงแต่งมันก็ไม่เกิดยินดีก็ไม่ดียินร้ายก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีในขณะนั้นเพราะมีสติคอยกำหนดสิ่งนั้นแล้วปัญญามาช่วยเสริมต่อพิจารณาว่าสิ่งนั้นคืออะไรจิตมันสงบแล้วปัญญาก็คิดอะไรสิ่งนั้นคืออะไรมันมีเนื้อแท้ตรงไหนมันถาวรอย่างไรหรือมันเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเมื่อหมดอำนาจมันก็แตก

แล้วถามว่าเธอกุ้มใจเรื่องอะไรไม่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันกุ้มใจไม่รู้ว่ากุ้มเรื่องอะไรมันต้องมีเรื่องนะคิดดูให้ดีเรื่องอะไรคุณพ่อคุณแม่เป็นที่ชอบใจเราไหมพี่น้องเป็นที่ชอบใจเราไหมคนในบ้านเป็นอย่างไรเราจึงได้ติดติดกุ้มมากเธอเรียนหนังสือได้ชั้นไหนไงได้นิดหน่อยชั้นป.4อะไรเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรทำไมไม่เรียนผมกุ้มใจผมไม่อยากเรียนหนังสือไม่รู้ขี้เกียจอะไรไม่อยากเรียนหนังสือแล้วอยู่อย่างไรที่บ้านก็ไม่ค่อยทำงานทำการจะไปเที่ยวไปจากตอนนี้ถลายกลับมาขอเงินแม่ขอให้ไปเที่ยวไปตรีบอกเอออย่างนี้ลำบากนะจะมาบวชนี่ยังบวชไม่ได้ก่อนให้มาอยู่วัดก่อนวันจันทร์มาบอกให้มาวันจันทร์มาถึงโกนหัวแล้วก็ถือศีลอุโบสถไม่กินข้าวเย็นไม่มีสตังค์ใช้ต้องอยู่วัดเรียนหนังสือทดสอบดูก่อนว่าสักมันจะไปได้หรือไม่ถ้าหากว่ามันทนไม่ได้มันก็หนีไปเองเราไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรไอ้คนที่มาอยากบวชแต่ไม่ให้บวชนี่ไม่ต้องปฏิเสธถ้าปฏิเสธกระเทือนจิตใจแล้วบอกดีเนี่ยมาทดลองดูก่อนทดลองให้อยู่ถือศีล2-3 เดือนอะไร6 เดือนไม่ว่าไปโดยมากไม่ถึงเดือนหายไปไม่บอกไม่ลาไม่ไปเลยไปเราก็สบายใจดีแล้วไม่ต้องหนักใจแต่คือไม่บวชมันหนักนานเลยบวชแล้วมันรำคาญพวกเรานี่แล้วก็ทดสอบอย่างนี้ไปเองหายไปเลยแล้วไม่มาอีกขายหน้าไม่อยากมาอ่อนแอเลยไม่อยากมาบางทีคนแก่ก็มีแก่แน่บอกโอ้โยมแก่แล้วลองมาฝึกหัดก่อนมาอดข้าวเย็นดูก่อนดูวัดปฏิบัติจิตทางศาสนาไหว้พระสวดมนต์ทำทางกติพระทำทุกอย่างนะไม่ถึง7 วันหายไปเลยไปแล้วคือทดลองแล้วคือไปไม่รอดเลยไม่ลาก็แต่ลาเราขายหน้าว่าแม่คนแก่ใจไม่มั่นคงความจริงไม่มั่นคงนะอยู่บ้านอึดอัดแค่ไม่จับตัวเองไม่จับตัวเองให้ไม่ต้องอึดอัดความอึดอัดนั้นมันเกิดจากความเข้าใจผิดความหลงผิดด้วยประการต่างๆเราไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ก็เลยอึดอัดขัดใจในปัญหาอะไรต่างๆบรรดาปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมันมีเหตุมีผลและเป็นเรื่องที่เราแก้ได้ทั้งนั้นแต่ว่าไม่รู้จะแก้อย่างไรแก้ไม่เป็นเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้มาวัดไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะจึงไม่เข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องนี่คือความบกพร่องข้อหนึ่งเหมือนกันคนที่ไม่ค่อยเข้าวัดนี่เป็นความบกพร่องแม่มีการศึกษาดีเรียกว่ามีความรู้ในทางมหาวิทยาลัยอะไรแต่เวลากุ้มใจความรู้ช่วยไม่ได้กฎหมายช่วยไม่ได้สถาปัตย์ช่วยไม่ได้วิศวะคิดแต่วางแผนสร้างบ้านแต่วางแผนตัวเองไม่ตรงทำไม่ถูกเอานั่งกุ้มใจแล้วก็ทำลายตัวเองก็ขาดหลักทางธรรมะพ่อแม่ที่ฉลาดจึงเอาลูกที่จบการศึกษาแล้วก็มาบวชมาเรียนเนี่ยวันนั้นไปเที่ยวโรงเรียนตำรวจ3 พรานนักเรียนตำรวจจบแล้วจะออกแล้วจะออกไปรับกระบี่บอกว่านี่แหละท่าทางการเห็นประโยชน์ของธรรมะนักเรียนที่จบทั้งหมดเอาไปบวชไปบวชเนี่ยบวชเพื่อสักเดือนหนึ่งมันไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายหรอกเอาไปสร้างพื้นฐานทางจิตใจให้รู้กลยุทธ์ของชีวิตเสียหน่อยแล้วออกไปก็จะได้เอาไปใช้เขาบอกว่ามันเนื่องจากราชการก็จะใช่ไหมความจริงเอามาฝึกเสียก่อนแล้วออกไปใช้มันจะดีกว่าไอ้ที่เรียนโรงเรียนตำรวจเรียนเรื่องการสืบสวนการสอบสวนระเบียบวินัยตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆอันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการบังคับตนเองยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ศึกษาแล้วตำรวจหนุ่มๆไม่ออกไปใจร้อนอาจจะไปทำอะไรผิดพลาดเสียหายก็ได้แต่ถ้าเอามาบวชก็ปิดห้ามล่อให้หน่อยเรียกว่าห้ามล่อทางปัญญาเอามาปลุกใจสอนให้เข้าใจเรื่องวิถีทางชีวิตอันถูกต้องสักเดือน2 เดือนก็ไม่ขาดทุนอะไรลงทุน2 เดือนนี่เราได้คนดีไปใช้งานมีความรู้มีความเข้าใจมีความยับยั้งชั่งใจมันก็ได้ประโยชน์ไม่ว่านักอะไรนักปกครองก็เหมือนกันสอบได้แล้วอ้าวไปบวชก่อนไปบวชแค่สักเดือนหนึ่งบวชในสำนักที่เขาเอาใจใส่หน่อยอบรมบ่มนิสัยแล้วออกมา

ทำงานทำการเขาจะได้มีเครื่องมือเอาไปปกครองตนว่าปกครองตนได้ปกครองคนก็ได้ถ้าปกครองตนยังไม่ได้จะไปปกครองคนได้อย่างไรปัญหามันเยอะเวลาไปอยู่ในสังคมนี่เป็นคนใหม่ต่อลูกเรียนแต่ว่าออกไปถึงมีปัญหาโอ้ลงไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วก็กุ้มใจลำบากเดือดร้อนถ้าไปอยู่กับนายดีมันก็ยังชั่วเพราะนายที่ดีนั้นมีธรรมะแล้วก็สอนลูกน้องให้มีธรรมะเหมือนตัวถ้าไปอยู่กับนายที่คอร์รัปชันจิ้มจิ้มบาดจิ้มบนไอ้นายที่เป็นอยู่ก่อนมันก็สอนลูกน้องว่าเองต้องทำอย่างนี้เองอย่างนู้นไปสมัยนี้เนี่ยเขาไม่เอานะมันรู้ทั้งนั้นเลยมันต้องเอาไว้ก่อนแล้วจะเอาอย่างไรแม่วิธีให้หมดไอ้ลูกน้องถ้าว่าจิตใจมันไม่มั่นคงมันก็เสียไปกับนายผู้หัวหน้าสั่งเสียคนไปตามกันเราก็ได้แต่คนไม่ดีไม่ใช่เกิดเป็นปัญหาอันนี้ถ้าจะแก้ต้นเหตุต้องแก้ที่จิตใจเอาคนมารับการอบรมทางธรรมะแล้วก็แม่ออกไปทำงานแล้วก็ให้เข้าหาพระไว้บ้างไปดูที่ไหนก็ไปพบพระไว้บ้างถ้ามีพระนะแต่ถ้าไม่มีพระก็ลำบากเอาหนังสือธรรมะไปอ่านเอาเทปไปเปิดฟังบนโรงพักนี่เปิดเทปไปลูกน้องฟังใช่ไหมเช้าเป่าแกลุกขึ้นแล้วก็เปิดเทปให้ฟังกันเนี่ยแต่บางทีเป่าแกแล้วก็ไม่ลุกขึ้นนะยังนอนต้องไปดึงแข้งดึงขากันอันนี้รู้ตัวว่าคราวหนึ่งไปนอนบนโรงพักตำรวจที่จังหวัดชุมพรไปรถบวนมันถึงที่หนึ่งแล้ววัดอยู่ดูชาวทะเลวัดหาดทรายแก้วไปไม่ไหวกลางคืนเดินไม่ไหวเลยขึ้นไปบนโรงพักถามว่าอาตมาจะมาขอนอนเฮ้ยไม่ได้ไอ้นี่มันโรงพักตำรวจนอนไม่ได้ทำไมนอนไม่ได้ก็โรงพักไปหาคนมาพักไม่ได้อะไรบอกว่าก็โรงพักไม่มีชื่อว่าโรงพักเนี่ยจะมาขอพักสักหน่อยไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่มีระเบียบให้พักได้ไงมันเนี่ยตัวคนจะต้นโรงพักไงฉันเป็นพระเนี่ยฉันไม่ปล้นหรอกตรวจย่ามก็ได้ในย่ามไม่มีอาวุธปืนป่าหน้าไม้อะไรอะไรที่ไหนแท้ในพระเตรียมผ้าใบมาให้นอนมันก็หน้านั่นมันหนาวหน่อยเขาให้ปราบเล็งทุบปืนหนึ่งเอามาก็นอนคุมหัวคุมข้าวนอนเลยพอสนามสี่ห้าเลยเสียงตึ๊กแต๊ะตึ๊กแต๊ะตึ๊กแต๊ะแต๊ดังเลยลุกไปลุกขึ้นไม่รู้จะลุกขึ้นนอนเฉยหกโมงไอ้คนเป่าแกก็จะเดินดึงแข้งดึงขาว่าก็ดึงหมดแล้วเลยเหลืออยู่ตรงเดียวเกลืออาตมายังไม่ลุกขึ้นมาถึงก็ดึงเนี่ยดึงขาดึงแรงเนี่ยเขาตื่นหมดแล้วยังไม่ตื่นเลยว่าดูเขาตัวด้วยเลยอาตมาก็เปิดทางเข้าฮะดูคุณมานอนมาไหนมานอนตีหนึ่งแต่สว่างแล้วก็จะไปแล้วเดินทางไปวัดเดินได้ขอโทษก็ลงกราบแทบเท้าขอโทษผมไม่รู้ว่าพระลงมาดึงแข้งดึงขาพูดกันหยาบไม่สมควรขออย่ามีบาปมีแต่ไม่มีบาปไม่มีฉันไม่ถืออย่าเน้นเป็นของขำหัวเราะไปแบบนี้เนี่ยมันไม่ตื่นอันนี้ก็ต้องไปปลุกกันไปอันนี้เราเตือนกันแล้วก่อนทำอะไรอ้าวฟังเทศก่อน30นาทีเล็กๆน้อยๆอบรมพระอบรมดีกว่าบางทีหัวหน้าก็อบรมเหมือนกันแต่ลูกน้องมันขวางแล้วบางทีมันก็ยิ้มไปลูกน้องผู้ใหญ่ว่าอย่าทำอย่างนั้นแต่ผู้ใหญ่เคยทำลูกน้องมันก็ยิ้มไปมันไม่กล้าตู้แต่มันยิ้มไปว่านายว่าแต่สอนคนอื่นได้แต่นายไม่เป็นอีเหนาเป็นยังไงฮะว่าแต่เขาแต่อีเหนาเป็นยังไงมันนึกยิ้มแต่ถ้าพระพูดมันเชื่อคนเชื่อฟังเราก็เทศธรรมะไปไหว้ไปจำโรงพักเปิดให้ฟังลมบ่มนิสัยว่างๆก็พาไปวัดบ้างไปลำบากด้วยบนพระมาบนโรงพักดีกว่าเอามาอบรมบ่มนิสัยกัน30นาที40นาทีเดือนหนึ่งสักครั้งสองครั้งจิตใจก็ค่อยดีขึ้นเบิกบานขึ้นเพราะธรรมะก็ไปถึงสู่อยู่ในจิตใจอะไรมันก็ดีขึ้นในครอบครัวเรานี่ก็เหมือนกันเราต้องคุยธรรมะกันบ้างในเทศธรรมะก็เปิดกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วเอาฟังเทศกันก่อนฟังเทศหรือว่ากินข้าวไปเปิดเทศไว้ด้วยก็ได้กินมาทั้งสองอย่างกินข้าวด้วยกินธรรมะไปด้วยพอจบแล้วก็คุยให้ลูกฟังอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าสนทนาธรรมกันในครอบครัวบ่อยๆพ่อประพฤติธรรมะแม่ประพฤติ
รรมะแล้วก็ระบายธรรมะให้ลูกหลานได้เกิดความรู้ความเข้าใจเด็กมันก็ซึมซาบอยู่ด้วยความงามความดีเพราะได้ยินบ่อยๆอะไรที่ได้ยินบ่อยได้เห็นบ่อยเนี่ยมันเข้าไปในจิตใจเขาเรียกว่าเป็นนิสัยเป็นสันดานได้ถ้าในด้านชั่วมันก็ติดเป็นนิสัยชั่วสันดานชั่วแต่เราทำในด้านดีมันก็ติดนิสัยด้านดีอยู่ที่ผู้นำคือพ่อแม่นำในครอบครัวคอยหมั่นคอยสอนคอยสังเกตคอยดูว่าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมีความคิดความอ่านในรูปใดอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเราก็ค่อยตะล่อมกล่อมเราคอยขัดคอยถูให้มันสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจทำอย่างนี้ลูกก็จะเคารพรักพ่อแม่พ่อแม่ก็จะสบายใจไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านใกล้เรียนเคียงก็เหมือนกันเราอย่าไปโกรธกับใครอย่าไปเกลียดกับใครอย่าสร้างปัญหากับใครๆแต่ให้อยู่กันฉันผู้ประพฤติธรรมมีธรรมะประจำใจคือเมตตาต่อกันหวังดีต่อกันปรารถนาความสุขความเจริญแก่กันทุกเวลานาทีของชีวิตถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คมจิตคมใจไม่พูดไม่จาให้รุนแรงค่อยพูดกันเวลาเย็นเวลาสงบเวลาร้อนอย่าพูดถ้าใจร้อนพูดคำมันก็ร้อนกิริยามันก็ร้อนเมื่อคนหนึ่งร้อนก็ไปยั่วอีกคนหนึ่งไอ้คนหนึ่งมันก็มีฐานอยู่บ้างเหมือนกันในร้อนทั้งคู่คนคิดเข้าใส่กันแหลกลานไปทั้งสองข้างมันก็เกิดความเสียหายประเทศชาติก็เหมือนกันถ้าแบ่งหลายขวักหลายขวายมันยิ่งตกต่ำลงไปทุกวันทุกเวลาไม่ว่าใครชาวบ้านก็ฮะข้าก็เหมือนกันไอ้ประตูแล้วพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วใครไปพูดเฮ้ยฉันรู้บอกฉันรู้ไม่ฟังเสียงใครแล้วเออมันเลื่อนขยายแล้วยิ่งใหญ่ก็ยิ่งลำบากคือว่าแทนที่ใหญ่ขึ้นกิเลสลดใหญ่ขึ้นกิเลสกับเพิ่มขึ้นความถือตัวเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นจนฟังกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันก็ลำบากเห็นมันเป็นอย่างนี้ไอ้ถ้าหากว่าพระตำแหน่งใหญ่กิเลสลดตำยศสูงกิเลสลดฐานสูงขึ้นกิเลสลดดีหมดเพราะกิเลสลดมันก็ดีหมดคนเราถ้าไม่มีฐานคือความเหม็นแก่ตัวทิฏฐิมานะไม่มีความถือตัวถือตนไม่มีจิตใจอ่อนน้อมยอมรับฟังความคิดความเห็นของคนอื่นใครพูดอะไรก็รับฟังด้วยดีมันก็ไม่เสียหายนะสมเด็จพุทธาจารย์นี่ท่านก็มีดีบ้างเหมือนกันไอ้คนข้างหลังมันทำให้ท่านเสียเดี๋ยวท่านมีดีพระลูกวัดเสียงกันเสียงกันดังท่านเข้าไปตรงกลางเลยกราบขอฝากตัวเป็นศิษย์เดชคนด้วยพระเจ้าประคุณไอ้เจ้าสององค์วิ่งหนีส่วนใหญ่เลยสมเด็จมาฝากตัวเป็นศิษย์โอ้ยกูตายแล้วท่านไม่ได้ดูไปว่าแต่จะบอกขอฝากตัวเป็นศิษย์สักคนเถอะรู้สึกตัวเลยเพราะว่าการฝากตัวเป็นศิษย์ในวัดมันใหญ่เต็มวัดแล้วสมภารต้องมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วเลยขายหน้าเก็บตัวเงียบในห้องไม่ต้องเถียงกันต่อไปแล้วก็หยุดเถียงกันแต่บัดนั้นไม่เถียงกันอีกต่อไปเกิดความสำนึกว่าโอ้เราทำไม่ถูกกิเลสลดลงความถือตัวลดน้อยลงไปเพราะผู้ใหญ่ลงมากราบแล้วในพระทิฏฐิมันก็เบาลงไปไอ้นี่ก็เป็นทางแก้อย่างหนึ่งเหมือนกันสามีภรรยาคู่นั้นบ้านอยู่ติดว่าเถียงกันทั้งคืนท่านสมภารจำวัดไปถึงก็ยังเถียงกันอยู่เช้าก็ยังเถียงกันอยู่มันเถียงไม่จบไปนี่เลยพอจะฉันข้าวก็หยิบข้าวเหนียวขนมผลไม้ใส่จานให้เรียบร้อยแยกเด็กว่าเมืองเอาไปให้บ้านนั้นบ้านที่มันเถียงกันอยู่จะไปให้นะแล้วบอกว่าท่านเจ้าคุณท่านได้ยินเสียงกันสงสารหมดเรี่ยวหมดแรงเอาขนมมาให้กินจะได้มีเรี่ยวแรงเถียงกันต่อไปแล้วมึงบอกแล้วมึงต้องวิ่งออกมาเดี๋ยวมันจะเสียไอ้นั่นก็เคยทำเหมือนว่าเอาไปวางให้แต่มันไม่เตะมันหยุดแล้วกินขนมกันกินขนมกันแล้วตั้งแต่นั้นมามันหยุดเสียงกันเลยไม่ได้ยินเสียงกันต่อไปเลยเออก็ดีมันก็ได้ดีโยมเอาไปใช้ได้แก้ปัญหาคนทะเลาะกันจัดของหวานไปให้เอาน้ำไปเลี้ยงอะไรหยุดเสียงกันเยอะทีเดียวไอ้เต็มที่แล้วมันก็หยุดได้เหมือนกัน
ก็คือการเอาขนมไปให้คือธรรมะนั่นแหละเย็นใจอย่าเถียงกันเลยกินขนมดีกว่าหันหน้าก็หากันก็สามีภรรยาก็จะเถียงอะไรกันนักหนามันมีทิฏฐิมานะไม่ยอมใครมันก็เกิดตัณหาอย่างนั้นเราจึงควรจะอยู่ด้วยใจเบาลดทิฏฐิลดมานะลดความเห็นแก่ตัวให้มันน้อยลงไปทุกวินาทีของชีวิตหายใจเข้าลดทิฏฐิมานะหายใจออกลดทิฏฐิมานะแล้วปิดปากข้าพเจ้าจะไม่เถียงกับใครไม่ทะเลาะกับใครแม้ใครจะมาเถียงเราจะไม่เถียงตอบพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าตถาคตไม่โต้เถียงกับชาวโลกแต่ชาวโลกมักจะโต้เถียงกับตถาคตแต่ตถาคตไม่โต้เถียงมันก็เถียงอยู่คนเดียวมันก็เถียงไม่ได้ไปด่าอยู่คนเดียวมันก็หยุดด่าเองพระองค์ไม่โต้ตอบเลยเอาความเย็นเข้าไว้อย่านั่งเฉยๆมันก็รำคาญมันก็ไปเข้ามันเองอ่ะเราแต่ว่าอย่าไปคิดเออไม่ได้เสียหน้าเขาหาว่าแพ้นั่นแหละดีตอนโบราณที่พูดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยพอแพ้ใจมันเป็นพระยอมแพ้ในใจเป็นพระมันเป็นยังไงอ่ะถ้าเราลดทิฏฐิลดมานะลดความถือตัวลงไปในใจมันเป็นพระแล้วแต่ถ้าคิดเอาชนะไม่ได้มันหยามกูซื้อคนหนึ่งก็ไม่ให้ใครหยามมาเกิดมาชาติหนึ่งกูไม่ยอมใครแม่น่ะกิเลสทั้งนั้นไอ้ความคิดว่าจะไม่ยอมใครกิเลสทั้งนั้นแต่พอคิดว่าช่างมันเถอะมันด่าได้ก็ด่าไปกูไม่ด่าตอบมันก็แล้วกันใจเป็นพระก็พูดไว้ถูกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารยิ่งคิดจะเอาชนะยิ่งเป็นมารมากขึ้นชีวิตก็ลำบากเดือดร้อนมากขึ้นเราจึงควรอยู่อย่างผู้แพ้เอาพระมาเป็นเกราะป้องกันตนแล้วก็ไม่ทะเลาะกับใครไม่โต้เถียงกับใครใครก็จะชมใครก็จะติใครก็จะไปว่าเขาถ้าสมมติว่าไปได้ยินว่าใครเขาว่าเออท่านปัญญาน่ะไปเอาไหนครับเฉยๆอย่าไปพูดไม่เอาไหนยังไงมันไม่เป็นสิทธิ์ท่านปัญญาใช่ไหมสิทธิ์ท่านปัญญาต้องใจเย็นใจสงบถ้าเขาว่าท่านปัญญาก็เฉยๆแล้วก็ตอบในใจว่าก็ท่านไม่เห็นเสียหายอะไรว่าเอาเองทั้งนั้นเลยเราไม่ไปตู้ทำเฉยๆฟังคารมต่อไปมันจะว่าอะไรบ้างนั่งหัวเราะอยู่ในใจมันก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่ถ้าเราไปเถียงไม่เชื่อคำสอนท่านปัญญาไปด่าไปเถียงก็ไม่ได้กันว่าอาจารย์ผมต้องเจ็บใจนะเรื่องอะไรที่ต้องเจ็บใจไอ้เราเจ็บใจนะใครเป็นทุกข์ไอ้เราพูดเจ็บมันเป็นทุกข์คนด่ามันไม่ทุกข์ไปยิ่งเราเจ็บใจมันว่าเออสมน้ำหน้ากูต้องด่ามันเจ็บหนักกว่านี้เราก็มันเสียเรื่องไปไม่ได้เรื่องอะไรก็ให้ใจเย็นๆใจสงบรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็สบายใจใจเย็นๆไว้ตลอดเวลาก็มีความสุขทั้งกายทั้งใจพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวขอเจริญพรทุกท่านได้ประนมมือปิดตานอกเปิดตาในกันสักพักบัดนี้ขอทุกท่านได้สำรวมใจเหนื่อยมากแล้วนะมองเผินๆจากมุมข้างบนลงไปแม้นมันจะไกลก็พอจะเดาได้ว่าโยมหลายคนที่เคยนั่งร้องไห้คนเดียวโดยที่คนข้างๆเขาไม่ได้ใยดีในน้ำตาของโยมโดยที่คนหลายคนที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆคนที่เรารักที่สุดแต่เขาก็ไม่เคยเข้ามาสืบทราบในหัวใจว่าทำไมเราอยู่ใกล้กันแต่บางทีเหมือนกับอยู่ไกลกันคนละโลกวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าเลี้ยงลูกได้แต่ตัวแต่ทำไมใจยังไม่เคยได้สัมผัสใจจริงของลูกสักทีทำไมรหัสโทรศัพท์ไม่เกิน 4-5 ตัวแม่ไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่าลูกคุยกับใครทุกคืนลูกคุยเฟซบุ๊กคุยไลน์กับใครรหัสกี่ไม่กี่ตัวที่มันเหมือนกำแพงที่กั้นลูกกับแม่ไม่ให้รู้เบื้องลึกของกันและกันวันนี้หลายคนที่รู้สึกว่าอายุเรายิ่งใกล้ฝั่งเข้ามาทุกทีแต่ทำไมยังคว้าสุขไม่ได้เพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือเพราะใจของเราเองต่างหากที่เรายังไม่ได้เจอสิ่งที่ควรจะใช่ที่สุดวันนี้ขอเราทุกท่านได้มาค้นพบค้นหาสิ่งที่หลายคนคิดว่าไม่น่าจะเจอในชาตินี้เราควรจะได้เจอสิ่งนั้นด้วยการหลับตาและเจริญจิตตภาวนาดูใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราได้ดูลมหายใจมีสติดูลมหายใจเข้าและออกมากกว่าการเจริญสมาธิอย่างอื่นๆเราตถาคตทำเช่นนี้ที่เรียกว่าอานาปานสติเธอทั้งหลายก็พึงทำเธอจักเป็นการดีบัดนี้เมื่อเราทุกท่านได้น้อมนำพระพุทธเจ้าองค์จริงไปไว้ที่ใจ

วันนี้วันพระนะโยมขอให้น้อมพระพุทธเจ้าองค์แท้ๆองค์จริงๆไปประทับที่ใจเราก็คือความสงบของใจต่อให้มีพระพุทธรูปเต็มบ้านเต็มเมืองที่ปั้นด้วยทองเหลืองปั้นด้วยอิฐหินดินทรายต่อให้กราบแทบตายแต่ถ้าใจยังเป็นทุกข์ก็ยังชื่อว่าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์แท้ขอจงกราบไปในที่โล่งๆที่ไม่มีอะไรแต่ใจของเราสงบดีนั่นแหละได้กราบพระพุทธเจ้าองค์จริงองค์แท้เพราะใจของเราได้สัมผัสสภาวะของพุทธแล้วก็คือความสงบของใจนั่นเองขอทุกท่านจงเจริญในธรรมอายุมั่นขวัญยืนทุกๆคนนะสาธุวันนี้ก็จะอยู่กับโยมสักพักหนึ่งวันนี้ได้เห็นพระศักดาตัวเป็นๆแล้วนะโยมนะได้เห็นตัวจริงหลายคนบอกว่าอยากจะเจอละเกินวันนี้มาให้เจอละและเพื่อที่จะบอกว่าท่านทั้งหลายลองดูสิลำโพงที่มีเสียงดังเพราะมีสายสัญญาณเสียงแล้วก็มีสายไฟถ้าเราตัดสายมันออกลำโพงก็จะไม่มีเสียงอาตมาที่มีเสียงดังและสอนคนได้อาตมาก็มีสายของความรักจากพ่อจากแม่จากครูบาอาจารย์ถ้าอาตมาตัดพ่อตัดแม่ตัดพี่ตัดน้องไม่ใยดีเขาสุดท้ายพระศักดาก็คงจะดีแต่ปากเพราะสอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่เคยมีความกตัญญูตามที่พูดเลยฉะนั้นวันนี้ยืนเพียงลำพังข้างๆลำโพงไม่มีชื่อเสียงดังโด่งยืนข้างๆลำโพงและยืนเพียงลำพังขอเจริญพรได้ธรรมะหนึ่งเรื่องไหมได้พออาตมาไปนั่งอยู่ข้างๆกำแพงก็บอกตั้งเราตั้งกล้องไว้ขอเจริญพรวันนี้อาตมานั่งอยู่ข้างๆกำแพงคนบางคนเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงแพงๆคนบางคนเกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงกำแพงไม่แพงและกำแพงแพงๆเกิดมารวยและเกิดมาจนต่างกันคนบางคนเกิดมาได้มีโอกาสกำแพงก็คือกำโทรศัพท์ iPhone 7คนบางคนกำไม่แพงเรียกว่ากำ Samsung Hero ฉะนั้นกำไม่แพงและกำแพงก็ไม่ต้องน้อยใจคนที่เกิดมาในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงก็อย่าน้อยใจเพราะกำแพงไม่แพงเราสามารถปลูกรั้วกินได้ปลูกผักชะอมปลูกผักตำลึงให้มันเลื้อยตามกำแพงไม่แพงและจะได้เก็บผักชะอมผักตำลึงไปขายจะได้เงินเข้าบ้านแบบแพงๆและไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเข้าแบบแพงๆฉะนั้นกำแพงไม่แพงเราก็สามารถลดค่าใช้จ่ายแบบแพงๆไม่จำเป็นต้องแบรนด์เนมไม่จำเป็นต้องมีของแพงชีวิตกับกำแพงไม่แพงและกำแพงแพงๆของแพงๆและของไม่แพงขอเจริญพรธรรมะวันนี้เป็นธรรมะได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันแล้วแต่เราจะเลือกจริงๆนะบางวันนี่โยมบางวันอาตมาไปยืนอยู่หน้าห้องหมอนัด11โมงหมอนัด11โมงเราก็ไปยืนก็เห็นประตูกระจกห้องหมอนะก็ได้ธรรมะหนึ่งเรื่องบอกบุรุษพยาบาลช่วยถือกล้องให้ชนิดหนึ่งแล้วเราก็ยืนหากล้องขอเจริญพรหมอนัด11โมงตอนนี้อาตมามายืนหน้าห้องหมอซึ่งเป็นประตูกระจกอาตมาไม่มั่นใจว่าหมอนัดวันนี้จริงไหมเพราะหน้าห้องหมอเขียนไว้ว่าเลื่อนแล้วอาตมาก็สรุปว่าท่านทั้งหลายอาตมามองเห็นคำว่าเลื่อนก็จึงคลางแคลงใจว่าไม่รู้ว่าเป็นการเลื่อนนัดหรือเป็นการเลื่อนประตูถ้าอาตมาไม่เลื่อนประตูเข้าไปถามหมอว่าเลื่อนนัดหรือเลื่อนประตูอาตมาก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าเลื่อนประตูเข้าไปถามเสียก็จะคลายความคลางแคลงใจได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายใครที่เป็นเพื่อนกันและเลื่อนใจออกจากกันด้วยการทะเลาะกันก็เลื่อนประตูใจเข้าไปถามเพื่อนว่าเลื่อนใจไปไกลหรือยังถ้ายังเลื่อนไปไม่ไกลก็เลื่อนใจกลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมที่เคยเป็นกันมาตั้งแต่เด็กดีไหมถ้าเราเลื่อนใจกันไกลออกไปแล้วเราตายจากกันเราก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในคู่เป็นลักษณะคู่เวรคู่กรรมก็เลื่อนมากระแทกปากกันมาทะเลาะเบาแว้งกันและแม้แต่รถถนนจะกว้างขวางขนาดไหนเมื่อเราเป็นคู่เวรคู่กรรมรถสองคันคือเพื่อนกับเราก็จะต้องแหกโค้งมาชนกันกระแทกกันได้อยู่ดีฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะเลื่อนมากระแทกกันแรงขนาดนั้นเลื่อนใจกลับมาเป็นเพื่อนกันในชาตินี้และเลื่อนชีวิตไปสู่ประตูพระนิพพานจะเป็นการดีกว่าธรรมะวันนี้กับประตูเลื่อนเจริญพรก็ได้ธรรมะไหมโยมได้เดี๋ยวจะลองชี้ถามคนที่จะถามโยมบ้างแล้วนะให้โยมจับไมค์แล้วลองอุปมาธรรมะสักนิดหนึ่งอ้าวมีอะไรอีกเดี๋ยวธรรมะก็ลองมองอย่างวันนี้เย็นนี้อาตมาตั้งใจว่าจะพูดธรรมะเรื่องนี้อาตมาจะเอาเทียนมาแล้วก็จุดเทียนแล้วก็จับเทียนตรงโคนแล้วก็จะบอกว่า
ท่านทั้งหลายวันนี้อาตมากำลังจะทำวัดเย็นกำลังจะสวดมนต์จับเทียนตรงนี้ก็ดีไม่ร้อนเขาเรียกว่าจับถูกแต่ถ้าจับตรงนี้มันก็ร้อนอย่างนี้เขาเรียกว่าจับผิดอย่าจับผิดกันถ้าจับผิดก็ร้อนถ้าจับผิดกันก็ร้อนคนคนหนึ่งเขามีเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีในตัวเขาก็มองเฉพาะส่วนที่ดีอย่าไปจับผิดในส่วนที่ไม่ดีเมื่อจับผิดขึ้นมาเมื่อไรมันก็ร้อนด้วยกันทั้งสองคนและถ้าคนสองคนจับผิดซึ่งกันและกันสุดท้ายรายการทีวีบางรายการก็เอาคุณไปนั่งดีเบตกันและคุณก็จะทะเลาะกันออกทีวีมันก็จะแผ่วงกว้างของการแตกแยกเพราะมีคนชอบคุณอยู่สองกลุ่มฉะนั้นจับผิดเมื่อไรก็ร้อนเมื่อนั้นจับให้ถูกส่วนคือเลือกพูดเฉพาะส่วนที่ดีของคนบางคนดีกว่าคนที่แต่งงานกันก่อนแต่งงานลืมตากว้างๆดูให้ดีว่าคนที่คุณจะนำมาเป็นเขยเป็นสะใภ้แม่เราเขาเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนก่อนแต่งลืมตากว้างๆพอแต่งแล้วหลีตาลงบ้างอย่าไปรู้ของเขาทุกเรื่องถ้ารู้ทุกเรื่องอยู่กันยากอย่าจับผิดจับให้ถูกก็จะไม่ร้อนทั้งสังคมเจริญพรก็เป็นธรรมะอีกเรื่องหนึ่งไหมได้นะโยมเป็นธรรมะได้หมดแล้วแต่เราจะคิดจริงๆนะฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจวันนี้ไม่ได้ตั้งใจพูดให้โยมสนุกเพราะว่าใจอาตมาก็ยังไม่ค่อยรู้สึกสนุกแต่มันมีหลายครั้งโยมบางวันเนี่ยอาตมาหยิบนาฬิกาขึ้นมาว่าวันนี้เราจะพูดธรรมะเรื่องอะไรดีก็ตั้งใจว่าจะไปถ่ายตอนที่เอานาฬิกาไปมอบให้โยมแม่ในวันเกิดเพราะนาฬิกาห้องโยมแม่เนี่ยเสียไปแล้วอาตมาก็ตั้งใจเลยแอบตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วไปถึงก็นั่งข้างๆโยมแม่โยมวันเกิดโยมซื้อนาฬิกามาฝากโยมไม่มองหน้าอาตมาโยมก็นั่งหันข้างให้หันข้างให้แล้วโยมก็หันหน้ามามองเก็บไว้เถอะนาฬิกาของท่านน่ะฉันไม่ได้อยากได้นาฬิกาท่านแต่ฉันอยากได้เวลาของท่านมากกว่าไม่ค่อยกลับมาบ้านเลยนะท่านนะเห็นท่านไปเทศที่นู่นเทศที่นี่เทศที่นั่นมีคนเขาเคารพศรัทธาท่านทั่วประเทศแต่ท่านเชื่อไหมถ้าวันหนึ่งท่านป่วยและนอนในโรงพยาบาลคนเหล่านั้นจะมาเยี่ยมท่านเต็มโรงพยาบาลไม่เกิน10วันและเขาจะค่อยๆถอยไปและถ้าท่านเป็นอัมพาตนอนยันตายคนที่อยู่กับท่านยันกระทั่งเผาศพท่านก็คือฉันกับโยมพ่อและพี่น้องของท่านที่ท่านเคยทิ้งเข้าไปอย่าทิ้งฉันนะท่านฉันไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ความเป็นแม่แต่ฉันอยากให้ท่านเอาเวลามาให้ฉันบ้างนาฬิกาเก็บไว้เถอะโอ้โหโยมบอกตรงๆฉันนะพูดให้คนร้องไห้มาเยอะแต่วันนั้นฉันเองนั่งน้ำตาไหลมาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วโยมแม่ก็ลุกขึ้นเดินหนีไปแล้วเราก็หันหน้าไปมองกล้องขอเจริญพรมันยังไม่จบง่ายๆอะเรื่องนี้ ก็หันไปมองบอกขอเจริญพรเราเห็นนักการเมืองหลายคนที่ไปยกมือไหว้คนทั่วๆเต็มไปหมดแต่สุดท้ายจริงๆนักการเมืองคนนั้นที่เห็นมาเต็มตาที่เขานอนป่วยเป็นอัมพาตคนที่เขาเคยทิ้งไปนั่นแหละคือแม่บ้านแม่เขาพ่อเขาลูกๆคือคนที่มาเช็ดอุจจาระปัสสาวะดูแลกันยันตายก็อย่าทิ้งคนใกล้ตัวนะโยมนะโมทนาสาธุรอบตัวเรามีธรรมะเต็มไปหมดเนาะงั้นมาวันนี้ดีแล้วโยมออนโยมปุ๊กบอกว่าชวนคนมาเยอะๆอาตมาก็บอกว่าโยมมาเถอะถ้าอยู่บ้านก็แก่คนเดียวถ้ามาที่นี่โยมลองหันข้างๆสิเฮ้ยมันมีคนแก่เหมือนเราเยอะเลยวะโยมลองหันข้างๆเออถ้าเราอยู่บ้านเราก็ป่วยคนเดียวโยมลองถามคนข้างๆสิปวดขาไหมเจ๊โอ้ยฉันก็ปวดเฮ้ยสรุปแล้วก็เราก็มีเพื่อนเจ็บเราก็มีเพื่อนแก่แล้วถามเจ๊คนข้างๆเจ๊มึงจะตายไหมอ้าวมึงคิดว่ากูไม่ตายยังไงเราก็มีเพื่อนตายแล้วเจ๊มาจากไหนเนี่ยอ้าวฉันก็เกิดมาสิอ้าวเราก็มีเพื่อนเกิดสุดท้ายเราก็มีเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายนั่นแหละเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นรอบๆตัวเราเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหมดงั้นโยมก็ลองสังเกตนะว่าเรามีอะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันยังหนักๆ กับชีวิตอ่ะอยากให้โยมนั่งตัวให้ตรงและโยมก็ลองนึกนะตามที่อาตมาจะพูดไปธรรมะที่พูดทุกวันทุกวันที่ลงในโซเชียลมีเดียไม่ได้มาหวังยอดไลค์ไม่ได้มาหวังยอดแชร์ไม่เคยหลุดจากปากพระศักดาสักคำว่าโยมช่วยกันแชร์นะช่วยกันไลค์นะนะช่วยกันไลค์เพจอาตมาไม่มีตอนนี้คนติดตามอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคน 600,000 กว่ายอดชมก็ประมาณสัก20ล้านไม่เคยหลุดจากปากว่าโยมมาชื่นชมฉันนะข
ขอให้โยมนำธรรมะของฉันไปคิดแล้วโยมใช้แล้วความทุกข์ลดลงฉันก็พอใจแล้วนะฉันจะได้ไม่รู้สึกว่าติดหนี้ญาติโยมเยอะนักเพราะฉันข้าวโยมทุกวันโยมลองนึกนะบอกกับพระเนนที่วัดท่านทำให้ดีนะหมากับแมวที่วัดมันไม่ใช่ใครหรอกนะบางทีก็พระในวัดนี่แหละเจ้าอาวาสนี่แหละตายแล้วไปไหนล่ะทำไม่ดีไว้ในวัดก็ไปเกิดที่ชอบที่ชอบชอบที่ไหนล่ะก็ชอบในวัดมันไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปแบกปูนไม่ต้องไปตอกเข็มสบายอยู่ในวัดชอบในวัดเมื่อมากินมาถ่ายและไม่ได้ทำความดีเดี๋ยวก็กลับมาเกิดเป็นหมาเป็นแมวในวัดพระบางองค์บอกว่าท่านถ้าผมจะไปเกิดเป็นหมานะผมจะไม่เกิดเป็นหมาวัดผมจะไปเกิดเป็นหมาอยู่ไกลๆวัดก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นหมาไกลวัดเดี๋ยวเขาก็เอาใส่กระสอบมาทิ้งหน้าวัดเดี๋ยวก็ได้กลับวัดเพราะมันต้องไปที่ชอบจริงๆเอาฉะนั้นอยากให้โยมได้นั่งสำรวมใจแล้วก็นึกถึงบุคคลที่มีความสำคัญมากๆในชีวิตของเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเจ้าอยู่หัวมือข้างหนึ่งเด็กมาถามว่าพระอาจารย์ครับทำไมพระเจ้าอยู่หัวเกิดมาเพื่อเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ทำไมต้องมาเป็นพระราชาพิการหมอต้องมาควักลูกตาข้างขวาของพระเจ้าอยู่หัวออกไปหนึ่งข้างทำไมเป็นพระเจ้าอยู่หัวผู้ยิ่งใหญ่บุญเยอะแต่ทำไมต้องมาเป็นพระเจ้าอยู่หัวกำพร้าเป็นพระราชาที่ไม่มีพ่อนอนกอดเหมือนที่ผมมีตั้งแต่เด็กมาทำบุญไว้เยอะก็จริงแต่ทำไมเป็นพระราชาไม่มีบ้านตอนเล็กๆสมัยรัชกาลที่7ตอนปลายรัชกาลที่7แม่จะต้องหอบหิ้วพระราชาองค์เล็กๆบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่โลซานสวิตเซอร์แลนด์ไปเผาบ้านใครแต่ชาติไหนมาจึงต้องเป็นพระราชาไร้บ้านเมื่อตอนเด็กๆหลับตาน้อมใจของเราวันนี้เราได้ร่วมสร้างบารมีสร้างบุญกุศลร่วมกันขอให้บุญกุศลที่เราร่วมสร้างร่วมทำกันในวันนี้จงปกป้องคุ้มครองโยมพ่อโยมแม่หลายๆท่านนะวันนี้ถือว่าเป็นพระลูกพระหลานพระพี่พระน้องพระเพื่อนที่นั่งอยู่บนนี้อาตมาตั้งใจทำความดีเท่าใดมาก็ขอทุกท่านจงมีส่วนร่วมในบุญทุกบุญที่ได้ทำนั้นด้วยและขอให้บุญนี้จงรักษาบุญนี้จงคุ้มครองบุญนี้จงปกป้องให้ทุกท่านประสบชัยมีความสุขทั้งกายและใจและตลอดไปด้วยกันทุกท่าน

ในขณะที่คนเราจะสิ้นใจจะมีความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหรือไม่และเมื่อตายไปแล้วความเจ็บป่วยจะยังมีอยู่หรือไม่การที่คนส่วนมากกลัวตายมีสาเหตุสำคัญอยู่ 2-3 อย่างคือ 1. เพราะรู้สึกว่าจะต้องจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักซึ่งในเมื่อนึกขึ้นมาแล้วทำให้ใจหายเพราะเป็นการจากอย่างชนิดที่ไม่มีวันจะได้พบกันอีกถ้าหากคนไหนมีบุคคลหรือสิ่งของที่ตนเองรักมากก็เกิดความกลัวและเกิดความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากเกิดความหวงอะไรอย่างมากแต่ถ้าหากคนไหนอยู่คนเดียวไม่มีบุคคลหรือสิ่งที่จะเป็นห่วงความกลัวในเรื่องนี้ก็มีน้อย 2. เพราะไม่ทราบว่าเมื่อตายแล้วจะเป็นอย่างไรวิญญาณจะสูญสิ้นไปเลยอาจที่จะทราบได้และทำให้นึกหวาดระแวงไปต่างๆเหมือนกับคนที่กลัวความมืดเพราะไม่ทราบว่าในความมืดนั้นจะมีอะไรบ้างแต่สำหรับบุคคลที่แน่ใจว่าตัวเองตายแล้วจะต้องเกิดอีกและแน่ใจว่าจะมีความสุขยิ่งกว่าเมื่อตอนมีชีวิตอยู่เป็นคนสำหรับบุคคลที่มีความแน่ใจอย่างนี้ความกลัวตายจะมีน้อยสามเพราะเข้าใจว่าในขณะที่จะตายจะต้องมีความเจ็บปวดอย่างทรมานที่สุดทั้งนี้แม้ว่าตนเองจะยังไม่เคยตายสำหรับในชาตินี้ก็ตามแต่ก็เคยสังเกตหรือจำได้จากการที่ตนเองเคยป่วยหนักในบางครั้งและเห็นคนอื่นได้รับความทรมานจากการเจ็บป่วยจนกระทั่งตายเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นภาพประทับใจเนื่องจากว่าคนที่ป่วยหนักถึงขั้นที่จะต้องตายและในที่สุดก็ตายไปนั้นไม่มีใครกลับมาบอกว่าตอนจะตายนั้นมีความเจ็บปวดทรมานอย่างไรและถ้าหากจะพิสูจน์จากตัวเองก็ไม่มีทางเพราะยังไม่เคยตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีกแต่ความเจ็บปวดทรมานที่ได้รับในเวลาเจ็บป่วยและจากการสังเกตเห็นคนอื่นเลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าก่อนที่จะตายคงจะเจ็บปวดอย่างทรมานจนกระทั่งทนไม่ไหวจึงได้ตายไปคนส่วนมากกลัวตายก็เพราะกลัวเจ็บมากกว่าอย่างอื่นเราอาจจะเคยได้ยินคนส่วนมากพูดว่าถ้าจะตายอย่างสบายก็ไม่กลัวแต่ที่กลัวตายนั้นก็เพราะกลัวทรมานเนื่องจากปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่คนส่วนมากไม่อาจที่จะทราบความจริงได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่อาจที่จะทราบได้จากปากคำของคนที่ป่วยหนักแล้วก็ตายไปเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดความสงสัยว่าในขณะที่ตายจริงๆนั้นมีความเจ็บ

ปวดทรมานจริงหรือไม่หรือว่าไม่เจ็บเลยข้าพเจ้าคิดว่าคนที่จะตอบปัญหาข้อนี้ได้ดีที่สุดก็คือคนที่ตายไปแล้วเพราะท่านเหล่านี้ได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองและเข้าใจว่าคงจะจำความรู้สึกในขณะที่กำลังจะตายได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปถามอุปปาติกะองค์ที่เคยตอบปัญหามาแล้วในฉบับก่อนขอให้ท่านตอบปัญหาข้อนี้อีกซึ่งท่านก็ได้กรุณาตอบให้ทราบดังต่อไปนี้สำหรับตัวท่านเองก่อนที่จะตายจากโลกมนุษย์นั้นท่านได้ป่วยกระสอบกระแสร่างกายอ่อนเพลียลงไปทุกวันวันหนึ่งเมื่อท่านนอนหลับก็ปรากฏว่าเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็มามีชีวิตอยู่ในโลกทิพย์แล้วตัวท่านเองไม่รู้สึกว่าได้รับความทรมานแต่อย่างใดเพราะเป็นการตายในขณะนอนหลับและเมื่อตื่นขึ้นมาในโลกทิพย์ท่านก็รู้สึกสบายใจและสดชื่นดีไม่มีความเจ็บป่วยเหมือนเมื่อตอนอยู่ในโลกมนุษย์ทั้งนี้ก็เพราะท่านได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสภาพแห่งความตายและโลกหน้ามาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าสำหรับรายอื่นที่ท่านได้รู้เห็นมาก็พอจะวางเป็นกฎได้ดังต่อไปนี้ถ้าหากว่าคนไหนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสภาพแห่งความตายและมีความยึดมั่นอย่างผิดๆว่าคนเราเมื่อตายแล้วก็สูญเลยซึ่งคนประเภทนี้โดยนิสัยสันดานจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในตัวเองและมีความกลัวตายไม่อยากจะตายเพราะตัวเองไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่สำหรับการข้างหน้าเขาจะเชื่ออะไรก็เฉพาะภายในขอบเขตเท่าที่ตาของเขามองเห็นหรือประสาทของเขาจะพึงรับได้เท่านั้นสำหรับบุคคลประเภทนี้ไม่ว่าจะตายด้วยวิธีไหนคือจะเป็นการตายอย่างชนิดที่ไม่รู้สึกตัวคือนอนหลับแล้วก็ตายไปหรือว่าสลบแล้วก็ตายไปหรือเกิดอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าแล้วตายทันทีหรือจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างธรรมดาก็ตามเมื่อตายไปแล้วรายไหนก็รายนั้นกล่าวคือพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในโลกทิพย์ก็จะต้องเข้าใจว่าตนเองยังไม่ตายเพราะเหตุที่เข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายเพราะฉะนั้นความยึดมั่นที่เคยมีต่อกายเนื้ออย่างไรก็ยังจะฝังอยู่ในใจอย่างนั้นแล้วครั้นแล้วจากอุปาทานอันนี้มันก็จะสร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่างเดียวกับเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนและเขาก็จะได้รับความทรมานอย่างนั้นตลอดไปนานแสนนานถ้าหากเขายังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดอันนี้ท่านให้เหตุผลว่าคนเราเมื่อก่อนที่จะสิ้นใจถึงแม้จะไม่รู้สึกตัวก็ตามแต่ความเจ็บปวดทรมานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์และในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขณะนั้นความเข้าใจต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตลอดถึงความยึดถืออะไรต่างๆในขณะนั้นเมื่อมีอยู่อย่างไรมันก็จะสร้างวิบากลงในสันดานอย่างนั้นบรรดาความรู้สึกต่างๆที่ฝังอยู่ในสันดานนั้นแม้ว่ามันจะไม่แสดงออกมาในเวลาตื่นแต่มันก็มักจะให้ผลเห็นได้อย่างหนึ่งคือการฝันแต่การฝันนั้นแม้จะร้ายสักเพียงไรก็ตามไม่นานเท่าไรก็ตื่นเราได้รับการทรมานก็ในชั่วระยะเวลาที่เรานอนหลับและยังฝันอยู่เท่านั้นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวแล้วว่าตะกี้ฝันไปความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่มันก็จะเลือนหายไปในไม่ช้าแต่การฝันร้ายซึ่งเกิดจากวิบากหรือเกิดจากความรู้สึกประทับใจต่างๆที่มีอยู่ในสันดานนั้นสำหรับในโลกทิพย์แล้วมันเป็นการทรมานอย่างแสนสาหัสและกินเวลานานเพราะว่าตราบใดที่เขายังเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดอันนั้นไม่ได้เช่นบางคนทั้งที่ตายมาแล้วหลายปีบางคนหลายสิบปีบางคนนับเป็นร้อยๆปีก็มีทั้งที่ตายมาแล้วเป็นเวลานานแต่เขาก็ยังเข้าใจว่าเขายังเป็นคนอยู่แล้วจงคิดดูว่าสำหรับในโลกของโอปปาติกะนั้นวิบากมันจะให้ผลในฉับพลันหรือพูดอีกในหนึ่งความคิดคือการกระทำและมันจะมีผลออกมาตามความคิดอันนั้นทันทีส่วนในโลกมนุษย์ถ้าเราเพียงแต่คิดอยู่ในใจยังไม่พูดหรือยังไม่ทำออกมาผลจะยังไม่ปรากฏแต่ในโลกของโอปปาติกะ
ถ้ามีความรู้สึกคิดอย่างไรผลมันจะออกมาตรงตามความรู้สึกนึกคิดอันนั้นทันทีเพราะฉะนั้นในเมื่อตนยังเข้าใจว่ายังไม่ตายเพราะคิดเสียว่าถ้าตายแล้วก็ไม่มีตัวตนจะต้องไม่มีชีวิตและจะมีความนึกคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็ในเมื่อตัวเองยังมีความรู้สึกอยู่และมีรูปร่างและก็เหมือนกับของเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเข้าใจผิดอย่างฝังหัวมาเสียแล้วว่าคนที่ตายแล้วจะต้องไม่มีอะไรแต่ในเมื่อตนเองยังมีอะไรทุกอย่างฉะนั้นจึงเป็นการเหลือวิสัยหรือยากมากที่จะอธิบายให้คนเหล่านี้เข้าใจว่าเขาเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วและเนื่องจากบุคคลประเภทนี้เมื่อตายแล้วก็หนีจากโลกมนุษย์ไม่พ้นและยังคงเห็นสภาพต่างๆในโลกมนุษย์เหมือนกับในขณะที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากจริงๆที่จะให้เขาเข้าใจว่าเขาเป็นคนตายเขาได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วในเมื่อเขายังเข้าใจเช่นนี้ยังยึดมั่นอยู่เช่นนี้เพราะฉะนั้นความเจ็บปวดทรมานทุกอย่างในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีอยู่อย่างไรเมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ยังต้องมีอยู่อย่างนั้นทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงวิบากของบาปกรรมต่างๆที่คนเหล่านั้นได้สร้างเอาไว้ซึ่งวิบากเหล่านี้ยังจะสร้างสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมชนิดที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าความทรมานที่เกิดจากความเจ็บป่วยเช่นบางคนอาจจะมองเห็นภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่น่าสะพรึงกลัวและทรมานตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าทุกอย่างในโลกทิพย์เกิดจากใจหรือมโนมยรูปังหลักอันนี้เป็นหลักที่สำคัญมากผู้ที่เข้าใจหลักอันนี้ดีก็จะมองเห็นได้โดยง่ายว่าคนที่ตายแล้วแต่ยังเข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายนั้นจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรความเจ็บปวดทรมานในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นใครจะได้รับอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นรายๆไปแต่ถึงแม้จะได้รับการทรมานสักเพียงไรก็ตามแต่เนื่องจากคนเรายังมีเวลาหลับหรือบางทีก็สลบหมดความรู้สึกซึ่งในขณะนี้จะไม่ได้รับการทรมานเช่นคนที่ถูกวางยาหรือถูกฉีดยาให้สลบหรือฉีดยาทำให้เกิดอาการชาหรือทำให้นอนหลับในขณะนั้นคนเราก็ไม่ได้รับการทรมานจากการเจ็บป่วยและในทํานองเดียวกันคนเราเมื่อจะตายพอถึงระยะสุดท้ายจริงๆคนเราจะไม่รู้สึกถึงการเจ็บปวดเลยขอให้สังเกตว่าบางคนก่อนจะตายหูก็ไม่ค่อยได้ยินตาก็ไม่ค่อยเห็นอะไรซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสาทเริ่มจะหมดประสิทธิภาพแล้วซึ่งความเป็นจริงในขณะที่คนเราจะสิ้นใจนั้นประสาททุกๆส่วนจะหมดประสิทธิภาพคล้ายกับถูกวางยาสลบหรือทำให้นอนหลับสนิทเพราะฉะนั้นในตอนนี้ขอให้ทุกคนหมดความเป็นห่วงได้แต่ในขณะที่ประสาทหมดประสิทธิภาพวิญญาณไม่รับรู้ถึงสิ่งภายนอกและไม่ได้รับความทุกขเวทนาทางกายนั้นในตอนนี้บางคนก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะเตรียมตัวเพื่อการไปสู่โลกหน้าเช่นบางคนสลบอยู่ตั้งหลายวันซึ่งในที่สุดก็ตายไปโดยที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยแต่ถึงแม้ว่าบางคนจะตายอย่างกระทันหันเป็นต้นว่าถูกยิงตายทันทีอย่างนี้เป็นต้นแม้กระนั้นก่อนที่จะสิ้นใจหรือก่อนที่วิญญาณจะดับออกจากร่างกายก็ยังมีเวลาพอที่วิญญาณจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะสิ้นใจไปจริงๆซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะนี้เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวเป็นความรู้สึกของภวังคจิตโดยเฉพาะแต่ถึงกระนั้นก็อยากเข้าใจว่าจะไม่มีการรู้สึกตัวจริงๆที่พูดว่าไม่รู้สึกตัวนั้นหมายถึงไม่มีความรู้สึกทางร่างกายแต่ในส่วนจิตใจโดยเฉพาะนั้นมีการรู้สึกตัวเหมือนกับอยู่ในความฝันซึ่งในตอนนี้เป็นตอนที่บรรดาความเจ็บปวดทรมานต่างๆทางร่างกายไม่มีแล้วและตอนนี้เองเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของวิบากที่จะแสดงออกมาโดยเฉพาะกล่าวคือถ้าหากวิบากของกุศลเกิดขึ้นในตอนนี้เขาก็จะเห็นแต่นิมิตที่ดีเขาก็จะมีความสุขใจตายไปอย่างเป็นสุขแต่ถ้าวิบากของอกุศลแสดงออกมาเขาก็จะเห็นแต่นิมิตที่ไม่ดี
และได้รับความทุกข์ทรมานทางใจตายไปอย่างทุกข์ทรมานอย่าลืมว่าความสุขและความทุกข์นิมิตดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในตอนนี้นี่แหละจะเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้ชีวิตที่เกิดใหม่ในโลกของโอปปาติกะเป็นไปในรูปไหนขอให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าจิตผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้อันหนึ่งท่านบอกว่าในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนที่จะสิ้นใจนี้ทุกคนบังคับเอาไม่ได้ว่าจะให้ความรู้สึกอันไหนมันเกิดขึ้นมามันเหมือนกับคนทั่วไปก็ไม่อาจจะบังคับได้ว่าเมื่อตัวเองหลับไปแล้วจะให้ฝันอย่างไรก็ได้คนทั่วไปทราบกันดีว่าเราไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าว่าคืนนี้หลับแล้วจะฝันว่าอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามมีหลักเกณฑ์พอที่จะยึดถือได้ว่าถ้าหากเราพยายามทำแต่ความดีอยู่เสมอสร้างแต่วิบากที่ดีก็เป็นอันหวังได้ว่าในขณะที่เรานอนหลับหรือในขณะที่เราจะสิ้นใจนั้นต้องฝันดีแน่แต่ถ้าสร้างบาปกรรมเอาไว้มากก็จะได้รับผลตรงกันข้ามกฎของกรรมจะให้ผลอย่างตรงไปตรงมาและเที่ยงตรงที่สุดก็ตรงนี้แหละและด้วยความจริงอันนี้เองที่ทางคริสตศาสนากล่าวไว้ว่าเมื่อถึงวันสิ้นโลกพระผู้เป็นเจ้าก็จะพิพากษาโทษมนุษย์ทุกคนและอย่างเที่ยงตรงที่สุดซึ่งคำว่าสิ้นโลกในที่นี้คนที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงไปเข้าใจเสียว่าหมายถึงโลกคือแผ่นดินได้ถูกน้ำท่วมโลกหรือถูกไฟเผาโลกอะไรทำนองนี้แล้วชีวิตทุกอย่างก็ได้สูญสิ้นไปจากโลกซึ่งทำให้เกิดปัญหาหรือทำให้เกิดข้อคัดค้านขึ้นมากมายเพราะคนที่ตายไปก่อนก็จะต้องรอจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายที่ตายจากโลกนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงจะพิพากษาซึ่งทำให้เกิดปัญหาว่าพระองค์ทำหน้าที่นี้ได้ทั่วถึงหรอเพราะแต่ละคนก็จะต้องผ่านการพิพากษาทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหมดในโลกซึ่งจำนวนมากมายเหลือเกินก็จะต้องรอเข้าคิวกันยาวเหยียดซึ่งทำให้นึกไปอีกแง่หนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่น่าจะปล่อยงานให้ค้างถึงขนาดนั้น

ก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์

และให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา